0: สงสัยเราจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่าก็ไม่รู
1: ้คุณยายหงุดหงิดเพราะว่าคุณยายคิดเลขถูกผิดผิดถูกผิดผิดสลับไปมากลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
2: เดี๋ยวเคที่จะพายายไปฝึกสมองค่ะ
0: ฮะฝึกสมองฝึกยังไงล่ะ
2: ไม่บอกหรอกค่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เดี๋ยวเคที่จะพายายไปเองเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะหลานเขาบอกว่ายายไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานจะพาไปฝึกสมองก็เลยถามว่าฮะฝึกสมองอะไรเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาไม่ยังไม่บอกเราอะว่าเราจะพาเราไปที่ไหน
1: หนูจะช่วยคุณยายหนูก็คือหนูจะพาคุณยายไปทบทวนความจำค่ะฝึกสมองค่ะยายงงเขาว่าจะไปฝึกสมองที่ไหนแต่ว่าหนูไม่บอกหรอกว่าจะไปฝึกที่ไหนมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะ
3: เมื่อวันนี้คุณยายมีปัญหาหลานสาวแสนซนคนสวยก็อาสาแก้ปัญหาการขี้ลืมย้ำคิดย้ำทำของคุณยายด้วยการพาไปฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปทำอะไรกัน
0: พี่แคที่พายายมาที่ไหนเนี่ยฮะ
2: หนูพายายมาที่ชมรมหมากรุกไทยดินแดงค่ะ
4: ยายเล่นหมากรุกไม่เป็นนะ
2: โอ้หนูก็เล่นไม่เป็นค่ะยายแต่ว่าหนูไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าการเล่นหมากรุกอะค่ะถ้าเราได้คิดแล้วก็ฝึกสมองด้วยค่ะ
4: โอ้นั่นก็ได้อะจะได้มาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกันเลยโอเค
2: โอเคค่ะ
3: สถานที่ที่เราจะมาฝึกสมองและออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชมรมหมากรุกไทยดินแดงโดยที่นี่นั้นถือเป็นสถานที่บ่มเพาะและฝึกฝนเซียนหมากรุกระดับชาติโดยก่อตั้งชมรมมามากกว่า 40-50 ปีเลยนะครับโดยเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ป่องหรือเซียนป่องเซียนหมากรุกที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดของประเทศเลยทีเดียว
5: wow.
2: น
5: ี่
2: ไงคะเทรนเนอร์ป่องสวัสดีค่ะเทรนเนอร์ป่อง
6: สวัสดีค่ะ
7: ว่าไงครับมีอะไรให้รับใช้หรือไง
0: หลานสาวค่ะเขาจะพามาเล่นหมากรุกที่นี่เพื่อฝึกสมองคุณยายอะค่ะเพราะช่วงนี้รู้สึกความจำไม่ค่อยดีอะค่ะ
7: ความจำไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอายุมาก
0: ค่ะ
7: นะ
0: แต่ยายเล่นไม่เป็นเลยนี่อะค
7: ่
0: ะ
7: อ๋อเล่นไม่เป็นไม่มีปัญหามันฝึกได
0: ้
7: พอฝึกความคิดเองความคิดดีปุ๊บมันจะทำให้เราความจำมันจะกลับคืนมาเรื่อย
0: ๆแล้วคะได้เหรอคะ
7: โอ้โหผมฝึกมาต้องเยอะแยะแล้วฮะไม่ได้ห่วงเลย
2: แล้วเทนเนอร์ป๋องคะแล้วที่นี่มีมานานหรือยังคะ
7: มีมาเหรอประมาณสัก50กว่าปีแล้ว50กว่าปี
0: เหรอ
7: ย้ายมาจากข้างด้านนอกด้านนู้นด้านนู้นนะก็เหมือนกับเราลี้ภัยมาจนมาได้ห้องดีอะไรดีขึ้นมาเห็นไหมและเราสนับสนุนเด็กและเยาวชน
2: แล้วเทรนเนอร์ป๋องเขาคือว่าเทรนเนอร์ป๋องจะช่วยสอนหนูกับยายให้เล่นเป็นได้ไหมคะ
7: หนูเล่นเป็นไหมยัง
2: หนูก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างแค่จิตเดียวค
7: ่
2: ะ
7: ก็ยังโอเคถ้าบอกเล่นไม่เป็นเลยไม่อยากสอนถ้าบอกเล่นเป็นนิดเดียวโอเคเดี๋ยวสอนให
0: ้แต่ยายนะคะไม่เป็นเลย
7: อ๋อไม่เป็นเลยเดี๋ยวนั่งดูแล้วจะสอนวิธีเทคนิคให้ให้หลักความคิดหลักความจำจะได้ดีขึ้นอะไรขึ้น
2: โอเคค่ะ
7: เดี๋ยวช่วยกันทั้งสองคนนะหนูต้องช่วยดูแลคุณยายด้วยนะ
0: ค่ะ
7: ตรงนี้เป็นไงอะไรไงแล้วเดี๋ยวให้วิชาเสร็จแล้วกลับไปฝึกผมที่บ้านต่อนะคะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไหมคะ
7: ได้จัดให้เลย
2: ไปกันค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
7: เสน่ห์ของมันจริงๆอะนะมันเป็นหลักความคิดที่หลากหลายมันคิดเป็นระบบมันมีการสิ้นสุดว่าจุดหมายปลายทางอันนี้มันอยู่ตรงไหนแต่เราสังเกตดูทุกคนเวลาการทำงานเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หนึ่งด้านความคิดอ่านคุณจะจำแม่นนะแล้วสองคุณจะคิดไวการคำนวณการอะไรแล้วจะออกมาตรงเป๊ะหมด
8: ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่เป็นโรคอย่างหนึ่งในผู้สูงอายุ ภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยคนไทยที่เยอะที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคปัญหาโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์สมองต่างๆไม่ดีสำหรับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเกิดจากการที่มีโปรตีนนะคะชนิดพิเศษมาสะสมในเซลล์สมองหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเหล่านี้เนี่ยค่ะหมดอายุหรือว่าตายไปก่อนวัยอันควรก่อนที่อวัยวะต่างๆในร่างกายจะเกิดความเสื่อมขึ้นเมื่อเซลล์สมองตายไปจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้การทำหน้าที่ของสมองเนี่ยผิดปกติไปโดยถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์สมองที่ตายไปก่อนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรอบรู้ต่างๆของสมองความเก่งของสมองการจดจำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงถ้าเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเองจนไปถึงภาวะพึ่งพิงที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้แล้วต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานที่บ้านในที่สุดค่ะโดยมากถ้าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เองเนี่ยค่ะอาการจะสังเกตได้ชัดจากความเก่งของสมองที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหาความจำการรับรู้เวลารับรู้สถานที่การใช้ของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะการหลงในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาโดยทั่วๆไปเราเรียกอาการนั้นว่าอาการหลงลืมซึ่งจะต่างกับอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุนะคะอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจจะจำมีของหลายอย่างที่ทำให้ที่ต้องจำทำให้เราจำได้ไม่หมดรวมถึงมีตัวกวนเข้ามารบกวนในระหว่างที่เราต้องการจะจำของต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้และสามารถนึกออกได้ในที่สุดอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นสักหน่อยหรือต้องฝึกฝนมากกว่าคนในวัยอายุอ่อนกว่าแต่ของพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ในที่สุดซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่จะไม่ได้มีอาการขี้ลืมแต่มีอาการที่เราเรียกว่าหลงลืมคือขี้ลืมด้วยและหลงด้วยในเวลาเดียวกันเช่นจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นของใช้ของตัวเองจำไม่ได้ว่านี่คือบ้านของตัวเองหรือหาของไม่เจอก็จริงแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยกลับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าของชิ้นนั้นเป็นของตัวเองค่ะ

0: หลังจากที่ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชมรมหมากรุกไทยดินแดงไปพอสมควรแล้วก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานจะได้ทำการเรียนรู้วิธีการเล่นหมากรุกไทยฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้เราจะเริ่มจากการรู้จักหมากรุกแต่ละตัวให้ดีซะก่อน
1: ลักษณะการเล่นหมากรุกไทยเรียนทราบก่อนว่าวิธีการเดินเบี้ยก่อนเบี้ยเดินตรงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนท่านเมื่อขาเปิดหมากมีทางนี้สีแดงก็เปิดอย่างนี้อธิบายเอาง่ายๆก่อนนะพอเขาเดินตรงมาลักษณะเวลาการกินกันเนี่ยเขาเรียกกินนะฮะภาษาไทยก็กินเนี่ยกินเฉียงอย่างเงี้ยเขาเรียกกินนะฮะแล้วฝ่ายสีแดงเนี่ยก็จะกินต่อทีนี้การกินตอบเนี่ยมันมีกินได้ต้อง2ตัวจะเอาตัวนี้กินก็ได้เอาตัวนี้กินก็ได้นะฮะแต่วิธีที่ถูกที่สุดคือการกินเนี่ยต้องเอาตัวนี้กินนะฮะเดี๋ยวอธิบายขึ้น
2: แล้วทำไมต้องเอาตัวนี้กินล่ะคะ
1: ไอ้ตัวนี้กินนะฮ
2: ะ
1: ถ้าตามหลักการจะอธิบายจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยนอกกับเบี้ยใน
2: เบี้ยนอกกับเบี้ยใน
1: ครับเบี้ยหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะคุมถึง3ตัว
2: เบี้ย1ตัวคุมถึง3ตัว
1: เขาถึงจะเอาตัวนี้กลับไปกินทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเม็ดนะฮะตามสักหมากเขาจะบอกสักหมากเบี้ยเนี่ยนะสักหมากยังน้อยกว่าตัวเองตัวนี้เขาเรียกเม็ดเม็ดเนี่ยเดินอย่างนี้เดินเฉียงแล้วเวลากินก็กินเฉียงนะฮะมันจะเดินได้1นะฮะทำไม่ดีนะฮะ2 3 4อันเนี้ยผมเหยียดของเม็ด
2: นะฮะเดินตรงก็ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วทำไงเราถึงจะเป็นเม็ดนะฮะเดี๋ยวเราดูนี่นะเบี้ยพวกเนี้ยเวลาขึ้นไปปุ๊บไปนี่ไปนี่พอถึงตาเนี้ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นเม็ดได้เลยพอเปลี่ยนเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะใช้การหงายเพื่อแสดงออกว่ามันเป็นเม็ดอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโคนนะฮะ
2: โคน
1: เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดนึงว่ามันจะเดินได้ยังไงโคนเนี่ยจะคล้ายกับเม็ดแต่ว่าการเดินเนี่ยจะเดินได้มากกว่า
2: โคน
1: อันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะฮะมันจะเดิน1 2 3 4 5ตรงนี้ทางหน้าโคนเขาเรียกเดินได้5
2: สมมติโคนตั้งนี
1: ่ตั้งนี
2: ่แล้วเดินไปนี
1: ่นี่ได
2: ้แล้วก็เดินไปนี
1: ่ไปนี่ได
2: ้เดินไปนี
1: ่แล้วก็เดินไปนี่ได
2: ้เดินไปนั่นได
1: ้นี่ได
2: ้เดินนี่ได
1: ้ฮะแต่เวลาตอนถอยหลังเนี่
2: ย
1: จะมาถอยงี้
2: ไม่ได
1: ้มันต้องถอยเฉียงม
2: ัน ต้อง
1: ถอยเฉียงแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเดินตรงได้ที่มาเล่าสู่ถึงม้าเนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้จำไม่ดีจำตาตัวนี้ไว้1 2ใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็เดินอย่างนี้ได
2: ้
1: เห็นไหมเป็นตัวแอลไว้นะม้าเนี่ยจะโดดมาอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมก็ต้องทำตรงนี้ก่อนเป็นตัวนามเลยถ้าเราจำได้เราจะเดินง่ายทีนี้พอเราเดินตัวม้าเป็นแล้วอันนี้คือเรือนะ
2: ค่ะอันนี้คือ
1: เรือเนี่ย
2: เรือ
1: ทั้งหมดกระดานเลยจะมีอนุภาพมากที่สุด
2: เรือนี่มีอนุภาพมากที่ส
1: ุดครับเรือเนี่ยมันจะเดินนี่ได้ตรงอันนี้ได้หมดเราทั้งคองมันก็เหมือนเรือวิ่งในน้ำนะมันจะไปได้ตลอดถ้ามีลำคลองไปถ้าอย่างนี้มันไม่สามารถจะมาได
2: ้
1: มันผ่านเบี้ย
2: ผ่านไม่ได้อ๋อไม่ได้
1: เบี้ยไม่ได้นะถ้านอกจากมันตัวนี
2: ้หายไป
1: ไม่มีเลย
2: มัน
1: ก็สามารถจะผ่านได
2: ้อ๋อเดินมาชนได
1: ้แต่ว่าเราก็เอาไปแลกกับสักเล็กกว่าเป็นตัวเล็กกว่าตำแหน่งเรื่องหน้าที่การงานเป็นคนทหารกับขุนพลใหญ
2: ่
1: มันจะได้
2: คุ้มค่าอันนี้คือขุนพลใหญ่อันนี้
1: เรือลำเนี่ยสามารถ
2: เรือลำหนึ่ง
1: สามารถจะต่อสู้ได้ถึง
2: เรือลำ
1: ถึง4ตัว
2: ต่อสู้ได้ถึง4ตัว
1: แล้วตัวลำเรือเนี่ยนี่เรามาพูดถึงขุน
2: เรือ
1: ตัวเนี้ยคือถ้าเปรียบง่ายๆสมัยแรกก็เรียกเป็นราชานะฮะหรือภาษาจีนก็เป็นฮกเป็นฮ่องเต้อะไรเงี้ยนะ
2: อันนี้ขุน
1: ดูการเดินขุนก่อนนะ
2: ขุนอันนี้ก็เรืออะไรนะนี่ก็
1: โคน
2: อ๋อนี่โคน
1: ครับ
2: อ๋อเรือโคน
1: ครับขุนเนี่ยนะฮะมันจะเดิน
2: โคนขุน
1: มันจะเดินได้รอบเลยอย่างเงี้ยแต่เดินได้ทีละก้าวนั่นเองสองสามเดินได้หมดเลยนะขุนเนี่ยจะเดินได้หมดเนี่ยเดินได้หมดแต่เดินทีละก้าว
0: เราจะเห็นได้ว่าหมากรุกไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ด้วยทุกก้าววิธีการเดินเบี้ยม้าเรือขุนโคนซึ่งก็มีกติกาการเดินที่แตกต่างกันไปผู้เดินมาจะต้องนำทุกตัวเหล่านั้นมาผูกประสานกันให้ดีเพื่อเป็นทั้งเกราะป้องกันตัวให้กับขุนซึ่งถ้าพลาดถูกผู้ต่อสู้ไล่หรือโดนกินเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงความพ่ายแพ้ในกระดานนั้นขณะเดียวกันก็ต้องหาทางบุกใส่ผู้ต่อสู้อยู่ในทีกล่าวได้ว่าหมากรุกไทยนี้เป็นเกมที่ต้องใช้กึ๋นอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: แต่ก็มีกติกาว่าถ้าขุนโดนล้อมหรือโดนลุกจนเนี่ยก็แพ้เลยคำว่าลุกจนเนี่ยสมัยนี้เด็กอาจจะไม่เข้าใจเยอะคำว่าลุกจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูการลุกจนมันคือจังหวะอย่างนี้ผมเห็นเด็กเขาไล่กันเขาไปทำอย่างนี้ตัวนี้หมดเที่ยงแล้วนะฮะจะทำให้ดูนะฮะได้หมดเหนื่อยนี่นะอย่างนี้ไปเดินอย่างนี้ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าไอ้แบบนี้มันจนแต่จริงมันไม่จนมันอับภาษาไม่รู้แต่เรียกอับนี่คือเสมอกัน

0: แต่ถ้าอาหารมันจนมันจะต้องมีตัวเนี่ยอย่างนี้เข้าไปกินขุนเขาถึงเรียกว่าจนเพราะอยู่ดีๆเนี่ยแต่ต้องเอาอย่างเงี้ยไปจับทำอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
0: เขาเรียกอับ
1: อับ
0: เราก็บอกกรรมการเลยยกมืออะไรเงี้ยกรรมการดูเขาจะจับเสมอทันที

0: กับเม็ดค่ะม้ามันเป็นตัว L ค่ะมันโจมตีได้เยอะแต่ตอนแรกจะเลือกเรือแต่ว่าไม่เอาชอบตัวจิ๋วค่ะ
1: ถามว่าชอบตัวม้าค่ะเพราะว่าม้านี่มันก็น่าจะกินได้หลายตัว
2: เดี๋ยวนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเนี่ยนับสักหมากหรือสักกระดานที่สมัยโบราณเขาเรียกกันคือว่าเหลือขุนตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องหงายเบี้ยหมดแล้วประตางเป็ดกาถ้าเบี้ยยังคว่ำอยู่ยังไม่มีสิทธิ์นับถ้าอย่างนี้นับ64ตาภายใน64ตาเนี่ยฝ่ายไล่ต้องไล่ให้จนถ้าไล่ไม่จนก็จะเสมอกัน
1: หมายถึงตัวไหนที่ไล่ฮะไอ้ตัวนี้ใช่ไหม
2: ฝั่งนี้ไล่
1: ฝั่งนี้ไล่
2: ฝั่งตัวมากกว่าต้องไล่ฝั่งนั้นไม่มีปัญญาไล
1: ่64นับยังไงคะ
2: นับคือนับนี้นะฮะ1นับตัวคู่ต่อสู้เลย2 3 4 5แล้วก็ขึ้น6เป็นบางคนก็ยังไม่ทราบไปเดิน1เลยต้องนับตัวทั้งหมดเลยก็เพิ่งเริ่มฝึกอ่ะนะยังต้องขาดประสบการณ์ต้องมาฝึกบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆให้ต้องเรียนรู้ว่าตัวนี้เป็นเดินไปเพื่ออะไรทำอะไรใช่ไหมครับอยู่ปุ๊บเดียวจะไปเอาเป็นเข่งอะไรไม่มีหรอกครับมันค่อยเป็นค่อยไป
0: สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้สมองด้วยยากนิดนึงยากตรงที่มันจะต้องจำตัวค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเก่งเรื่องการหรือว่าใช้สายตามันจำนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่กับเล็กมันคล้ายๆกัน
1: ก็ดีอะค่ะเราก็ไม่เป็นเลยอะหมากรุกไม่เคยเล่นเลยแต่อาจารย์แกก็ช่วยสอนก็ยังพองูปลาปลาไปก่อนยังไม่เก่งอะค่ะยากค่ะยากมากเพราะว่ามันมีหลายตัวแล้วมันมีหลายแบบอะ

0: แม้หมากรุกไทยจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ของทั้งคู่ความซับซ้อนในการเดินหมากและกติกาต่างๆที่อาจจะใหม่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามของคนทั้งคู่ลดลงเลยเมื่อเรียนรู้กันได้ที่ก็ถึงเวลาลองวิชาเพื่อการพัฒนาของตนเองซึ่งนั่นก็คือการประลองยุทธเพลงหมากถึงเวลาที่คุณยายคุณหลานสองสาวคู่สีจะรวมพลังระดมสมองเพื่อประลองหมากรุกไทยเกมนี้ให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งไปดูกันนะครับว่าจะไหวไหม
1: ตอนนี้นะฮะเราจะให้คุณยายกับคุณหลานเนี่ยมาต่อสู้กับอันนี้เป็นแชมป์รุ่นเด็กนะฮะชื่อน้องเข้าตังนะฮ
2: ะ
1: ฝีไม้ลายมือเยี่ยมยอดนะแต่ว่าทั้งสองคุณยายคุณหลานเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูการเดินหมากเปิดหมากกันก่อนว่าเป็นไงนะฮะเอาเชิญเลยครับฝ่ายขาขึ้นก่อนมั่นใจตัวไหนก็เดินตัวนั้น
2: ตัวไหนดีใช่ที่ยายจะรู้เขาเดินมาใช่ไหมยายเดินนี่ได้ป่าวไม่ได้เอานี่เหรอนี่เหรอนี่เดินตรงไ
1: งได้ได้เดินได
2: ้ได้ได้ได้นะคะครูทีนี้ใครที่เอาอะไรเร็วลูกช่วยยาย
1: ปรึกษากันดีๆ
2: อาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราจะต้องทำไงคะ
1: ก็ขึ้นเม็ดขึ้นมาเลยครับเม็ด
2: เม็ดนี่นะคะ
1: ครับ
2: ขึ้นไปอย่างนี้
1: ขวาม
2: าเนี่ยมาแล้วทีนี้เราล่ะจะเอาไงดีคะที
1: ่วิธีการเนี่ยนะเราพยายามเนี่ยถ้าเปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปเพื่อจะเม็ดขึ้นไป
2: อ๋อ
1: เห็นไหมอ๋ออ
2: ย่างนี้ได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้ใช่ไหม
1: คุณยายก็ชอบเดินเฉียงเลย
2: นั่นแล้วก็เอานี่ได้ไหมฮะได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: ได้ไหม
1: ได้
2: ไม่เดินไปอีกเหรอ
1: ปรึกษาดีๆค่อยๆ คิดจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆคิดมันเป็นหมากที่มันยากมันไม่ใช่ว่าจะจับเดินส่งเนี่ยไปปลูกขากันดีๆก่อน
2: ถ้าเรา

0: ใช้เม็ดได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นี่นะคะ
1: เบี้ยเรียกเบี้ย
0: เอาเบี้ยได้ใช่ไหมคะเดินตรงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็มากั้นเราละยังไงอ่ะ
1: หืม
0: ไม่ได
1: ้อะไรเนี่ยเขามีตั้งหลายตัวไปให้เขากินฟรีๆเลยเหรอภาษาไม่รู้เขาเรียกว่ากินเปล่าๆไม่ได้กินกับข้าวเลย
0: นั้นเราก็ต้องใช้
1: เรื่องอะไรกินฟรี
2: งั้นเราเดินยังไงดีล่ะคะ
1: เราก็ขึ้นมาไปเลยค่ะครับอย่างนั้นแหละ
3: แล้ว
2: ต้องเดินยังไงต่อ
1: เบี้ยตัวเนี้ยขัดขึ้นไปเลยสู้เลยเขาเรียกว่าสู้อย่างเงี้ยเราต้องวันนี้ต้องปราบแชมป์ให้ได้
3: เขาเอาโคนมาแล้วเข้าโคน
1: ถามอีกไหม
0: ถามเรื่องแล้วทีนี้ต้องทำยังไงอีกอะคะอาจารย์
1: เบี้ยไล่โคนเลย
0: นี่นะคะ
1: เบี้ยไล่โคนเขา
0: เบี้ยไล่โคนอ๋อ
1: เบี้ยตัวไหนฮะที่มันไล่โคนได้การปรึกษากันนี่นะอาจารย์จะบอกให้มันก็เหมือนกับเราไปร้านอาหารเอาเมนูอะไรดีคะจริงไหมแค่นี้
0: ค่ะแค่ที่เราสิยายยังไม่เคยรู้เรารู้จะถามอาจารย์ดิ
1: คิดออกไหม
0: คิดออกไหมนึกออกไหมท่านที่ดีถามอาจารย์ดีกว่า
2: เดินตัวไหนต่อหรอคะ
1: ตัวนี้ก็ควรจะเดินตัวนี้เบี้ยตัวนี้ก็ไปตรงนี
0: ้อ่ะแค่ที่เบี้ยตัวนี้ไปตรงนี
3: ้การตัดล
1: าเพื่อกันไม่ให้เบี้ยตัวนี้เขาทิ่ม
0: แต่เขาก็เอาเบี้ยตรงนั้นลงมาไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: นี่เหรอได้เหรอ
1: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชอบมั่วอีกแล้วเห็นไหมไหมเห็นไหม
0: นั่นแหละเอานี้ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ขึ้นมานี่
2: ไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้อ๋อขึ้นได้ครับ
0: ขึ้นได
1: ้แต่เขากิน
0: แล้ว
1: แล้วก็แพ้ไปเลย
0: เจ๊เอาตรงไหนเอาเรือไม่ได
1: ้เดินโคนขึ้นไปตรงนี้สิ
0: ขึ้นมานี่โคนผลเม็ดเนี่ยมาแล้วใช่ไหม
1: เราต้องดูด้วยเขามาทำร้ายเราหรือเปล่า
0: น่าจะเขามาทำร้ายเรานะ
3: จะเอาผล
0: ถามมาใช่ไหมถาม
2: ต้องเลยตรงไหนอีกเหรอคะ
1: เราขุนหลบไปก่อนตรงนู้น
0: ขุนหลบนี
1: ่ไปอยู่ในที่ปลอดที่ปลอดภัยก่อน
0: ขุนไว้ที่ปลอดภัยก่อนเราเอาขุนไว้ละจะไม่ทำอะไรเอาขุนหลบบางล่างใช่ไหมตรงนี้เหรอแล้วนี่เหรอได้ป่ะตรงนี้ได้ไหมได
1: ้
0: ไหมคะอย
1: ่
0: างนี้
1: ได้คร
0: ับ ได้อาจารย์บอกได
1: ้ต่างก็ต่างขึ้นไม่ได้หรอกรูปนี้มันก็เสมอกัน
2: เอายังไงต่อเหรอคะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดอะคะ
1: อึดอัดเลยฮะอึดอัดเลยก็เดินขุนขึ้นไปเล่นอีกตากันเลยขุนไปตาเก่า
0: หนูเดินหนูเดินเลยลูก
2: ขุน
0: นี่ฮะ
1: แล้วถ้าเกมนี้ถ้าเราจะเอาเสมอเนี่ยเราก็เดินเรือออกมาตรงนี้เรือ
0: เอาเรือมานี
1: ่ต่างคนต่างไม่มีรูขึ้นเราถือว่าเราเสมอแชมป์ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเห็นไหมมันเสมอกันเพราะว่ามันขัดกันหมดมันไม่มีรูขึ้นและตำแหน่งมันจะไม่มีอะไรทำกัน
0: ไม่มีช่อง
1: คือเกมเสมอกัน
0: ไม่ห่างอาจารย์ไม่มีช่อง
1: เพราะว่าที่เสมอกันเนี่ยฝั่งนี้ก็เดินผิดทีแรกได้เปรียบถึงชนะแล้วแต่ว่า

0: ไปปล่อยก็ทิ่มได้ตรงนี้มันก็เลยจบข่าวกันถูกไหมข่าวนั้นเวลาได้เปรียบแล้วเนี่ยสายตาต้องเป็นเหยี่ยวคอยโฉบเฉี่ยวอยู่ตลอดเราไม่ใช่ไปเดินมั่วแต่ละก้าวมันสำคัญหมดพอหนูไปปล่อยให้เขามาตรงนี้ได้นะหมดเลยตอนนั้นควรจะมาปุ๊บต้องทิ่มเบี้ยสวนขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาคนมาตั้งจับกินฟรีคืนนะพอหนูไม่รู้ปุ๊บก็ทิ่มมาปุ๊บขึ้นไม่ได้เลยหนูจะไปไหนไปเสียงไหนเสียงหนูต้องเอาคนไปให้กินตัวใหญ่ก็เสร็จเขาตรงนี้ก็ออกไม่ได้สรุปแล้วหมาลูกเนี่ยคือเสมอกันโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยใช้ได้แต่ต้องมาฝึกบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแชมป์แบบพัดดังเขา
1: แชมป์
0: เองนะ
1: พ
0: ี่เนี่ยสุดยอดนะเนี่ย
2: แม้หมากแต่ละกระดานจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ก็เป็นกีฬาที่สร้างทักษะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสอนให้ใช้จินตนาการในการเดินหมากล่วงหน้าของทั้งคู่ต่อสู้และตนเองรวมทั้งการวางแผนล่วงหน้าและความรอบคอบหมากหนึ่งกระดานได้สอนให้คนเดินรอบคอบหากเดินไม่ดีคิดแต่จะได้มากเกินไปโดยไม่รู้จักป้องกันตนเองอาจเผลอโดนรุกจนแพ้กลางกระดานก็ได้หากไม่ระวังก็เหมือนกับชีวิตที่ต้องระวังและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ
0: ถ้าการมุ่งมั่นตั้งใจได้เนี่ยเขาจะไปได้เร็วแล้วยิ่งผู้สูงอายุจะฟื้นตัวเร็วอันนี้มีแววไม่มีแววเนี่ยไม่ยากสนุกแต่ถ้าเขารักทางศาสตร์เนี่ยเขาต้องไปได้แน่
3: เมื่อกี้นี้แข่งกับแชมป์เปี้ยนค่ะแชมป์เปี้ยนที่แบบว่าโอ้มีถ้วยรางวัลเต็มตู้เลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเสมอค่ะหนูคงไม่เสมอกับเพราะถ้าไม่ได้เทรนเนอร์ช่วยหรอกค่ะหนูคงไม่เสมอหรอก
4: เพราะอาจารย์ช่วยค่ะมีโค้ชดีก็อย่างนี้แหละค่ะทั้งหลานทั้งยายเขาเป็นบ้างเขาเก่งชักเรานี่ยังงูฟังงงงวยจับนู่นจับนี่ไม่ถูกก็ต้องคอยถามอาจารย์นะคะว่าเออเราจะเดินยังไงเอาโขนยังไงเอาโคนยังไงเอาขุนยังไงเอาเบี้ยยังไงม้าเดินยังไง
5: ก็คือมันจะช่วยเพิ่มให้เรามีความรอบคอบในการคิดต่างๆแล้วก็ไปช่วยเราในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ
6: จะมีความรอบคอบละเอียดเพราะเขาเล่นเขาต้องมุ่งหวังชนะมันจะมีการทำกันบ้านมีการมาถอดหมากว่าทำไมถึงจะชนะทำไมถึงจะให้เป็นต่อคู่ต่อสู้ทำไงถึงจะอุดช่องโหว่อุดข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยที่ไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆแล้วก็ในเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันก็หลายๆเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยทำให้รู้สึกสบายครับ
7: ปัจจุบันนี้เนี่ยใช้เรายังไม่มียาที่รักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแค่การบรรเทาอาการหรือลดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางจิตเวชที่พบได้บ่อยกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์การป้องกันหรือการชะลอความเสื่อมของสมองถือว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปนะคะและเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่แพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยและญาติอยู่เสมอการป้องกันที่ดีก็คือการดูแลสุขภาพกายให้ดีลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองพยายามรักษาโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคนปกตินะคะพยายามคิดบวกนะคะหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมพยายามมีสังคมที่ดีนะคะรู้จักเข้าสังคมพบปะกับคนอื่นๆและพยายามฝึกใช้สมองในด้านที่เราไม่ถนัดบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างโครงข่ายของใยสมองเนี่ยให้แน่นมากขึ้นสำหรับการถ้าทำทั้งหมดทั้งปวงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการในการช่วยป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของสมองได้ค่ะในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิตามินหรืออาหารเสริมไหนที่พิสูจน์ว่าสามารถที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่ yeah, แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
4: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะ ข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยข้าหายใจไม่ออกแล้ว
2: ขอโทษข
3: ้
2: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
6: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
4: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
4: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
4: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวคัพเค้กส

0: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
1: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
2: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษ
2: ทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะ
0: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้

0: สมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
5: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภา
0: เห็นด้วยจ้ะ
4: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับ

0: ดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีอาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินหนาวอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยว

0: ชาในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
1: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
2: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
1: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
1: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
2: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
2: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
1: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
2: ฮะ
1: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
5: อีกแล้วเหรอเนี่ย
2: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาพย์เหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดใน

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกท่านปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวัง พื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ฮ่า

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าเด็กๆบางคนนะคะยังงัวเงียอยู่เลยนะคะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันเลยดังนั้นคุณครูแพรขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะอาลัมซัมซัมอาลัมซัมซัมกูลิกูลิกูลิกูลิลัมซัมซัมอาลาฟิกอาลาฟิกกูลิกูลิกูลิกูลิลัมซัมซัมอาลัมซัมซัมอาลัมซัมซัมกูลิกูลิกูลิกูลิลัมซัมซัมอาลาฟิกอาลาฟิกกูลิกูลิกูลิกูลิลัมซัมซัมเก่งมากเลยแสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้ววันนี้ค่ะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปดำน้ำที่ทะเลไหนใครเคยไปดำน้ำที่ทะเลบ้างคะโอ้หลายคนเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยไปดำน้ำที่ทะเลหรือเปล่าบางคนนะคะก็เคยไปบางคนก็ไม่เคยไปค่ะแต่ว่าก่อนที่จะดำน้ำนะคะตอนที่คุณครูแพรไปมีเจ้าหน้าที่บอกว่าเราจะต้องสวมใส่ชูชีพก่อนที่จะลงเรือด้วยเพราะว่าเวลาที่เราจะไปดำน้ำนะคะเราจะต้องขับเรือออกไปไกลอยู่แต่ว่าเป็นดำน้ำตื้นไม่ได้ดำน้ำลึกนะคะเด็กๆแต่ว่าเขาบอกว่าจะต้องใส่เสื้อชูชีพก่อนคุณครูแพรขอถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงอยากให้คุณนักท่องเที่ยวหรือคนที่จะไปดำน้ำต้องใส่เสื้อชูชีพขอถามค่ะใครนะวันนี้ขอเป็นพี่นิลินค่ะพี่นิลินคะพี่นิลินคิดว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงให้นักท่องเที่ยวใส่เสื้อชูชีพก่อนที่จะลงเรือคะ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ชูชีพเด่นเราจะจมน้ำ
0: ถูกต้องเลยค่ะเราจะจมน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาลงน้ำอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะใช่เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยถูกต้องเลยค่ะเจ้าหน้าที่นะคะบอกนักท่องเที่ยวทุกคนว่าจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพก่อนที่จะลงเรือจากนั้นพอทุกคนใส่เสื้อชูชีพแล้วเรือก็ได้ออกเดินทางแล้วก็ไปหาจุดที่ดำน้ำคุณครูแพรนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นแต่คุณครูแพรก็ใส่เสื้อชูชีพนะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสามารถที่จะดำน้ำได้ในบริเวณที่กำหนดถ้าไกลเกินไปอาจจะเกิดอันตรายได้ไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ำพัดหรือว่าน้ำตรงนั้นจะลึกเกินไปนั่นเองแล้วพอคุณครูแพรนะคะลงน้ำแล้วก็ดำลงไปเด็กๆคิดว่าคุณครูแพรเห็นอะไรบ้างใช่แล้วคุณครูแพรเห็นปะการังเห็นสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นปลาโอ้ดาวทะเลปลาดาวก็คือดาวทะเลนั่นเองนะคะแล้วก็เห็นนะคะปลาโอ้โหหลากหลายชนิดมากๆเลยค่ะเด็กๆแต่รู้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณครูแพรทำคือมองด้วยความชื่นชมและไม่นำมือไปสัมผัสไม่ว่าจะสวยขนาดไหนไม่ว่าปลาจะน่ารักขนาดไหนคุณครูแพรก็ไม่เอามือไปสัมผัสหรือไปจับปะการังหรือว่าปลาเลยคุณครูแพรขอถามว่าทำไมคุณครูแพรถึงไม่เอามือไปจับสิ่งเหล่านั้นคะใครอยากตอบยกมือขึ้นได้เลยค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนคะบอกคุณครูแพรหน่อยค่ะว่าทำไมคุณครูแพรถึงไม่นำมือไปจับปลาหรือว่าปะการังที่สวยงามเหล่านั้นคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันกัด
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะกัดนอกจากนี้พี่การ์ตูนคิดว่าเพราะว่าอะไรอีกไหม
1: เพราะว่าเดี๋ยวเขาตกใจแล้วก็กัดเราได
0: ้ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีอีกเหตุผลนึงด้วยนะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการที่เอามือของเราไปสัมผัสปลาหรือว่าปะการังเหล่านั้นนะคะอาจจะทำให้สิ่งเหล่านั้นตายได้เลย ใช่ปะการังนะคะคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลเขามีชีวิตนะแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ชินกับมือของมนุษย์แล้วเขาเปราะบางแล้วก็แตกหักง่ายมากๆเลยถ้ามือของคนเราเนี่ยไปสัมผัสเขาเขาอาจจะแตกหักแล้วก็อาจจะตายได้เลยน่าสงสารไหมคะน่าสงสารดังนั้นคุณครูแพรเลยไม่นำมือไปสัมผัสแล้วก็มองด้วยความชื่นชมนอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำที่อาจจะทำอันตรายต่อเราได้เช่นหอยเม่นเคยเห็นไหมคะหอยเม่นจะเป็นตัวที่กลมๆแต่มีอะไรออกมาหนามพี่การ์ตูนพูดถูกเลยว่าถ้าเราเอามือไปจับนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยเห็นไหมคะว่ามีสัตว์ทะเลนะคะเยอะแยะเลยแต่ว่าที่สำคัญเลยเราจะไม่เอามือไปสัมผัสสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ตายได้เลยใช่แล้วปะการังนะคะนอกจากเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท้องทะเลแล้วยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำบางชนิดด้วยเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์น้ำบางชนิดเช่นเดียวกันถ้ามันตายลงคุณครูแพรไปอ่านข่าวนะว่าถ้าปะการังตายลงหรือว่าไม่มีปะการังแล้วสัตว์น้ำอาจจะหายไปเลยเพราะว่าไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีที่หลบซ่อนด้วยดังนั้นเวลาที่เด็กๆไปทะเลเด็กๆจะเอามือไปจับปลาหรือว่าจับปะการังแถวนั้นได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไว้ด้วยนะคะต่อไปวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับครูแพรฟังบ้างนะคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลีค่ะพี่มาลีเชิญเลยค่ะพี่มาลีคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: พรุ่งนี้หนูไม่มาโรงเรียน
0: อ้าวทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าพ่อหนูไปส่งของ
0: อ๋อเพราะว่าพ่อไปส่งของอาจจะไม่มีเวลามารับมาส่งใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่เวลาที่มาลีอยู่ที่บ้านนะคะมาลีอาจจะฝึกฝนตัวเองในการเขียนชื่อหรือวาดภาพระบายสีได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับมาลีหน่อยค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: มีวันหนึ่งพ่อซื้อแมวมาให
0: ้โอ้พ่อซื้อแมวมาให้กี่ตัวคะ
1: 1ตัว
0: 1ตัวหนูตั้งชื่อแมวตัวนั้นว่าอะไรคะ
1: ไข่ต้ม
0: อ๋อตั้งชื่อว่าไข่ต้มใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แมวตัวนี้มีสีอะไรคะ
1: ขาวหมดเลย
0: อ๋อเป็นสีขาวล้วนเลยแล้วใบบุญรักมันไหมคะ
1: ร
0: ัก
1: ค่ะ
0: รักมันก็ต้องดูแลมันอย่างดีให้ข้าวให้น้ำมันกินได้นะคะ
1: ได
0: ้เลยแล้วใบบุญเนี่ยพอเลี้ยงแมวแบบนี้ใบบุญเนี่ยจะไปแกล้งมันได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ใบบุญจะทำอย่างไรคะ
1: ไม่ไปแกล้งมัน
0: ไม่ไปแกล้งมันและดูแลมันอย่างดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณใบบุญค่ะปรบมือให้กับใบบุญหน่อยคุณครูแพรนะคะก็อยากฟังจังเลยว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณครูแพรและเพื่อนๆบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

คุณครูแพรนะคะขอชื่นชมนะคะเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะในขณะที่เพื่อนๆปลายทางนะคะออกมาสนทนาข่าวให้ฟังนะคะคนที่นั่งฟังนะคะก็ไม่มีใครคุยกันเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเลยและเรื่องราวนะคะของเด็กๆปลายทางน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะบอกว่าหนูนะคะได้เป็นอาสาสมัครนะคะในการไปช่วยเก็บขยะนะคะแถวหมู่บ้านด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่เด็กๆคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมแต่ละจังหวะค่ะก่อนที่เด็กๆนะคะจะมาเคลื่อนไหวกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรนะคะขอจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวแบบใดนะแบบไหนคะช้าช้าตามจังหวะเก่งมากเลยค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรนะคะขอแบบนี้ล่ะคะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวแบบใดคะเร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเขาแบบนี้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆสังเกตนะคะบริเวณทั่วๆห้องของตนเองเลยว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างพี่พาคินคะเห็นอะไรบ้างคะเห็นกล้องพี่ปอเช่ค่ะเห็นอะไรคะเห็นทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองเห็นอะไรคะพี่พีคเห็นเพื่อนๆเด็กๆปลายทางล่ะคะเห็นอะไรบ้างเอ่ยอะไรนะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าที่ห้องเรียนของหนูนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้และก็มีมุมประสบการณ์ด้วยดังนั้นเราจะเคลื่อนไหวไปชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้เลยดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองนะคะแต่ที่สำคัญเลยต้องฟังจังหวะด้วยนะคะอย่าลืมนะเวลาหาพื้นที่เราจะต้องกางแขนให้แขนไม่ชนกับสิ่งต่างๆหรือว่าเพื่อนๆเด็กๆจะได้มีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวที่เพียงพอค่ะไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยสิคุณครูแพรนะคะเห็นว่าพี่ฟ้าใสกับพี่ต้นน้ำอาจจะใกล้กันนิดนึงดังนั้นคุณครูแพรจะขอ2จังหวะให้พี่ฟ้าใสขยับนะคะโอเคค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดนะคะหรือว่าหมุนตัวก็ได้แต่ที่สำคัญเลยเด็กๆจะต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะยอดเยี่ยมเลยค่ะจะคอยดูนะคะว่าฟังจังหวะจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะไม่ชนกันนะคะโอ้โหหลายคนสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะที่คุณครูแพรเคาะเลย

คุณครูแพรขอถามพี่โอตีค่ะทำท่าอะไรคะโอ้เล่นฟรีไฟขอถามพี่เบคอนค่ะอ๋อทำท่ากินก๋วยเตี๋ยวแสดงว่าห้องนี้ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแน่เลยขอถามพี่ฟ้าใสค่ะกระต่ายแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่าอะไรอยู่นะโอ้ทำท่าขับรถนะคะจักรยานยนต์นั่นเองค่ะ

0: ชนกันไหมนะไหนดูสิพี่ใบบุญทำท่าอะไรคะ
1: ปล
0: ู
1: กต
0: ้
1: นไม
0: ้ปลูกต้นไม้สร้างสรรค์มากๆเลยใครอีกนะพี่ออมทรัพย์ทำท่าอะไรคะทำท่าปูโอ้โหแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อทำท่ากำลังตัดผมด้วยหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยเด็กๆปลายทางก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยค่ะดูซิมีใครทำท่าทางน่าสนใจบ้างรอบนี้ขอถามเด็กๆปลายทางก่อนเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าทางอะไรอยู่คะโอ้โหมีคนทำท่าทางเป็นปลาการ์ตูนด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยเอ๊ะมีใครอีกไหมนะอุ๊ยพี่มาลีทำท่าอะไรคะ
2: กระรอก
0: กระรอกน่ารักมากๆเลยค่ะ

ให้เด็กๆนะคะค่อยๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆทุกคนนะคะมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายค่ะคุณครูแพรนะคะจะพูดคำบรรยายและให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางประกอบคำบรรยายที่คุณครูแพรนะคะได้พูดไปนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทุกคนยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยค่ะเช้าวันสดใสนะคะคุณแม่บอกให้เด็กๆนะคะเตรียมตัวเพื่อจะไปตลาดโอ้เด็กๆดีใจมากๆเลยที่จะได้ไปตลาดแต่เอ๊ะเวลาไปตลาดเราต้องไปซื้อของดังนั้นไปหยิบตะกร้ามาดีกว่ามองทางซ้ายมองทางขวาตะกร้าอยู่ไหนนะเอ๊ะก้มลงมองข้างล่างยืดขึ้นมองด้านบนมองทางซ้ายอีกรอบนึงทางขวาอีกรอบนึงเจอแล้วนั่นไงตะกร้าเด็กๆก็หยิบขึ้นมาปึ๊บเตรียมตัวที่จะไปตลาดเด็กๆได้ตะกร้าแล้วเด็กๆก็เปิดประตูบ้านปึ๊บและเดินไปด้วยความที่ตื่นเต้นที่จะได้ไปตลาดในเช้าวันนี้เด็กๆเดินเดินเดินเดินเดินแล้วก็หยุดเพราะว่าเห็นว่ามีฝูงสุนัขจรจัดอยู่ข้างทางหุ้ยเด็กๆก็คิดทำยังไงดีนะถึงจะเดินผ่านฝูงสุนัขจรจัดได้โดยที่จะไม่โดนวิ่งไล่กัดเด็กๆก็เลยคิดได้ว่าเด็กๆจะค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย่องย่องเบาที่สุดเพื่อที่จะได้ผ่านฝูงสุนัขจรจัดที่หลับอยู่นั้นไปได้ทีนี้เด็กๆก็ย่องและหันกลับไปดูฮึบผ่านร้อยแล้วเด็กๆก็เลยเดินเดินเดินเดินเดินต่อไปเรื่อยๆจากนั้นข้างทางเด็กๆสังเกตเห็นว่ามีดอกไม้สวยมากๆเลยเด็กๆอยากรู้จังเลยว่าดอกไม้นี้มีกี่ดอกลองนับดีกว่า1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหมีตั้ง10ดอกเลยสวยจังเลยแต่ว่าไม่เด็ดดีกว่าปล่อยไว้แบบนี้แหละเด็กๆก็เดินเดินเดินเดินเดินไปเรื่อยๆจนถึงตลาดจากนั้นเด็กๆก็หยิบกระดาษที่คุณแม่ให้มาว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างมาดูหุ้ยเอคุณแม่บอกว่าให้ซื้อส้ม5ผลเด็กๆก็เดินหาส้มจากนั้นเด็กๆก็มองไปทางซ้ายมองไปทางขวาเด็กๆเห็นว่าส้มนะคะอยู่ข้างหน้าเลยเด็กๆก็เดินไป5 9 1 2 3 4 5อู้เราเจอร้านส้มแล้วเราก็เลยบอกแม่ค้าว่าขอซื้อส้ม5ผลค่ะแต่5ผลจริงหรือเปล่าเด็กๆก็เลยนับ1 2 3 4 5โอ้โหได้ส้มมาแล้วตั้ง5ผลเนี่ยเด็กๆก็หยิบใส่กระเป๋าเลยฟึบจากนั้นเด็กๆก็เดินไปอีกเอ๊จะซื้ออะไรไปฝากคุณแม่อีกดีนะอุ๊ยเด็กๆก็เลยมองไปข้างหน้าแล้วเห็นว่ามีกล้วยวางอยู่เด็กๆชอบมากๆเลยเด็กๆก็เลยค่อยๆก้มค่อยๆก้มค่อยๆก้มไปมองอุ๊ยกล้วยเยอะแยะเลยขอซื้อไป2หวีเด็กๆก็เลยหยิบกล้วยมาใส่กระเป๋า1 2และจ่ายเงินให้กับแม่ค้าไปโอ้โหได้ของเยอะเลยกระเป๋าหรือตะกร้านะคะหนักมากๆเลยเด็กๆก็เดินเพื่อที่จะกลับบ้านเดินเดินเดินเดินเดินแต่ข้างหน้าเด็กๆมีแอ่งน้ำอยู่แล้วด้านข้างก็ไม่สามารถเดินได้เด็กๆจึงกระโดดหนึ่งครั้งเพื่อข้ามแอ่งน้ำปุ๊บเสร็จแล้วเด็กๆก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินถึงบ้านแล้วกลับบ้านเย้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะ
จากนั้นให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่วิ่งขยับให้คุณครูแพรนิดนึงเพราะว่าคุณครูแพรนั่งไม่ได้ต่อไปเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆร้องเพลงพร้อมกันนะคะ1 2 3 นวดนวดนวดนวด

ทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาเก่งมากต่อไปคุณครูแพรขอ1คนมาช่วยคุณครูแพรคิดท่าทางที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน่อยวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะทำท่าทางอะไรดีคะนวดแขนล่ะคะนวดแขนกี่ครั้งคะ10ครั้ง2ข้างเลยไหมคะ2ข้างเลยนะคะพร้อมกันนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปให้เด็กๆนั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวตามคำบรรยายไปแล้วต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆลองทำสมาธิของตนเองดูสิเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยจากนั้นให้เด็กๆนะคะค่อยๆกลับไปนั่งที่ของตนเองค่ะพี่นิรินเอาเสื้อเข้าข้างในหน่อยค่ะตรงข้างหน้าเชิญนั่งได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ต้นน้ำคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะสามารถเคลื่อนไหวตามคำบรรยายนะคะได้น่าสนใจมากๆเลยและสามารถทำท่าทางนะคะได้ตรงตามคำบรรยายที่คุณครูแพรได้บรรยายไปเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะไปพบกับกิจกรรมต่อไปแต่คุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
1: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
1: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
1: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
1: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นหน่วยใหม่แล้วนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตที่ป้ายนิเทศของเราดูค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆนะคะเห็นอะไรบ้างคะคุณครูแพรขอถามขวัญเอ๋ยค่ะขวัญเอ๋ยเห็นอะไรคะ
1: เห
0: ็
1: นแม่
0: เห็นแม่พี่การ์ตูนค่ะเห็นในหลวงรัชกาลที
1: ่
0: 10เห็นใครอีกคะพี่พีคค่ะเห็นดอกไม้ข้างล่างนะคะพี่พีคคิดว่าเป็นดอกอะไรคะโอ้เก่งจังเลยดอกมะลิถูกต้องเลยค่ะและในสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆค่ะเราก็เรียนกันในหน่วยวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูแพรนะคะหน่
1: วย
0: วันแม่แห่งชาติ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: เก่งมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือพระบรมฉายาลักษณ์นะคะของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับในหลวงรัชกาลที่10ในขณะที่ทรงพระเยาว์อยู่นั่นเองค่ะเป็นเหมือนเป็นรูปแม่กับลูกใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วนะคะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็คือแม่ของในหลวงรัชกาลที
1: ่
0: 10นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยและในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของแม่ค่ะโอ้โหแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของแม่คุณครูแพรนะคะก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเราไปดูคำคล้องจองกันเลยคำคล้องจองนี้นะคะคุณครูแพรจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อน1รอบจากนั้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูแพรได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะพี่อานนท์ตั้งใจฟังนะคำคล้องจองแม่จ๊ะแม่จ๋าผู้แต่งประภาสิทธิ์สุดใจเหนื่อยยากทนสู้แม่หนูคนดีตราบชั่วชีวีแม่นี้ยิ่งใหญ่แม่จ๊ะแม่จ๋าเรามากอดกันรักแม่ทุกวันตราบนิรันดรโอ้โหรอบนี้ให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแพรได้ไหมคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมอ่านตามคุณครูแพรนะพร้อมนะคะคำคล้องจอง
1: คำคล้องจอง
0: แม่จ๊ะแม่จ๋า
1: แม่จ๊ะแม่จ๋า
0: ผู้แต่ง
1: ประภาส
0: ิ
1: ทธ
0: ิ
1: ์ส
0: ุ
1: ดใจ
0: เหนื่อยยากทนสู
1: ้
0: แม่หนูคนดี
1: แม่หนูคนดี
0: ตราบชั่วชีวี

0: เรามากอดกัน
1: เรามากอดกัน
0: รักแม่ทุกวัน
1: รักแม่ทุกวัน
0: ตราบนิรันดรเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีบางคนนะคะยังอ่านตามไม่ทันดังนั้นคุณครูแพรขออีกรอบนึงได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เก่งจังเลยค่ะคำคล้องจอง
1: คำคล้องจอง
0: แม่จ๊ะแม่จ๋า
1: แม่จ๊ะแม่จ๋า
0: ผู้แต่ง
1: ผ
0: ู้
1: แต่ง
0: ปภาสิทธิ์สุดใจเหนื่อยยากทนสู้
1: เหนื่อยยากทนสู
0: ้แม่หนูคนดี
1: แม่หนูคนดี
0: ตราบชั่วชีวิต

0: เรามากอดกัน
1: เรามากอดกัน
0: รักแม่ทุกวัน
1: รักแม่ทุกวัน
0: ตราบนิรันดรเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปรอบสุดท้ายเราจะอ่านไปพร้อมกันพร้อมกันเลยนะรอบนี้หนึ่งสองสามคำของจองแม่จ๋าแม่จ๋าผู้แต่งประภาสิทธิ์สุดใจเหนื่อยยากทนสู้แม่หนูคนดีตราบชั่วชีวีแม่นี้ยิ่งใหญ่แม่จ๊ะแม่จ๋าเรามากอดกันรักแม่ทุกวันตราบนิรันดรเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคิดว่าคำคล้องจองนี้เกี่ยวข้องกับอะไรคะ
2: แม่
0: ขวัญเอ๋ยคะคำคล้องจองนี้เกี่ยวข้องกับอะไรคะ
2: ค
0: ุณแม่นั่นเองแล้วตัวหนังสือสีแดงนี้อ่านว่าอะไรคะ
2: แม
0: ่โอ้ยเก่งจังเลยอ่านว่าแม่นั่นเองคำคล้องจองนี้นะคะก็เกี่ยวกับแม่นั่นเองซึ่งเกี่ยวกับความรักของแม่เด็กๆคนไหนจะสามารถออกมาบอกคุณครูแพรได้บ้างว่าความรักของแม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไหนใครอยากออกมาบอกบ้างคะพี่โอติเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่โอติคะพี่โอติคิดว่า

0: ความรักของแม่เป็นอย่างไรคะ
1: รักมากๆครับ
0: อ๋อรักมากๆ
1: แล้วตอนที่ผมจะไปเที่ยวแม่ก็ให้ไปครับตอนเรียนออกครับ
0: อ๋อ
1: ตอนก็รอได้ครับ
0: โอ้น่ารักมากๆเลยค่ะพี่โอติแล้วคุณแม่ดูแลโอติอย่างไรบ้างคะ
1: ดูแลเป็นอย่างดีเลยครับ
0: ดูแลเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อืมใครเป็นคนทำกับข้าวให้พี่โอติรับประทานคะ
1: แม่ครับ
0: คุณแม่เห็นไหมคะว่าเพราะว่าคุณแม่รักพี่โอติแล้วก็เป็นความรักของแม่ที่ทำให้เพื่อพี่โอติใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยมีใครอยากจะมาบอกครูแพรอีกไหมคะว่าความรักของแม่เป็นอย่างไรอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเชิญเลยมาเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยคะช่วยบอกความรักของแม่ให้คุณครูแพรฟังหน่อยว่าในความคิดของขวัญเอ๋ยเนี่ยความรักของแม่เป็นอย่างไรคะ
1: เลี้ยงหนูเป็นอย่างดี
0: อ๋อค่ะ
1: ตอนหนูโตจนถึง5ขวบแล้วคุณย่าก็ทำกับข้าวให้หนู
0: แล้วคุณแม่ของขวัญเอ๋ยนะคะก็ดูแลแล้วก็เลี้ยงขวัญเอ๋ยเป็นอย่างดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่รวมถึงคุณย่าด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าความรักที่คุณแม่และคุณย่ามีให้กับขวัญเอ๋ยเนี่ยมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขวัญเอ๋ยจะทำอย่างไรเพื่อตอบแทนทุกท่านเหล่านี้คะ
1: วายแม
0: ่วายคุณแม่แล้วจะเป็นเด็กอย่างไรเอ่ย
1: เด็กดี
0: เป็นเด็กดีน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ่ยหน่อยแล้วใครสามารถที่จะมาบอกคุณครูแพรได้อีกว่าความรักของแม่เป็นอย่างไรอีกคะขอเชิญพี่ฟ้าใสค่ะพี่ฟ้าใสเชิญเลยค่ะพี่ฟ้าใสคะพี่ฟ้าใสคิดว่าความรักของแม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: รักแม่ค่ะเพราะว่าตอนโตมาแม่ก็เลี้ยงหนูด้วยค่ะ
0: อ๋อเลี้ยงหนูด้วยคุณแม่เลี้ยงหนูอย่างไรบ้างคะ
2: เลี้ยงเป็นอย่างดีเลยค่ะ
0: เลี้ยงเป็นอย่างดีเลยคุณแม่ทำอะไรให้หนูบ้างคะ
2: ทำข้าวให้กินค่ะ
0: ทำข้าวให้กินคอยดูแลเอาใจใส่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใครเป็นคนพาหนูไปเที่ยวคะ
2: แม่ค
0: ่
2: ะ
0: คุณแม่ด้วยเวลาที่คุณแม่พาไปเที่ยวเนี่ยคุณแม่ก็คอยดูแลหนูใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: คอยปกป้องหนูจากสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งอันตรายต่างๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วคุณแม่ทำอย่างไรอีกคะ
2: แม่ก็พาไปกินข้าวค่ะ
0: อ๋อแม่ก็พาไปกินข้าวหรือรับประทานข้าวหรือว่าอาหารอร่อยๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยเด็กๆเห็นไหมคะว่าความรักของแม่นะคะยิ่งใหญ่มากเลยเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณแม่ของเรานะคะก็คอยเป็นห่วงเราอยู่เสมอเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคุณแม่ของเรานะคะก็เป็นผู้ให้กำเนิดหรือว่าคลอดออกมานั่นเองดังนั้นเราจะดื้อกับคุณแม่ได้ไหมล่ะไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่จะเสียใจเลยใช่ไหมคะใช่ต่อไปค่ะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะออกมาเล่าเกี่ยวกับคุณแม่ของตนเองหรือว่าใครก็ตามที่เลี้ยงดูเด็กๆมาที่เปรียบเสมือนแม่ของตนเองก็ได้ใครอยากออกมาเล่ายกมือขึ้นหน่อยขอเชิญพี่นิรินค่ะมาเลยไหนพี่นิรินนะคะลองเล่าเกี่ยวกับคุณแม่ของพี่นิรินให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
3: แม่พาหนูไปหาอะไรกินทุกวัน
0: แล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
3: แล้วแม่ก็พาหนูไปที่ที่หนูชอบ
0: อ๋อคุณแม่พาหนูไปหาอะไรกินอร่อยๆแล้วก็พาไปที่ที่หนูอยากที่จะไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วแม่สอนหนูอย่างไรบ้างคะ
3: แม่สอนให้หนูรู้ว่าถ้าเจอคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ของเราแล้วก็ต้องอยู่ห่างจากเขา
0: ก็คือสอนให้ระวังคนแปลกหน้าใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าคุณแม่เป็นห่วงเราใช่ไหมคะกลัว

0: จะเกิดอันตรายนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากมากเลยค่ะพี่นิรินทร์ปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะในกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่คุณครูแพรจะให้เด็กๆออกมาเล่าเกี่ยวกับแม่ของตนเองหรือว่าผู้ที่

0: พี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมคะพี่ปังหอมมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับแม่ที่จะมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: แม่หนูเลี้ยงตอนที่หนูยังเป็นเด็ก
0: อ๋อเลี้ยงตั้งแต่ตอนที่หนูยังเป็นเด็กแล้วเป็นยังไงต่อคะ
1: หนูรู้สึกว่าหนูรักแม่ค่ะ
0: อ๋อรู้สึกว่ารักแม่ใช่ไหมคะโอ้แล้วปังหอมถ้าปังหอมรักแม่ปังหอมต้องทำยังไงลูก
1: เป็นเด็กดี
0: เป็นเด็กดีกับคุณแม่ใช่ไหมคะอ่ะคุณครูแพรรู้ว่าคุณแม่ก็รักหนูด้วยแล้วก็คอยดูแลหนูอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยยอดเยี่ยมมากเลยต่อไปนะคะมีใครอยากจะออกมาเล่าเกี่ยวกับแม่ของตัวเองอีกบ้างขอเชิญพี่ปั้นค่ะเชิญเลยโอ้ความรักของคุณแม่ที่มีต่อพี่ปั้นเนี่ยเป็นอย่างไรคุณครูแพรอยากฟังจังเลยค่ะ
1: ตอนที่แม่

0: ยกดัมเบลเล่น
1: โอ้ไปยกดัมเบลไปออกกำลังกายใช่ไหมคะพี่ปั้น
0: ใช่ทีนี้แม่หนูก็ไปให้กินอาหารตรงที่มันมีอาหารที่ร้านขายอาหาร
1: อ๋อก็คือว่าคุณแม่พาพี่ปั้นเนี่ยไปเล่นกับพี่ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แล้วก็พาไปรับประทานอาหารอร่อยอร่อยที่ร้านอาหารด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แล้วคุณแม่ดูแลพี่ปั้นอย่างไรอีกบ้างคะ
0: ดูแลอย่างดีเลย
1: ดูแลอย่างดีเลยคอยเป็นห่วงพี่ปั้นอยู่เสมอเลยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ใช่เลยแล้วคุณแม่ทำอย่างไรต่อบ้างคะพี่ปั้น
0: ตอนที่แม่กลับมาบางทีหนูก็นำแม่แล้วหนูตอนนวดเพื่อนหนูก็ชอบนวดให้แม่
1: น่ารักมากๆเลยค่ะพี่ปั้นบอกว่าตอนคุณแม่กลับมานะคะพี่ปั้นก็นำน้ำนะคะมาให้คุณแม่ดื่มค่ะแล้วตอนกลางคืนก็นวดให้กับคุณแม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่โอ้โหแบบนี้คุณแม่หายเหนื่อยเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะในส่วนของเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูแพรก็ได้ยินเหมือนกันว่าเด็กๆนะคะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นะคะได้น่าประทับใจมากเลยค่ะคุณแม่นะคะคอยเลี้ยงดูเด็กๆนะคะเป็นอย่างดีคอยเป็นห่วงนะคะแล้วก็คอยสอนในเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาสรุปเกี่ยวกับความรักของแม่กันแต่ว่าคุณครูแพรนะคะจะเขียนจดบันทึกคำพูดของเด็กๆด้วยแต่ตอนนี้อุปกรณ์การเขียนมาได้ยังคะยังเลยดังนั้นช่วยคุณครูแพรเสกหน่อยได้ไหมได้ไหมคะได้ทำท่านี้ให้ดูหน่อยน่ารักจังเลยเราจะเอาเป็นเวทมนต์แบบไหนดีอมเพียงนะอ่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3อมเพียงมาแล้วค่ะอุปกรณ์ในการเขียนของเรานะคะคุณครูแพรจะขออาสาสมัครเด็กนะคะออกมาสรุปเกี่ยวกับความรักของแม่เอาใครดีนะคุณครูแพรขอเลือกเป็นพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยบอกให้คุณครูแพรฟังหน่อยว่าความรักของแม่นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะขอ1ข้อค่ะ
0: แม่รักหนู
1: แม่รักหนูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณครูแพรจะเขียนนะคะว่าแม่รักลูกได้ไหมคะพี่ใบเตย
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: แม่รักลูกเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยอ่ะต่อไปนะคะนอกจากคุณแม่เนี่ยรักลูกแล้วคุณแม่ยังทำอะไรเพื่อลูกเพื่อแสดงความ

0: ความรักอีกคะขอเชิญพี่ข้าวหอมค่ะคุณแม่นะคะทำอย่างไรบ้างที่แสดงออกว่าคุณแม่รักคะ
1: กอดลูก
0: แม่กอดลูกคุณครูแพทย์จะเขียนนะคะว่าแม่กอดลูกเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยนอกจากนี้แล้วคุณแม่นะคะแสดงความรักอย่างไรได้อีกบ้างคะขอเชิญเป็นพี่ใบบุญค่ะทำอย่างไรได้อีกบ้างคะความรักของแม
1: ่แม่ทำงานอย่างหนักเพื่อลูก
0: เก่งมากเลยคุณครูแพทย์จะเขียนว่าแม่ทำงานอย่างหนักเพื่อลูกนะคะ
1: ค่ะ
0: แม่ทำงานทำงานหนักนะคะทำงานหนักลูกเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยคุณครูแพรนะคะขออีกข้อนึงค่ะไหนใครนะขอเป็นพี่ BM ค่ะพี่ BM คะคุณแม่จะแสดงความรักกับเราอย่างไรบ้างคะ
1: ตุ๊บแม่ตุ๊บเรา
0: แม่จุ๊บเราใช่ไหมคะได้เลยค่ะก็คือเหมือนแม่หอมแก้มเราใช่ไหมคะได้เลยคุณครูแพทย์จะเขียนว่าแม่หอมแก้มเราได้ไหมคะได้แม่หอมแก้มลูกครูแพรขอเขียนคำว่าลูกนะคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยเด็กๆนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับความรักของแม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่รักลูกแม่กอดลูกแม่ทำงานหนักเพื่อลูกแล้วก็แม่หอมแก้มลูกทุกอย่างนะคะก็เป็นการกระทำที่คุณแม่นะคะแสดงความรักให้กับเด็กๆนอกจากนี้นะคะคุณแม่นะคะก็ยังคอยดูแลเอาใจใส่เด็กๆและสอนเด็กๆในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าเด็กๆคนไหนนะคะที่อาจจะอยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่กับคุณตาคุณยายนะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่านะคะบุคคลเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนแม่เพราะว่าทุกคนนะคะได้ดูแลและเลี้ยงดูเด็กๆเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV ทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ

ติกาเกมนี้พี่วิทย์ที่จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: คนเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
1: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
2: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
2: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรมีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะและคุณครูแพรมั่นใจว่าเด็กๆต้องชอบแน่นอนเลยและกิจกรรมของเรานะคะก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมนะคะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วค่ะให้เด็กๆนะคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3แม่

0: ับตามันลีบไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาว
1: เก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็ได้แก่ค่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: โอ้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยดังนั้นเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะคุณครูแพรก็จะมีเชือกนะคะที่ไว้สำหรับในการร้อยลูกปัดค่ะนี่เลยค่ะเชือกของคุณครูแพรนะคะทั้งสองด้านเลยอีกด้านหนึ่งนะคะคุณครูแพรก็จะมีลูกปัดนะคะที่ได้มัดปมไว้ค่ะเพราะว่าเวลาร้อยนะคะเด็กๆจะได้ไม่ทำหลุดออกมานั่นเองนี่นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะคุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะก็จะจุ่มกาวไว้เพื่อให้มันเชือกมีความแข็งเวลาที่ร้อยนะคะจะได้ไม่แตกปลายนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของลูกปัดที่ไว้สำหรับในการร้อยค่ะนี่เลยค่ะโอ้มีสีสันหลากหลายมากเลยเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะสาธิตการร้อยให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะนี่เลยนะคะคุณครูแพรก็จะหยิบเชือกขึ้นมาจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะหยิบลูกปัดมาและคุณครูแพรนะคะก็จะใช้เชือกนะคะสอดเข้าไปที่รูของลูกปัดแบบนี้แล้วก็ค่อยๆร้อยลงมาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถร้อยลูกปัดนะคะเป็นสร้อยก็ได้การเลือกสีลูกปัดก็ตามที่เด็กๆชอบได้เลยค่ะกิจกรรมนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: มากๆเลยใช่ไหมคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะทำอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ในวันนี้คุณครูแพรจะขอเปิดมุมหนังสือค่ะ

0: เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมศิลปะกันได้เลยค่ะ

ชิญอ่านไหนลองเปิดให้คุณแพรดูหน่อยเอามือจับทางด้านนี้เอามือประคองฝั่งนี้ใช่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นรองปกนี่เปิดดูสิเสียงนาฬิกาปลุกดังกริ๊งกริ๊งหนูน้อยกุ๋งกิ๋งรีบตื่นทันใดพ่อแม่สัญญาไว้ว่าวันนี้จะพาไปร้านหนังสือใหญ่โอ้แล้วหนูคิดว่าภาพนี้กุ๋งกิ๋งกำลังทำอะไร

0: นิรินทร์คิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ท่านพาไปถึงกิ่งไปแล้วจ้าเนี่ย
0: ร้านหนังสือใช่ไหมไ
1: หนลองเปิดดูสิ
0: ว้าวรถแล่นตามถนนมาผ่านแยกข้างหน้าเห็นป้ายด้านซ้ายเลขที่1ทับ

0: กิจกรรมนี้นะคะคุณครูแพรได้สังเกตเห็นว่าเด็กๆทุกคนนะคะมีความตั้งใจมากๆเลยในการร้อยลูกปัดนะคะและทำกิจกรรมอื่นๆอีกไหนมีใครอยากแสดงผลงานให้เพื่อนๆได้ชมบ้างนะคุณครูแพรขอเป็นพี่นี่นะขอเป็นพี่ปอร์เช่ค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิว่าพี่ปอร์เช่จะมานำเสนออะไรคะพี่ปอร์เช่ทำกิจกรรมอะไรคะวันนี
1: ้กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่พี่ปอร์เช่ทำอะไรคะ
1: ทำสร้อย
0: ทำสร้อยทำอย่างไรคะพี่ปอร์เช่
1: เอาเชือกมัดกับเอาลูกปัดใส่เข้าไป
0: แล้วก็ร้อยไปเป็นสร้อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ปอร์เช่ชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบครับ
0: ชอบใช่ไหมคะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปอร์เช่ไหมคะ
2: ชอบ
0: ใช่ไหมคะชอบตรงไหนนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินพี่นิลินชอบตรงไหนของผลงานพี่ปอเช่คะ
3: ชอบตรงส
0: ี
3: ม่วง
0: หนูชอบตรงสีม่วงสวยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ขอถามอีกค่ะขอถามพี่สโนค่ะชอบตรงไหนลูกอ๋อสวยใช่ไหมคะใช่อ่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ปอเช่หน่อยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปใครดีนะต่อไปใครดีนะคุณครูแพรขอเชิญพี่ปั้นค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่ปั้นมีผลงานอะไรมานำเสนอคุณครูแพรและเพื่อนๆนะทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรขออนุญาตถือให้นะคะแล้วพี่ปั้นบอกว่าพี่ปั้นทำอะไรมาอ่ะพี่ปั้นทำอะไรมาคะลูก
4: หนูทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
0: หนูปั้นเป็นรูปอะไรมาคะ
4: กระทิงขวิดกัน
0: กระทิงขวิดกันพี่ปั้นเห็นกระทิงขวิดกันที่ไหนคะ
4: เคยดูที่บ้าน
0: อ๋อเคยดูที่บ้านในโทรทัศน์ใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: โอ้แล้วพี่ปั้นก็จำได้แล้วก็นำมาปั้นใช่ไหมลูก
4: ใช่
0: เก่งมากๆเลยค่ะพี่ปั้นพี่ปั้นถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมหรือต่อเติมตรงไหนพี่ปั้นอยากเพิ่มอะไรคะ
4: หนูอยากเพิ่มเติมให้มันมีสนามมาก
0: อ๋อให้มันมีสนามใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่ใช่พี่ปั้นชอบผลงานของตนเองไหมคะ
4: ใช่
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปั้นไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนขอถามพี่โอตีค่ะ
5: ชอบอะไรคะ
0: โอ้ชอบทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรลูกโอ้ขอถามพี่พาคินค่ะพี่พาคินชอบตรงไหนของผลงานพี่ปั้นคะตรงไหนลูกอ๋ชอบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่อ่ะเด็กๆชอบผลงานพี่ปั้นไหมลูก
2: ชอบ
0: ชอบเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยคุณครูแพรขออีกสักหนึ่งคนขอเป็นพี่ใบเตยค่ะไหนวันนี้พี่ใบเตยมีผลงานอะไรมานำเสนอน

0: โอ้เห็นแบบแบบโอ้วันนี้พี่ใบเตยจะนำเสนอเป็นผลงานอะไรนะวันนี้พี่ใบเตยทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: วันนี้พี่ใบเตยวาดเป็นรูปอะไรคะ

0: ว่าเพียงพอแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆชอบผลงานของพี่ใบเตยไหมคะชอบตรงไหนเอ่ยพี่อ่างเปาชอบตรงไหนลูกอะไรนะคะอ๋อชอบตรงดอกไม้ขอถามอีกสักคนนึงพี่น้ำหวานชอบตรงไหนคะตรงอะไรนะคะอ๋อตรงร้านใช่ไหมคะโหเพราะว่าร้านพี่ใบเตยเนี่ยสวยใช่ไหมคะสมจริงไหมสมจริงไหมคะสมจริงมากๆเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะทุกคนนะคะตั้งใจในการทำผลงานศิลปะมากๆเลยและนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรยังสังเกตอีกว่าเวลาที่เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์นะคะเด็กๆมีการแบ่งปันนะคะของซึ่งกันและกันด้วยเก่งมากๆแล้วก็มีน้ำใจมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะมาสาธิตการเล่นเกมคุณครูแพรนะคะอยากจะทบทวนข้อตกลงให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะเด็กๆเล่นเกมกับใครเอ่ยเพื่อนๆดังนั้นต้องทำอย่างไรแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะนอกจากนี้เด็กๆต้องรู้จักการรอคอยถูกต้องเลยค่ะและเด็กๆนะคะคุณครูแพรอยากเห็นว่าเด็กๆสามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูแพรจะคอยสังเกตดูนะคะเอาละค่ะเกมของเราในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่13วันแม่แห่งชาติชื่อเกมจับคู่ความสัมพันธ์แม่ลูกชื่อเกมน่าสนใจไหมคะเด็กๆ
1: น่าสนใจ
0: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะเรามาดูตัวเกมกันเลยค่ะเกมของเรานะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มของภาพหลักก็คือภาพแม่นะคะและกลุ่มชิ้นส่วนเกมก็คือภาพลูกนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะขออนุญาตกระจายชิ้นส่วนเกมค่ะแต่คุณครูแพรนะคะจะไม่กระจายหมดนะคะเพราะว่าชิ้นส่วนเกมค่อนข้างเยอะนะคะคุณครูแพรจะค่อยๆวางแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะชิบอ่ะหยิบขึ้นไปอีกนิดนึงนี่นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะกระจายนะคะในส่วนของคำตอบค่ะ

0: นี่ค่ะทีนี้แพรนะคะจะให้เด็กๆสังเกตก่อนนะคะในส่วนของภาพหลักหรือว่าภาพแม่นั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างภาพนี้เลยค่ะเด็กๆภาพแม่แมวใช่ไหมคะแล้วต่อมาคือภาพ
1: แม
0: ่เป็ดแล้วต่อมาคือภาพ
1: แม
0: ่เต่าเก่งมากเลยค่ะแม่ไก่
1: แม
0: ่กระต่ายนะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของภาพของลูกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีลูกอะไรบ้างลูกอะไรคะลูกเป็ด
1: ล
0: ู
1: กแม
0: ว
1: ล
0: ู
1: กเต่า
0: ลูกไก่หรือว่า

0: ลูกเจี๊ยบนะคะ
1: ล
0: ู
1: กกระต
0: ่
1: าย
0: ลูกกระต่ายลูกนกนั่นเองคุณครูแพรจะขออาสาสมัครนะคะออกมาช่วยคุณครูแพรจับคู่ความสัมพันธ์แม่ลูกหน่อยค่ะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญคะช่วยคุณครูแพรนะคะหาความสัมพันธ์แม่ลูกภาพแรกหน่อยค่ะถ้าพี่ใบบุญคิดว่าใช่ก็จับคู่เลยค่ะภาพนี้เป็นภาพแม่แมวกับใครคะ
1: ล
0: ูกแมวถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องเก่งมากปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยต่อมาขออีกหนึ่งคนค่ะขอเป็นพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นภาพของแม่อะไรเอ่ยแม่อะไรลูก
2: แม่เป็ด
0: อ่ะสโนหาหน่อยค่ะว่าแม่เป็ดต้องคู่กับภาพไหนนะใช่ไหมคะเพื่อนใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ค่ะเพราะว่าแม่เป็ดนะคะก็จะคู่กับลูกเป็ดนั่นเองสังเกตที่เท้าเห็นไหมเท้าเหมือนกันเลยแต่ว่าตอนเป็ดที่แบบเป็นเป็ดที่ยังไม่โตก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะใช่ปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยเก่งมากเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นเกมการศึกษาที่เรานะคะจะเล่นในวันนี้เด็กๆอยากเล่นเกมหรือยังคะ
1: อยากแล้ว
0: ใช่ไหมคะแต่คุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะและคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะนำเกมเก่านะคะหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

นที่4ลูกกบแม่กบคู่กับลูกกบหนูเอาชิดกันค่ะเวลาวางให้ถูกต้องด้วยค่ะ

ต่อมาแม่กาตา

0: เด็กๆนะคะแบ่งปันเกมนะคะมีน้ำใจมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังช่วยกันคิดและแก้ปัญหาด้วยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปได้บ้างวันนี้คุณครูแพรขอเชิญเป็นพี่โอติค่ะพี่โอติคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ความรักของแม่ครับ
0: ความรักของแม่นั่นเองความรักของแม่สำหรับพี่โอติหมายถึงอะไรคะ
1: แม่ครับหนูรักแม่มาตลอดเลยครับ
0: อ๋อหนูรักแม่มาตลอดเลยแล้วความรักของแม่ก็คือการที่แม่นะคะดูแลพี่โอติมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะความรักของแม่นะคะก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะเป็นความรักที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนและอยากเห็นลูกนะคะมีความสุขนั่นเองค่ะปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์คุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กๆกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำบรรยายได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะคุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำบรรยายและสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยค่ะส่วนกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักของแม่อย่างที่คุณครูแพรบอกไปเลยก็คือความรักของแม่นะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะไม่ต้องการนะคะสิ่งใดตอบแทนและต้องการที่จะเห็นลูกมีความสุขนั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆ ก็สนุกสนานกันมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมร้อยลูกปัดไปด้วยเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบกิจกรรมนี้กันมากๆเลยนะคะและกิจกรรมสุดท้ายนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะได้เล่นเกมจับคู่ความสัมพันธ์แม่ลูกคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆมีน้ำใจมีการแบ่งปันแล้วก็มีการรอคอยกันด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไร
2: หมดลงแล้ว
0: นะคะดังนั้นให้เด็กๆมาร้องเพลงร่วมกับคุณครูแพรได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะ1 2 3

การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
1: นั่นสินะงั้นวันนี้
0: ไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
1: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
1: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วยวิดดี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่เว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่เว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่เว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยฮึฮึต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
1: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันโอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัส

0: มีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
1: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: ากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
3: ๆก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอาการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่เลยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมุติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมุติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
4: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงๆลืมๆแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
5: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะเขาถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงๆลืมๆแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆจะทำพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจะจำไม่ได้ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: หลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะพี่บัวหัวปลาน่าทานจังเลยค่ะแซ่บรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
1: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เกี๊ยว
1: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
1: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: โชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆแต่จานนี้หวานไปนะคะ
1: หวานไปเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
1: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
2: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
0: แปลก
1: ๆแปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
2: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
1: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
2: ่
1: ย
2: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
1: แม่ไม่ได้ทำ
0: แม่
1: ไม่ได้ต้มน้ำ
0: แม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
1: แม่ไม่ได้ทำ
2: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
1: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
2: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
3: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
2: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
4: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี่จะเปลี่ยนเลยเขาบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี้
5: ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะ

0: ายไปไหนถามรปภ รปภรถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยเออสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉัน
1: ชิวเก็บกระป๋องกระแป้งกระป๋องอะไรเป็นร้อยร้อยใบเป็นร้อยร้อยชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าเออคงไม่เป็นอะไรคงคนแก
2: ่คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
3: การที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กลับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะแล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมๆว่าไอ้กล่องที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจดสมาธิกับสิ่งใดๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวกลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2 อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
4: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ย

0: เขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
1: ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอและหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปและเราก็มารู้สึกเสียใจทีหลัง
2: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
1: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
3: ฮัลโหลนั่นใครคะ
4: แม่โทรหาใครอีกเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จักอ่ะ
3: ไม่รู้อะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์จริง
4: ๆแม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
3: แม่นี่รำคาญจริง
4: หาอะไรอีกล่ะแม
3: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
4: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่ได้หาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้หรือยังไงอ่ะ
3: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดูด่าแม่เลยมาหาเลย
4: หนูไม่รู้ทั้งนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
3: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกโทรนั่นแหละเอาไป
5: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
6: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

0: ผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อ

0: สร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันยังมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
2: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

0: เพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือขาพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย
0: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆไปรู้จักกับหมอจีนแพทย์ทางเลือกในการรักษาว่าแต่ว่าหมอจีนนั้นทำงานอย่างไรแล้วรักษาอาการอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมอยากเป็นหมอจีนครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมบอสนะครับ
2: ครับ
1: ผมอยากรู้ว่าหมอจีนคืออะไรและทำงานอย่างไรครับ
2: หมอจีนเนี่ยถ้าให้บอสคิดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของการฝังเข็มกับหมอแมะ
1: แล้วหมอแมะคืออะไรครับ
2: หมอแมะเนี่ยก็คือการจับชีพจรครับแมะเนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าการจับชีพจรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็จะมีการจับชีพจรตรงข้อมือหรือว่าการดูสีหน้าหรือก็การดูลิ้นพวกนี้ก็จะช่วยประกอบการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนครับ
1: แต่ก่อนเขายังไม่มีหูฟังใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับผม
0: หมอจีนเป็นศาสตร์ในแพทย์แผนจีนที่มียาวนานมาหลายพันปียึดหลักทฤษฎีแบบองค์รวมโดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เรามีระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันสิ่งที่หมอจีนต้องศึกษาก็คือเรื่องเส้นลมปราณมันคืออะไรแล้วสำคัญอย่างไรเราไปดูกันครับ
2: วันนี้นะครับหมอจะแนะนำเส้นลมปราณ
1: ครับผม
2: เส้นลมปราณเนี่ยคนจีนเนี่ยพบมาประมาณ 5,000 ปีแล้ว
1: พันปีแล้วเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: นานมากเลยนะคะ
2: ใช่แล้วครับ
1: มันมีสีฟ้ากับสีแดง2สีเนี้ยครับมันให้ความหมายยังไงบ้างครับ
2: จุดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นจุดที่เราฝังเข็มลงไปเฉยๆครับแต่จุดสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ปล่อยเลือดก็คือปักเข็มลงไปปุ๊บแล้วถอนออกก็มีเลือดซึมออกมาหน่อยนึง
1: แล้วลมปราณคืออะไรเหรอคะ
2: ลมปราณเนี่ยมีในเรื่องของลมหายใจซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของร่างกายเนาะอาหารเนี่ยก็ถือว่าเอามาทำเป็นลมปราณเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับกินเข้าไปเพื่อสร้างลมปราณหายใจเข้าไปก็สร้างลมปราณและลมปราณเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังให้เราสามารถเคลื่อนไหวใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่ได้ครับ
1: ลมปราณที่เป็นพลังจอมยุทธใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับ
1: อยากผมอยากฝึกเป็นลมปราณมากเลยครับ
2: บอสเคยเรียนพวกไทเก๊กชี้กงไหม
1: ไม่เคยนะคะ
2: ไทเก๊กเนี่ยก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นในเรื่องของการฝึกการไหลเวียนของลมปราณ
1: ค่ะ
2: ถ้าสนใจเนี่ยก็ผมอาจจะสอนให้ได้บางท่านะครับ
0: ได้เวลาฝึกวิทยายุทธแล้วจะยากแค่ไหนแล้วน้องบอสจะไหวไหมครับเนี่ย
2: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะแนะนำท่าฝึกชี้กงเนาะเป็นท่าฝึกกำลังนิ้ว
1: ท่าฝึกชี้กงจะได้เพื่อให้ผมทำขี้โกงเหรอคะ
2: ขี้โกงครับเป็นขี้โกง
1: ขี้โกง
2: ใช่ขี้โกงนี่จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายคล้ายๆพวกการลำไทเก๊กพวกนั้นอย่างแรกก็วัดแยกขาประมาณช่วงอกเนาะคราวนี้ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
1: ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
2: คราวนี้ทำกรงเล็บเหมือนเสือ
1: เล็บเหมือนเสือ
2: กรงเล็บเหมือนเสือแล้วย่อลงไป
1: ย
2: ่
1: อลงไป
2: คราวนี้ขาที่อยู่ข้างหน้าเอาไปควายข้างหลังอ่ะเดี๋ยวพี่หมอทำให้ดูก่อนพอขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เราทำยังไง
1: มันเหมือนวิดพื้นแต่ว่าเราแค่วิดพื้นแบบน
2: ี้แต่ว่าเราจิกนิ้วไว
1: ้โอ้โ
0: หน้องบอสไหวไหมครับเนี่ยท่าทางดูเหมือนง่ายแต่ทำยากไม่เบาเลยนะน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าแพทย์แผนจีนต้องเรียนไทเก๊กชี้กงเพื่อฝึกสมาธิและฝึกการควบคุมลมปราณอีกทั้งยังต้องฝึกกำลังนิ้วมือให้แข็งแกร่งอีกด้วยครับ
1: แล้วท่าที่สองนะคะ
2: ท่านี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานฝึกพวกกล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนาะแล้วก็ยืนแยกขาประมาณอกเหมือนกัน
1: ครับ
2: แล้วคราวนี้เราก็ย่อลงไป
1: ย่อลงไปตัวเสร็จแล้วไง
2: อันนี้เขาเรียกว่าท่านั่งม้าเป็นท่าพื้นฐานแล้วเราก็ยกมือขึ้น
1: มันก็จะเก่งๆช่วงน
2: ี้ใช่แต่เราก็จะค้างไว้อย่างเงี้ย
1: ค้างไว้แล้วไม่ไหวแล้ว
2: สามนาทีสามนาทีพี่หมอว่าก็เก่งแล้วนะ
0: แหมฝึกหนักเหมือนกันเลยนะครับคุณหมอ
2: ต่อมาท่าที่3นะครับบอสก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
1: ก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
2: บอสวาดแขนขวาไปด้านหลัง
1: วาดแขนขวาไปด้านหล
2: ัง แล้ววาดแขนซ้ายขึ้นข้างบนจับเป็นจีบ
1: จับเป็นจีบ
2: พอค้างไว้เราก็จะเริ่มเมื่อยขาขวาเนาะ
1: คร
2: ับ ใช่คราวน
1: ี้เราก็จะปวดขาซ้ายนิดๆ
2: ใช่นะคราวนี้เราก็ยืนขึ้นแล้วก็สะบัดมือขึ้นด้านบน
1: มือขึ้นด้านบน
2: เหยียดมือขวาลงล่างมือซ้ายขึ้นบนแล้วก็งอมาแล้วก็เหยียดขึ้นไปใหม่
1: เกียจขึ้นไปใหม
2: ่ใช่เหมือนท่าบิดขี้เกียจเนาะคราวนี้เราก็หมุน
1: ขวาขึ้น
2: แล้วก็ไป
0: เราได้รู้จักการฝึกชี้กบกันแล้วแต่ว่าหมอจีนนั้นมีการรักษาหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการครอบแก้ววิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการใช้ระบบความร้อนช่วยดูดอากาศออกแล้วนำแก้วมาครอบบนผิวเพื่อทำการรักษานอกจากการครอบแก้วแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มอีกด้วย
2: แล้วคราวนี้เราจะเริ่มฝึกในเรื่องของการฝังเข็มแล้วเนาะ
1: ครับผม
2: เดี๋ยวพี่หมอเนี่ยจะให้บอสลองฝังเข็มกับหมอนก่อนเนาะ
1: คร
2: ับ แล้วถ้าจะไปฝังกับคนเนี่ยบอสกล้าไหม
1: กล้าครับ
2: งั้นไปกันเลยครับ
1: ไปกันเลยครับ
0: มาถึงการรักษาอีกวิธีนึงครับนั่นคือการฝังเข็มแล้วมันจะเจ็บไหมครับเนี่ยแค่เห็นเข็มก็กลัวแล้วน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
2: แทนๆอันนี้นะครับวันนี้เราจะลองปักกับอันนี้ก่อนเนาะมันจะนิ่มๆคล้ายๆเนื้อบอสไหม
1: คล้ายๆครับแล้วผมอยากรู้มานานแล้วครับว่าการฝังเข็มเนี่ยครับทำไมคนเขาถึงต้องมาฝังเข็มด้วยมันแก้โรคอะไรอะครับ
2: หน้าที่ของแพทย์แผนจีนนะครับหลักๆก็จะเป็นการรักษากลุ่มอาการปวดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทานยามันไม่ดีต่อตับเขาก็เลยเลี่ยงมาว่ามาฝังเข็มแก้ปวด
1: ครับ
2: นี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตเภทเช่นกลุ่มอาการภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับพวกนี้ก็ใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้หรือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเส้นประสาทคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาก็สามารถใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้เพราะพวกนี้เขาจะไม่สามารถกินยาได้เนาะ
1: ครับงั้นเรามาเริ่มฝังเข็มกันเลยนะครับ
2: ครับผมเราจะจับเข็มนะครับจับตรงสีทองแดงทองแดงตรงนี้เราจะจับโดยใช้3นิ้วนี้แค่นั้นครับเอานิ้วโป้งกดไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วทีนี้เราก็ปักเข็มลงไปง่ายไหม
1: ง่ายครับต้องเอาลึกมากไหมครับเวลาฝังกับคน
2: เวลาฝังกับคนมันแล้วแต่พื้นที่ครับอย่างเช่นถ้าฝังตามมืออย่างเงี้ยเราก็จะลงไปประมาณเซนหนึ่งก็พอแล้ว
0: น้องๆรู้หรือไม่การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าสามารถรักษาโรคได้มากถึง57โรคเลยทีเดียวการฝังเข็มเป็นการรักษาโดยใช้เข็มปักลงไปในจุดที่ฝังเข็มของร่างกายซึ่งแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเกิดปัญหาได้ดังนั้นน้องๆไม่ควรเอาเข็มออกมาเล่นกันนะครับ

0: แหมน้องบอสดูตั้งใจฝึกการฝังเข็มมากๆเลยนะครับท่าทางจะพร้อมทำการทดสอบแล้ว
1: พร้อมหรือยังครับบอสตอนนี้คนไข้มารอแล้ว
2: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะทำให้ดูก่อนนะครับนี่เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์เนาะเพื่อทำการฆ่าเชื้อนะครับ
2: ครับ
1: หลังจากนั้นเราหยิบเข็มขึ้นมาเราถอดสลักออกแล้วก็ปักลงไปจะลงไปนิดนึงให้เข็มมันอยู
2: ่ครับ
1: คราวนี้บอสลองนะครับทำได้ไหม
2: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่เนาะ
2: วางลงดึงเข็มออกก่อนดีไหมครับ
1: ตบเร็วๆโอเคเหมือนว่าเข็มมันนอนอยู่ลองอีกไหม
2: คนไข้เขาจะเจ็บไหมเนี่ย
0: การทดสอบนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับน้องบอสเลยนะครับโดยมีคุณหมอดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: โอเคบอสต้องจับเข็มดันลงไปหน่อยนึงให้อยู่ปักอย่างเงี้ยดีแล้วครับหมอปักนะ
2: อยู่เลย
1: มันก็จะอยู่ง่ายเพราะว่าพี่หมอทำมาหลายหมื่นเล่มแล้วครับเป็นแสนแสนเล่มแล้ว
2: พอเลยครับเดี๋ยวคุณไข้จะเจ็บมากกว่านี
1: ้ครับผม
2: บอสเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหมอจีนครับบอสเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่การฝังเข็มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการหมอแม่ครอบแก้วแล้วบอสยังเข้าใจอีกว่าการฝังเข็มเนี่ยคะช่วยรักษาโรคเช่นปวดเมื่อยปวดหัวอัมพฤกษ์อัมพาตครับ
1: สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับการกระทำฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาแบบเฉพาะทางต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ นะครับไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับ
0: น้องๆได้เห็นการทำงานของหมอจีนหรือแพทย์แผนจีนกันไปแล้วนะครับว่าดีและมีความพิเศษอย่างไรและสามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับดร.คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทีนะคะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยโซล่ามประสาหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะรู้สึกเศร้าโศกและใจหายกับการสูญเสียครั้งสำคัญแต่ตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องจากทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติทั้งด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาส
2: รักท่านมากเพราะว่าเคยไปร่วมทำกิจกรรมกับพระองค์พาค่ะ
3: เป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนคะ
2: เข้าสมานั่งสมาธินั่งสมาธิณวัดที่พระองค์พาได้เสด็จไปประทับค่ะนครราชสีมาโคราชนะคะ
1: นอกจากนี้ภายในพื้นที่จุดพักคอยมีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยมีจิตอาสาพระราชทานพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆคอยดูแลให้คำแนะนำและจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะพระศพอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันมีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและขนมไว้บริการประชาชนตลอดทั้งวันจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนอาทิบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นำจิตอาสามาร่วมให้บริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มรวมถึงขนมและผลิตภัณฑ์จากคาเฟ่อเมซอนแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระกุศล
4: สำหรับทาง OR เองนะคะรวมทั้งจิตอาสานะคะที่ได้มาร่วมมอบของพระราชทานในวันนี้นะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: สำหรับการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น5ช่วงเวลาตั้งแต่8:15 น.ถึง20:00 น.โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7:45 น.และปิดจุดคัดกรองเวลา19:00 น.
0: ไปดูความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะล่าสุดทางฝ่ายความมั่นคงมีการแถลงผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมากรณีที่มีคนร้ายค่ะยิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายซึ่งจากการสืบสวนนะคะก็พบผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย14คนในจำนวนนี้ค่ะควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนและอยู่ระหว่างการหลบหนีอีก3คนค่ะผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันบอกว่าเป็นกลุ่มที่ลงมาปฏิบัติการจากพื้นที่บนภูเขาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 11:48 น.ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบจำนวน6นายนะคะได้ใช้รถยนต์จำนวน2คันพร้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจค่ะเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางลัดภายในสวนปาล์มแต่ว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็พบว่ามีคนนั่งอยู่ข้างกระท่อมแล้วก็มีรถยนต์กระบะสีขาวจอดรออยู่ที่บริเวณถนนในลักษณะที่ผิดสังเกตนะคะจึงได้มีการหยุดรถจากนั้นค่ะตำรวจ3นายเนี่ยเดินเข้าไปตรวจสอบส่วนตำรวจอีก3นายลงจากรถเพื่อมาสังเกตการแล้วหัวหน้าชุดก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังของกระท่อมในระหว่างตรวจสอบก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างในกระท่อมจึงได้มีการสอบถามขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุจำนวน2คนค่ะมีการใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงออกมาจากกระท่อมโดยกระสุนเนี่ยไปถูกดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วซึ่งยืนคุ้มกันอยู่บนถนนเสียชีวิตจากนั้นผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีอ้อมไปทางด้านหลังกระท่อมจนมาพบกับร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำหัวหน้าชุดและจ่าสิบตรีอมราณฮะจึงเกิดการยิงปะทะกันในระยะที่ประชันชิดเป็นเหตุให้จ่าสิบตรีอมราณถูกกระสุนปืนของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตและผู้ก่อเหตุก็ได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะต่อมาก็มีผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปทางป่าพรุที่อยู่บริเวณด้านหลังของกระท่อมและอีกส่วนหนึ่งก็หลบหนีเข้าไปในป่าพรุด้านหลังของสวนปาล์มจากปฏิบัติการดังกล่าวนะคะมีการควบคุมตัวผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางมีอาวุธปืนค่ะ HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมกับแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด14คนถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถาม11คนและอยู่ระหว่างหลบหนี3คนสอบสวนได้ความว่าจากการปิดล้อมกดดันของทหารตำรวจในพื้นที่ของอำเภอจะแนะและอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีมาพักอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุก่อนอยู่แล้ว2วันค่ะ
1: และจากกรณีที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของนายป๋องนะครับว่ามีตำรวจนายหนึ่งอักษรย่อสบฤศีนั้นเป็นอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่แต่ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการไปแล้วโดยนายตำรวจนายนี้นะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นนายของนายป๋องที่ทำหน้าที่สั่งการและดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคดีรวมถึงมีพฤติกรรมที่ยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับอดีตนายตำรวจที่มีชื่อเข้าไปเชื่อมโยงโดยยอมรับว่ารู้จักกับนายป๋องจริงเพราะว่าเป็นคนจับกุมดำเนินคดีต่างๆเช่นคดียาเสพติดคดีลักขโมยแต่ไม่เคยสั่งการหรือให้ความช่วยเหลือผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงเพื่อพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีเกศรหรือว่าที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามว่าดาบศรครับเจ้าตัวนั้นยอมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเป็นตำรวจที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์และยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยให้การช่วยเหลือในป๋องและไม่เคยสั่งการให้ทำเรื่องผิดกฎหมายโดยเฉพาะคดียาเสพติดที่ผ่านมาตนเองจับในป๋องอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคดีในสภ.ห้วยใหญ่จับมาแล้ว 3-4 ครั้งส่วนใหญ่เป็นคดีลักขโมยยาเสพติดข่มขืนอนาจารและทำร้ายร่างกาย
5: พ่อเนี่ยเคยรู้จักไอ้ป๋องไหม
6: รู้รู้สมัยตอนหนุ่มๆรู้จักเคยจับเคยอะไรมัน
5: เคยจับบ่อยไหมครับไอ้ป๋องเนี่ย
6: ไอ้ป๋องเฉพาะผู้ใหญ่นี่ก็ประมาณ3 4คนจับบังละมุงอีก
5: เรื่องยาเสพติดแล้วเขาบอกว่านายใหญ่ของมันเนี่ยเป็นตำรวจท่านนึงซึ่งเกษียณราชการแล้วเนาะแล้วคนก็มาโยงถึงพ่
6: อ
5: ให้พ่อชี้แจงหน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
6: เรื่องนี้มันผมก็ยังงงว่ามันถึงไงผมรู้ตัวอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาถึงเราเงินได้
5: เ
6: พราะโดยเฉพาะผมสมัยก่อนเนี่ยผมทำงานเกี่ยวอยู่ซื้
5: อ
6: เบียนมันรู้อย่างดีรับเกี่ยวทำพวกยาเสพติดอะไร
5: เ
6: นี่
5: ย
6: พวก
5: นี้
6: ร
5: ู้จัก
6: เนี่ย
5: มันถึงโยงมาถึงเราได้ใช่ไหมอย่างไอ้เจ้าไอ้ป๋องเนี่ยมันออกพวกแต่ละครั้งเนี่ยพ่อมันเคยมาอ้อนวอนพ่อไหม
6: คือไม่เลยนั่นเลย
5: แบบขอคุ้มครองผมหน่อยครับดูแล
6: ไม่เลยไม่เลยตั้งแต่ผมก็เสียนมาเนี่ยผมไม่เคยพูดไม่คุยไม่แล้วนั่นเลย
1: เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3คนที่ถูกนายป๋องและพวกรวม4คนฆาตกรรมและนำศพไปฝังดินซึ่งประกอบด้วยนายวิเชียรนาวงศาอายุ53ปีนางสาวฉันทนาฉัตรอินอายุ50ปีและนางสาวนิชาภานาวงศาอายุ18ปีจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกเจ้า

0: วัดเขาบุญมีดารารามเปิดเผยว่าตั้งใจที่จะจัดงานศพให้ครอบครัวนี้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลในพื้นที่มีฐานะยากจนและเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติและอำมหิตโหดเหี้ยม
1: ในความคิดของอาตมาเรื่องอนุเคราะห์สงเคราะห์จัดงานศพให้3คนพ่อแม่ลูกนั้นอาตมามีความคิดเห็นว่า3คนพ่อแม่ลูกนั้นก็เป็นคนจนด้วยเป็นคนจนญาติพี่น้องก็เป็นคนจนก็หาเช้ากินค่ำเงินก็ไม่ค่อยมีและอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่าเขาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่หดหู่ใจแบบนี้แล้วอาตมาภาพก็อยากจะทำตรงนี้ให้3คนพ่อแม่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดนะก็ไม่ได้คิดอะไรตั้งอยู่ในหลักของเมตตาตั้งอยู่ในหลักของเมตตาแล้วก็อนุเคราะห์
2: ร่างของฮาลุนโซโล่นะคะจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เช้าตรู่นะคะก่อนที่จะส่งให้กับญาติดำเนินการต่อส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะแต่ว่าทางญาติก็สามารถที่จะนำร่างเนี่ยกลับไปชันสูตรหาความจริงได้ค่ะนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการนำร่างของนายประวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียกลับประเทศว่าจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าค่ะช่วงเวลา 5:15 นาทีโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อเบื้องต้นนี้ทราบว่าจะมีการส่งชันสูตรส่วนความคืบหน้าจากจอร์เจียนั้นนายศิริศักดิ์บอกว่าทางจอร์เจียอยู่ระหว่างการสรุปและตรวจสอบบางอย่างอยู่จึงได้มีการเก็บทรัพย์สินของฮาลุนไว้ก่อนและได้ขอให้ทางจอร์เจียดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นนายศิริศักดิ์คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเพราะต้องคุยกับญาติเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก่อนค่ะ
3: น้องฮารุณนะครับก็คงจะถึงที่เมืองไทยสนามบินพรุ่งนี้นะครับประมาณ 4:55 นะครับก็ทางญาติแล้วก็อำนวยความสะดวกมาตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้แล้วก็ประสานกับทางฝ่ายจอร์เจียแล้วก็มีการนำร่างกลับมานะครับ
4: หลังจากร่างถึงเมืองไทยแล้วครับทางกตจะประสานกลับไป
3: ก็เราทราบกับทางญาตินะครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่ามันจะมีกระบวนการทางนี้หรือเปล่านะครับเรื่องการตรวจสอบกระบวนการนิติเวชต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนะก็คงทางญาติก็ทราบแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของทางความประสงค์ของฝ่ายญาติด้วยนะครับใช่ครับมันก็มีก็ใช่แต่ก็น่าจะอาจจะมีกระบวนการผมเข้าใจว่าทางญาติก็อยากจะทราบว่าสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตเป็นอย่างไร
2: และเมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็มีการโพสต์ภาพพร้อมแจ้งความคืบหน้าที่ในการนำร่างฮาลุนโซโล่กลับประเทศไทยว่าทางเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะรวมถึงผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งร่วมตรวจสอบการบรรจุร่างของฮาลุนโซโล่เพื่อเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตจะมีการติดตามผลการชันสูตรและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไป
0: ส่วนกรณีแฟนคลับชาวจีนกว่า20คนที่ก่อความวุ่นวายบุกตามศิลปินถึงสะพานเทียบเครื่องบินครับทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเข้าระงับเหตุตามมาตรฐานความปลอดภัยแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่บางรายนะครับที่มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นต้องออกแถลงการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขออภัยต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยสั่งดำเนินการโทษทางวินัยแล้ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจากคลิปวิดีโอช่วงเวลาประมาณ 23:05 นจะเห็นได้ว่ากลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยได้ติดตามศิลปินเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารหรือว่าเลาจ์ทั้งที่กลุ่มแฟนคลับนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้เจ้าหน้าที่สายการบินไทยจึงประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าควบคุมสถานการณ์โดยเชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองต่อมากลุ่มแฟนคลับยังได้ติดตามศิลปินและก็ก่อความวุ่นวายต่อเนื่องจนถึงห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องและเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางกลุ่มแฟนคลับก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารโดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นเครื่องบินพร้อมกันและได้ตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินขึ้นเครื่องบินแล้วเจ้าหน้าที่จึงต้องปิดประตูเครื่องบินเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันให้กลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารเข้าไปในเครื่องบินและผลักดันให้กลับไปรอในห้องพักรอของผู้โดยสาร
2: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่สายการบินจึงตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับทั้ง22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบินค่ะเกรงว่าอาจไปก่อความวุ่นวายภายในเครื่องบินจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวนั้นเกิดความล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามมีแฟนคลับ12คนนะคะยินยอมนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งขณะที่อีก10คนไม่ยินยอมแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจที่ถูกปฏิเสธการเดินทางและมีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์จึงปรากฏเป็นภาพในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ถ้าอากาศยานโซนภูมิยอมรับบอกว่าเจ้าหน้าที่รปภ.บางคนอาจจะมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของสนามบินจึงสั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ
0: ์ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมดนะครับก็จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
2: เมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีเหตุฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลค่ะขณะที่มีการแข่งขันรายการโกลก FA Cup 2026ที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะส่งผลให้นักฟุตบอลนั้นเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะในศึกฟุตบอลโกลก FF Cup 2026รอบรองชนะเลิศคือฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ยส่งผลให้มีนักฟุตบอลได้รับบาดเจ็บ10คนมี1คนค่ะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือซอฟวันอาแวร์อายุ24ปีเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC และล่าสุดก็เพิ่งจะได้เซ็นสัญญากับสโมสร FC ยะลาส่วนผู้บาดเจ็บอีก9คนซึ่งก็มีทั้งโค้ชนักเตะยะลาขณะนี้นอนรักพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโกลกหลังเกิดเหตุนะคะทางเพจ FC ยะลาได้โพสต์แสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของซอฟวันอาแวร์โดยมีแฟนๆค่ะเข้ามาแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปด้วย
0: ขณะที่เพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าความประมาทในมุมของข้อกฎหมายนั้นระบุว่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฟ้าผ่าถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยหลักแล้วเข้าข่ายเหตุสุดวิสัยแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าเมื่อเป็นภัยธรรมชาติแล้วจะอ้างปัดความรับผิดชอบได้เสมอไปศาลจะต้องพิจารณาจากบริบทของความประมาทเลินเล่อประกอบด้วยแบ่งเป็น2กรณีคือขณะหากแข่งขันท้องฟ้าโปร่งไม่มีเขาโครงพายุไม่มีเสียงฟ้าร้องเตือนล่วงหน้าแล้วฟ้าผ่าลงมาทันทีกรณีนี้กฎหมายจะมองว่าเป็นเหตุที่ไม่อาจคาดหมายหรือป้องกันได้และการเรียกร้องค่าเสียหายทางละเมิดจากผู้จัดการแข่งขันจะทำได้ยากแต่ท่านอีกกรณีถ้าก่อนเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบจนคนทั่วไปย่อมคาดหมายได้ว่าอันตรายแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่กลับไม่ได้สั่งยุติหรือว่าพักการแข่งขันปล่อยให้นักเตะนั้นเสี่ยงอยู่กลางแจ้ง อาจถูกมองว่าเป็นการงดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดฐานละเมิดต้องชดใช้ทางแพ่งหรือแม้กระทั่งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทางอาญาได
2: ้ส่วนว่าใครจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะคะในการสืบสวนเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่4กลุ่มหลักได้แก่ผู้ตัดสินค่ะซึ่งก็มีอำนาจสูงสุด

ในสนามฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีหน้าที่จัดการแข่งขันให้ปลอดภัยตามมาตรฐานเจ้าของสถานที่หากพบว่าระบบความปลอดภัยของสนามอย่างเช่นสายล่อฟ้ามีข้อบกพร่องก็อาจจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและสุดท้ายคือสโมสรต้นสังกัดรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วยค่ะ

0: ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่ต้องเฝ้าระวังขณะนี้คือระดับน้ำโขงที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปดูที่จังหวัดนครพนมกันก่อนรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวันนี้วัดระดับน้ำได้ที่8เมตร54เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อน77เซนติเมตรแต่ยังคงต่ำกว่าระดับวิกฤตที่12เมตรและต่ำกว่าระดับตลิ่งที่13เมตรสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่ทางจังหวัดยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างทั้งด้านของกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์รองรับอุทกภัยรวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำโขงเข้าสู่ระดับวิกฤตโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้น้ำโขงไหลย้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนมนั้นขอให้ประชาชนติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
1: ส่วนสถานการณ์น้ำป่าหลากในพื้นที่ของตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางฝ่ายปกครองอำเภอดอยหลวงอบต.โชคชัยเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และผู้นำชุมชนส่วนที่กำลังกันเข้าให้การช่วยเหลือค่ะนำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมนำรถบรรทุกแล้วก็รถปิกอัพขับเคลื่อนสีล้อไปช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ทางนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับให้กรมป่าไม้จัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
0: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็แจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
1: จากสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ชายแดนจังหวัดตากนะคะได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนที่คาบมาตกอย่างฝั่งไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีใช้ประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาในสัปดาห์นี้ค่ะ

0: ร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าดินมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีด่าหมดโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมที่สำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาพเฮชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงสอสายฟ้าฟาดเป็นสอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาพเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใด

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยนะจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปนกับปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะก็มันเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์นี้สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสริมรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะหรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยท่านให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโผล่เอียนอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะไออะไรพวกไออะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงนี่นะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างนั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยในขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยนะลองดูที่นะคนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันมีเป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลเหมือนกับถูกมันกับใช่เลยอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกินประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนอื่นพูดอย่างงี้เราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยอ้าวกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะพี่อันนี้เรื่องการให้ไปพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเราเลยยังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนั่นแหละถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมันก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งเสียงด้วยอย่างนี้นะได้ยินทั้งเสียงนี้นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อง่ายว่า
มันหนึ่งเป็นหนึ่งแต่คนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านจะบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายมันก็จะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอาคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยโดยตมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดกันโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกเนี่ยพูดดีๆก่อนนะนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างนี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างนี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดให้คนอื่นนะก็พูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นก็จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกป้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั่นคนนี้อย่างนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพระเจ้าแล้วนะพวกเรานะเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะ เอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไหมนะได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะเอาเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคารนะ70,000 บาท60,000 บาทเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้แต่ต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างนี้นะเข้าใจไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมในเมื่อเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างนี้นะหลายอย่างนะพวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะอย่างพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่อะไรออนไลน์นี่นะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันมันเป็นอบายมุขเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะ
ถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีนี้อ้าวอันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นนะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะด้วยความอดทนอดกลั้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะเจอคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรีกลับมาเนี่ยว่าเป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่พออ.นะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป.4นะจบยุคป.4นั่นแหละจบป.4เท่านั้นนะแต่ว่าคนที่จบป.4นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่าอย่างไรเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไปไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะลองพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างนี้นะนั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกธรรมะไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยาวอย่างนั้นก็ทำให้

เป็นปริศนาทางพระพุทธเจ้านี่ไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพระเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพระเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมในไม่เมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทำอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปต้องเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนะตั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างเงี้ยนะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะอย่างเงี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะมาจากซี่สั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งของใหม่เอาก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวมันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอ่ะดิจากก็พูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะ นะการได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาคำนี้แหละย้ำๆเนี่ยว่าเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3ปี4ปี5ปีนู่นน่ะกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนะนี่นะนะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเราไหมอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนน่ะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้น่ะนะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นก็เรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟคนิวเหรอเก็ทไว้อย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นก็เรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูสิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหงน้ำหอมไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเราในกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะมาเนี่ยเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมไม่สลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำเวิร์กน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียอาหารเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมบางเงินถือระวังไม่ใช่สำรวมเนี่ยหมายถึงว่าไอ้นั่นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงน่ะได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้ดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นคุณซื้อเท่าไหร่เนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองอย่างเงี้ยน่ะพวกเราเขาถึงบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างเงี้ยน่ะนะทำไมมันจะอกหักเห็นมั้ยนี่แหละอันเดียวนี่น่ะคือตัวอย่างได้เลยนะอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นอย่าไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่อะไรหรอกนะบางทีนะโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นราคาตั้งราคาตั้งแต่นู่นอ่ะ 5,000 คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะ700อย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอ้คนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000 ไปแล้วอย่างงี้นะอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างเนี่ยชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆอย่าไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเราเนี่ยนะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีก

0: ลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นคนที่มีธุรกิจคนที่ว่างเยอะๆน้อยมันก็เจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะพอจะเนมัตตัญญูตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละหรือบางทีก็ทำถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไปเหลือนี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเอ๊ะเราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะบางทีก็โพสต์ให้คนเห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรเลยกินไม่หมดนี่นะโพชเนมตันจุตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ยหาทางกินจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะอยากจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนหนึ่งคุณจะลดได้3 4กิโลเลยนะคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120 130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง20 30กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่หมายถึงได้2ทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะลูกตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่คำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่มีระบบไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างน่ะคนไม่อยากทำเฉยมันไม่มีที่จะไม่มันว่างน่ะไม่มีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ขอพูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อจิเลสไม่เข้ามาไม่รบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะเริ่มรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้การเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นนะคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะเนี่ยเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาว่างั้นเถอะภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพลินกินข้าวตัวเองแต่ไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอย่างหนึ่งนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่

มันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักแกหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้น่ะนะอันนี้ตัวเองเล่นเนี่ยเองก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างนี้แสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะเช่นนี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองคอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยนะถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มันทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธาตุเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้น่ะนะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้น่ะนะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่านนะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะครูบาอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำมาคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าให้พรว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะแปลว่ายังไงแปลว่านะยะสะปาปังปาปังยะสะปาปังกะตังกะมังกุสลีนะปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปาปาแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำจิตให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรให้พรที่ว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลินละมิเหตุสู้บางลงกรรมปะปาที่อภามุตโตนจะมาอภิวาตนาสีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มากมายแต่พระองค์ทรงโปรดเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทำประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านน่ะนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นเห็นไหมพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และเวชศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องกระบุ๋มครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรควัยทองกันใช่ไหมคะโรควัยทองนี่มันคือมีลักษณะโรคหรืออาการเป็นยังไงอะคะ
1: ครับจริงๆคำว่าวัยทองคือไม่ใช่โรคครับน้องกระบุ๋มเป็นภาวะครับภาวะที่ผู้หญิงทุกคนจะเผชิญหมดก็คือมีการขาดประจำเดือนน
0: ะครับ
1: เราจะเอาคำนิยามคือเมื่อหมดประจำเดือนไปแล้วเกิน1ปีนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือผู้หญิงวัยทองเนี่ยจะมีขาดฮอร์โมนเพศนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการวัยทองนะครับเช่นมีอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งนะครับแล้วเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นอาการของ
1: ผู้หญิงวัยทอง
0: ซึ่งวัยทองนี่ก็จะเกิดแต่กับผู้หญิง
1: ใช่เรียกว่าง่ายว่าเกิดทุกคนจะมีอาการของการหมดประจำเดือนทุกคนนะครับแต่อาการวัยทองดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจำนวนมากเลยครับ 80-90% ของผู้หญิงมักจะมีอาการร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะอย่างนี้วัยทองก็มีผลกับฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์ความรู้สึก
1: ใช่ครับ
0: ของผู้หญิงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับและนอกจากนั้นเรื่องสุขภาพด้วยนะครับน้องแก้มบุ๋มตัวอย่างเช่นเรื่องกระดูกนะครับบางครั้งผู้หญิงที่วัยทองหมดประจำเดือนไปนานๆนะครับก็จะหมดฮอร์โมนไปนานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุหรือกระดูกพรุนเป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้วัยทองอะค่ะสำหรับผู้หญิงนี่จะเกิดหลัง1ปีเป็นต้นไปที่เราจะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่แล้วถึงจะเริ่มเข้าสู่วัยทอง
1: ค่ะโดยเฉลี่ยนะครับในคนไทยเราคือประมาณ 48-50 ปีแต่จริงๆแล้วก็แปรปรวนได้ในแต่ละคนไปขึ้นกับประวัติครอบครัวหรือขึ้นกับแต่ละบุคคลกันไปนะครับเอาเป็นว่าเฉลี่ยสักประมาณ50ปีนะครับโดยรวม
0: ๆซึ่งทุกคนก็อาจจะต้อง
1: เผชิญหมดเลย
0: ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้วัยทองค่ะจะมีผลกับเรื่องการมีคู่หรือว่าคนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันภายในครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันไหม
1: ใช่ครับแน่นอนเลยครับอันนี้ปัญหาวันนี้ที่อยากจะมาพูดให้น้องแก้มบุ๋มแล้วก็ผู้ชมทุกท่านฟังก็คือเรื่องของปัญหาทางเพศเลยในวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะความสุขทางเพศเราแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยนะครับทีนี้วัยทองมีผลโดยตรงเลยกับเพศเลย
0: ยังไงเอ่ย
1: ยกตัวอย่างเช่นเลยอารมณ์ทางเพศนะครับก็อาจจะมีอารมณ์ลดน้อยลงจากที่เราเคยมีอารมณ์ปกติในการต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเรานะครับเราก็อาจจะมีอารมณ์ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเราขณะที่ผู้ชายนะครับอายุสัก50ปียังปึงปังแข็งแรงอยู่นะครับเรามีความต้องการกับเราแล้วเราให้เขาไม่ได้นะครับก็เกิดจะปัญหาของคู่ครองเราเนา
0: ะ
1: เกิดความไม่ดุลกันในชีวิตสมรสได้อันนี้ปัญหาแรกและปัญหาหนึ่งนะครับ
0: เป็นปัญหาลำดับแรกที่คนที่อยู่ข้างๆที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยคือผู้ชายจะยังมีความต้องการอยู่ในช
1: ่
0: วงวัยที่ผู้หญิงเป็นวัยทองใช่ไหม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: น
1: ั่
0: นแปลว่าวัยทองก็มีผลกับ
1: ปัญหาทางเพศ
0: เลย
1: ของชีวิตคู่ของเขาแล้ว
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับในจุดนี้ปัญหาจุดนี้ได้ยังไงบ้างอะคะ
1: การแก้ไขมีสมมติถ้าเกิดมาหาเรานะครับเราจะมีการบอกเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องยาที่ถูกต้องให้เน้นว่าอย่าไปซื้อยารับประทานเองตามที่โฆษณาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามที่เรารู้กันต่างอันตรายนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มฮอร์โมนถ้าใช้เองเนี่ยอาจจะเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับเช่นเกิดมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะฮะทั้งที่เราอายุมากแล้วเราต้องระมัดระวังดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาหาให้แพทย์ดูแลให้เนี่ยการใช้ยาจะปลอดภัยนะครับบางทีเราก็ใช้ยาช่วยบางทีใช้ในการแนะนำให้มีอารมณ์กลับคืนมาช่วยนะครับและการป้องกันตัวเองก็คืออย่างเช่นการทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็ช่วยได้นะครับส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่บอกน้องแก้มบุ๋มคือเรื่องของอารมณ์ถูกไหมครับนี่เรื่องหนึ่งละจริงๆยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจอีกตัวอย่างเช่นเรื่องของ การโต้กระตุ้นทางเพศนะครับก็จะน้อยลงด้วยยกตัวอย่างเช่นเกิดเราพยายามมีอะไรกับแฟนละ นะฮะแล้วปรากฏว่าอาจจะเกิดปัญหาเช่นน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดก็จะน้อยลงนะครับรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยความรู้สึกดีๆงานมีความเสียวซ่านเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยก็จะลดน้อยลงตรงข้ามกันอาจจะกลายเป็นความเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนี่ก็เกิดจากวัยทองโดยตรงเลยเกี่ยวกับการขาดฮอร์โมน
0: ก็แสดงว่าปัญหาทางเพศนี่ก็มีความสำคัญกับคล้องจองกับเรื่องวัยทอง
1: ใช่แล้วก็เยอะด้วยอย่างในช่องคลอดเองก็มีความแห้งด้วยนะครับ
0: ซึ่งเกิดจากช่วงวัย
1: ใช่ครับพอแห้งเกิดจากฮอร์โมนครับขาดฮอร์โมนวัยทองพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มีการเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการทานยาค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมคะ
1: ขึ้นกับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่องคลอดแห้งนะครับเราก็อาจจะใช้ยาเฉพาะที
0: ่
1: นะครับเช่นกลุ่มฮอร์โมนนะอาจจะเป็นการทาหรืออาจเป็นการเน็บเฉพาะที
0: ่
1: เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนจากฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนถ้าเกิดเข้าร่างกายเราเนี่ยเราก็กลัวเรื่องของการเป็นมะเร็งได้ถูกไหมครับ
0: ค่ะผลแทรกซ้อนนี่คือหมายถึงเรื่องมะเร็ง
1: เรื่องหลักๆคือเรื่องมะเร็งที่คือน่ากลัวที่สุดคือเรื่องมะเร็งใช่ครับ
0: แสดงว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยทองนี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าบุคคลทั่วไปหรือเปล่าคะ
1: อันนี้คือเป็นตามอายุอยู่แล้วนะครับในผู้ป่วยสูงอายุก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นอยู่แล้วนะครับนั้นคนวัยทองเองก็เป็นกลุ่มสูงอายุอันชนิดนึงก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคนไข้ที่มาพบคุณหมอค่ะก็คือมีช่วงอายุเริ่มต้นอยู่ที่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: หมายถึงวัยทองใช่ไหมหรือหมายถึงเรื่องเพศ
0: หมายถึงเรื่องวัยทอง
1: วัยทองมีตั้งแต่อายุน้อยๆหน่อยเช่นสัก40อย่างเงี้ยก็มีบางคนวัยทองเร็วนะครับ
0: อ๋อค่ะเกิดจากอะไรอะคะ
1: บางทีอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้ซึ่งไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเกิดปัญหาอื่นนะครับเช่นเป็นเคยต้องถูกผ่าตัดน้ำมดลูกรังไข่ทำให้รังไข่ถูกสูญเสียไปกลายเป็นวัยทองเงี้ยนะครับหรืออาจจะถูกใช้แซงหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างของรังไข่ทำให้เป็นการสูญเสียไปนะครับถ้าเป็นในกลุ่มที่นะครับเกิดจากตัวโรคหรือเกิดจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาการให้ฮอร์โมนทดแทนโดยเฉพาะเกิดวัยทองเร็วเพราะเดี๋ยวกระดูกผุเร็วนะครับแล้วก็เป็นจนถึงเป็นวัยทองตามธรรมชาติสัก50ปีบางคนอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้นะครับ52 53ค่อยมีนั้นอายุก็มีความหลากหลายพอสมควร
0: แสดงว่าคนที่เป็นช้าก็ไม่มีผลว่าถือว่าผิดปกติอะไรอย่าง
1: เงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ช้าเกินไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วที่บอกว่าช้าเกินไปนี่คือถือว่าจะอายุหลังเท่าไหร
1: ่อันนี้อาจจะช้ามากกว่านั้นสัก55แต่อยู่ในเกณฑ์นั้นหลังจากนั้นยังไงก็ตามหมดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับ
0: วัยทองนี่เป็นนี่มีหลังจากทานยาหรือว่าพบคุณหมอเนี่ยถือว่าจะมีช่วงที่หมดวัยทองหมายถึงหมดจากอาการที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
1: บางถ้าเรื่องอาการถ้าเอาในเรื่องของการร้องวูบวาบนะครับแล้วก็หงุดหงิดนอนไม่หลับเนี่ยสมมติถ้าไม่รักษาไม่มาหาเราเนี่ยบางครั้งสักปีนึงนะครับหลังจากที่มีอาการเนี่ยก็จะเริ่มหมดเองก็คือเราจะมีความคุ้นเคยความเคยชินนะครับก็หมดไปแต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีปัญหามาหาหมอดีกว่านะครับอันที่หนึ่งคือมารักษาอาการโดยแพทย์นะครับอาการจะหายอย่างดีนะอย่างเช่นเรื่องของอาการหงุดหงิดร้อนวูบวาบตามตัวนะครับนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็มีผลต่อตัวเองและครอบครัวให้หมอจัดยาที่ถูกต้องให้จะปลอดภัยนะครับดีกว่าเราทนพอทนเสร็จปุ๊บเราก็ไปหงุดหงิดกับครอบครัวคนอื่นก็มีปัญหากันนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บก็มาหาเราเราจัดยาที่ถูกต้องให้ก็ชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับเน้นว่า1ควรจะมาหาหมออันที่2เน้นว่าอย่าหายารับประทานเองที่หมอเจอบ่อยคือการหายารับประทานเองนะปัจจุบันนี้สื่อนะมีผลมากนะครับเช่นไปเปิดจากเน็ตเจอยานู่นยานี่นะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันยาอะไรมากมายแล้วก็ไปซื้อนะครับสุดท้ายเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับเน้นว่าอย่าใช้ยารับประทานเอง
0: แล้วคุณหมอพอจะยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไปซื้อยารับประทานเองมีปัญหาอะไรเป็นต้นบ้าง
1: เช่นหนึ่งอาการข้างเคียงของยาเลยนะครับเช่นกินแล้วแพ้นะครับอาจจะมีผื่นขึ้นหรือเป็นหอบคือมีปัญหาเรื่องหลอดลมตีบนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการได้รับฮอร์โมนเพศมากเกินไปจากยากลุ่มนั้นระยะยาวกลายเป็นมะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคของเลือดนะครับเช่นหลอดเลือดนะครับมีปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันนะครับจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง นั้นก็ยาใช้ยาเองมีปัญหามากมาย
0: ทั้งที่เป็นยาสมุนไพรก็ตาม
1: ใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดปริมาณไม่เหมาะสมคือทุกอย่างดีหมดเลยนะเกี่ยวกับกลุ่มยาแต่ว่าต้องใช้อย่างเหมาะสมและปริมาณเหมาะสมเหมือนกับมาให้เราจัดให้เนี่ยหมอก็ต้องจัดยาได้ปริมาณที่เหมาะสมตามคนไข้แต่ละคนไปและขณะเดียวกันนะครับทางหมอเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของการใช้ยาด้วยเช่นอาจต้องมีการขอตรวจร่างกายเป็นระยะเจาะเลือดเป็นระยะนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์เต้านมเป็นระยะอย่างเงี้ย
0: จะต้องมีการเจาะเลือด
1: ใช่ด้วยการตรวจตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าคนไข้รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองเหมือนหงุดหงิดช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนไปอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอันดับแรกที่มาพบคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาอะไรยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกก่อนคือหมอจะประเมินก่อนนะครับว่าเป็นอาการเข้าสู่วัยทองจริงไหมนะครับหนึ่งอาจจะถามจากประวัตินะครับจากอาการต่างๆรวมทั้งอันที่สองอาจจะตรวจร่างกายทั่วไปและการใช้การเจาะเลือดช่วยนะครับเราสามารถเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนในเลือดได้ด้วยนะครับว่าน่าจะเข้าสู่วัยทองหรือระยะใกล้วัยทองจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ประเมินว่าควรจะใช้ยาหรือยังนะครับเพราะยาเองก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับเช่นทั้งกลุ่มฮอร์โมนและกลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเพราะนั้นเองหมอจะดูตามความเหมาะสมด้วยจากคนไข้แต่ละคนเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่เหมาะสมใช้ฮอร์โมนทดแทนไหมนะครับหรือดูแล้วใช้กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนหรือบางครั้งไม่ต้องใช้ยาให้คำแนะนำก็เพียงพอเห็นไหมเช่นว่าการไปหาหมอจะมีประโยชน์มากเพราะหมอจะช่วยในการตัดสินใจให้แล้วก็มีการพูดคุยกันให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันระหว่างทั้งหมอกับคนไข้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องการพูดคุยที่หมายถึงไม่ต้องทานยาเนี่ยค่ะหมายถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาหมายถึงพูดคุยให้คนไข้สบายใจ
1: บางครั้งเกิดมีเหมือนมีอาการวัยทองแต่ดูแลอาการไม่มากนักนะครับดูแลจะปรับตัวได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าขนาดของปัญหาหรือขนาดของอาการเนี่ยไม่มากนักนะครับเราปรับตัวอยู่กับมันได้ก็เหมือนกับบางคนที่ปล่อยตัวไปเต็มธรรมชาติแก่เหมือนสมัยโบราณอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะเห็นว่าเอ๊ะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนั้นไม่เห็นต้องรับยาเลยทำไมเราต้องมาหาหมอมันก็มีหลายแบบถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันบางคนก็อาการไม่มากนักนะครับปัญหาของตัวเองไม่มากนักไปหาครอบครัวไม่มากนักเราก็อาจจะให้คำแนะนำให้คำให้การปลอบใจแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจและเข้าใจถึงปัญหาก็หายเองได้เหมือนกันนะครับ
0: ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาค่ะอย่างเช่นถ้าต้องทานยาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทานนานมากน้อยขนาดไหนคะ
1: สมมติว่าถ้าจะเข้าอยากจะทานยาขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนด้วยถ้าทานฮอร์โมนนะครับถ้าทานฮอร์โมนเลยเนี่ยถ้ามีอาการด้วยร้อนวาบด้วยวัยทองด้วยทานยาวเลยครับ5-10 ปีเลย
0: โอ้ยาวมากค่ะ
1: น่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากจะทานยาทานยาเองอันตรายมากถ้าจะจู่ทานฮอร์โมนเอง5 ปีหรือ 10 ปีเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งมีแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้เฝ้าระวังเหมือนที่หมอได้กล่าวไปในตอนแรกๆนะครับ
0: แสดงว่าผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาหาคุณหมอปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนมากจะต้องทานยาหรือว่าเพียงแค่พูดคุยปรึกษา
1: หลายส่วนใหญ่จะไม่ต้องทานยานะครับเราจะมีคัดเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทานยา
0: ะ
1: นะครับ
0: แล้ววัยที่ระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองสามารถมาพูดคุยมาพบกับคุณหมอได
1: ้ไหมคะได้เลยครับอันนั้นเรียกว่าระยะก่อนวัยทองนะครับหรือใกล้วัยทองบางครั้งอาจจะมีอาการแล้วนะครับเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยสมมติสัก40 ปลายเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเรื่องของประจำเดือนเริ่มห่างๆออกนะครับได้นะครับแล้วก็เริ่มมีร้อนวาบๆหงุดหงิดไล่เกิดขึ้นแล้วบางคนก็มาหาก่อนก็มีไม่ต้องรอประจำเดือนหมดก็มีนะครับ
0: คือหนูเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณ40ต้นๆยังไม่ถึง45ด้วยบางคนเนี่ยมีปัญหากับคู่นอนก็คือสามีคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอันนี้เกี่ยวข้องกับวัยทองหรือว่ามีผลจากสภาวะแวดล้อม
1: เป็นได้หลายปัจจัยครับเรื่องของปัญหาทางเพศเป็นได้ทั้งทุกเพศและทุกวัยทุกกลุ่มอายุนั่นหมายความว่าเช่นบางทีผู้หญิงนะครับอายุสัก 30-20 ก็อาจจะปัญหาเรื่องของ

0: ขาดอารมณ์ทางเพศคุณหญิงเวลามีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมาปรึกษาได้เลยอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราก็มีเรื่องของคลินิกสุขภาพเพศให้การบริการดูแลเรื่องของปัญหาทางเพศในทุกกลุ่มอายุนะครับนั้นก็สามารถไปปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเป็นต้น
1: แล้วผู้หญิงบางท่านนะคะที่เข้าสู่วัยทองแล้วแต่ว่ามาปรึกษาปัญหาทางเพศเนี่ยนอกจากการทานยาจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่าอะไรการมีคู่ช่วงชีวิตช่วงระยะเวลาในการกับคู่นอนนะคะมีความสุขมากขึ้นไหม
0: การรักษาทางเพศมีความหลากหลายเยอะครับตัวอย่างเช่นอาจทำเพศบำบัดนะครับ
1: เพศบำบัดเป็นยังไง
0: เพศบำบัดอย่างเช่นเราจะมีการสอนนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสกันอย่างไรมีเทคนิคอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการขมิบช่องคลอดเพื่อทำให้กล้ามเนื้อช่องคลอดกระชับมากขึ้นการปรับอารมณ์ด้วยจิตใจนะครับหรือการใช้จิตบำบัดทั้งมีทั้งเพศบำบัดจิตบำบัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมบำบัดหลายอย่างที่ช่วยในการรักษาปัญหาทางเพศนะครับนอกจากยายาเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวในการรักษา
1: แล้วหนูหลายๆคนจะเห็นว่าช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนจะฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้มีส่วนช่วยในเรื่อง
0: กับ
1: การของ
0: ปัจจุบันนี้เน้นเรื่องการออกกำลังกายเลยถือว่าดีที่สุดกับทั้งสุขภาพร่างกายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็สุขภาพใจก็ดีตามมาถ้าสุขภาพเราแข็งแรงถูกไหมครับและสุดท้ายสุขภาพเพศก็จะดีตามมาแน่นอน
1: แสดงว่าการออกกำลังกายก็มีผล
0: เน้นมากในปัจจุบันถือว่าดีที่สุดเลยนะครับก็อย่าให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันแนะนำเลยนะครับอย่างน้องแก้มบุ๋มก็เลยสักวันหนึ่งเนี่ย30-45 นาทีต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย3-4 วันนะ3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับควรทำให้สม่ำเสมอนะครับ
1: แล้วก็จะมีสุขภาพ
0: ตลอดไปนับจากนี้นะครับจะสุขภาพจะแข็งแรงเลย
1: แต่เชื่อว่าสาวๆปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะเขินอายที่จะต้องบอกว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้ว่าโรควัยทองมีความน่ากลัวอะไรยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับสวัสดีครับคือจะเห็นว่าอย่างน้องแก้มบุ๋มของเราเนี่ยใช้คำว่าสาวๆกลุ่มนี้ก็เห็นว่าแม้กระทั่งวัยทองที่อายุ50นะครับน้องแก้มบุ๋มยังบอกว่าสาวๆแสดงว่าปัจจุบันนั้นเราจะคิดว่าเราแก่นะครับเพราะว่าเราจะมาต้องไม่ถือว่าตัวเองแก่นะครับเรา50ก็ยังสาวได้ถึงเรียกว่าวัยทองนะไม่ใช่วัยแก่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลที่จะมาหาหมอนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นเหมือนเราจะขาดประจำเดือนไปนะครับมีอาการหงุดหงิดนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาทางเพศก็ขออย่าให้อายที่พบหมอการพบหมอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราอาจจะคิดว่าหมออาจจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเรามีการเรียนรู้และมีวิธีการในการช่วยเราได้ฉะนั้นว่าไม่ต้องกังวลนะครับมีอะไรแนะนำว่าขออย่างเดียวคือเปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วเดินเข้าหาหมอเลยโดยตรงนะครับหมอทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับสาวๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะวัยทองกับปัญหาทางเพศของผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฑมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และวิชาศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่านี้นะคะคือท่ากระดกข้อเท้าขึ้นและลงค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าช่วยยกเท้าขึ้นขณะเดินเพื่อทำให้เราไม่สะดุดล้มค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่พิงพนักนะคะมือสองข้างนะคะจะวางไว้ที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นยืดขาออกมาเล็กน้อยเท้าสองข้างวางบนพื้นนะคะเริ่มที่กระดกข้อเท้าขวาขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่ข้อเท้าซ้ายแบบนี้ค่ะสลับกัน10รอบนะคะนับ1 2 3 4

0: 10ค่ะทำแบบนี้นะคะวันละ3รอบรอบละ10ครั้งนะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับวันนี้เมนูที่เราจะทำคือซุปไข่ผัก3สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็โดยการใส่น้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะใช้นะใช้ไก่เนี่ยต้มเป็นน้ำซุปนะคะแต่สำหรับวันนี้เราเตรียมไก่ที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคือเราได้เป็นน้ำซุปแล้วแล้วก็ได้ไก่ที่ต้มไก่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเรานำขึ้นมาแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆไว้นะเป็นตัวที่ตกแต่งในตัวซุปของเรานะคะวิธีการเตรียมเห็ดหอมนะเราใช้เห็ดหอมแห้งนะคะการเตรียมก็คือเราจะใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำก่อนพอเราได้ลักษณะเห็ดหอมที่นุ่มแล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เป็นจุกนี้ออกพอเราได้เห็ดหอมแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มน้ำเห็ดหอมลงไปต้มนะคะแล้วก็มาดูส่วนของแฮมนะคะเราก็จะหั่นครึ่งเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเราก็จะได้เป็นแ

อันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเห็ดหอมแล้วก็สุกแล้วถ้าเราทำเห็ดหอมแบบเตรียมไว้ล่วงหน้าคือสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักสามสีลงไปเลยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปพอมีสีสันสวยงามนะคะผักสามสีตัวนี้เราหาซื้อได้โดยการเขาจะมีขายเป็นลักษณะผักแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือถ้าเราเตรียมเองก็ได้เราก็ใช้เป็นแครอทสุกนะแครอทเอาไปต้มสุกก่อนนะคะแล้วก็เม็ดข้าวโพดต้มสุกแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้นะก็สามารถที่จะเตรียมได้เลยนะคะนี่ก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่แฮมนะคะใส่แฮมลงไปแล้วก็ใส่ไก่นะคะที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าซุปจานนี้ค่อนข้างจะมีสีสันสวยงามนะคะมีสีจากผักสามสีแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทำให้ซุปของเราเป็นลักษณะของซุปไข่ขาวซึ่งมีไข่ขาวที่เป็นลักษณะเป็นฝอยเราก็ต้องปล่อยให้ตัวน้ำซุปเนี่ยเดือดซะหน่อยนะคะเราก็ใช้กระชอนนะกระชอนที่ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะอันนี้ต้องระวังอย่าให้ไข่แดงติดมาด้วยตอนที่เราแยกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ใส่ลงไปแล้วมันจะไม่เป็นสีขาวมันจะติดสีของไข่แดงไปด้วยนะคะนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เราใช้กระชอนนะคะรองที่หม้อแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เราจะได้ไข่ขาวที่เป็นเส้นๆลงไปในซุปนะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันยุ่งยากเราก็อาจจะใช้วิธีการโรยลงไปก็ได้นะคะใช้ถ้วยเนี่ยค่อยๆเทไข่ขาวลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีกระชอนที่บ้านนะคะก็ได้เป็นไข่ขาวที่เป็นเส้นๆแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วเราก็ปรุงรสนะคะวิธีการปรุงรสก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยทั้งหมดนะโดยใส่น้ำมันงานะคะใส่เหล้าจีนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะลงไปทีเดียวเลยเพราะตัวนี้ส่วนผสมของ

0: เราสุกอยู่แล้วนะคะอาหารจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะปรุงรสชาติเขาจะนิยมปรุงโดยเฉพาะเป็นซุปนะคะเขาจะนิยมปรุงแบบทุกอย่างเสร็จสุกหมดแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปมันจะทำให้กลิ่นหอมของตัวซุปเนี่ยยังคงอยู่นะกลิ่นหอมของส่วนผสมยังอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุปไข่สามสีของเรานะคะคราวนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนทางคุณค่าโภชนาการของอาหารจานนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าไข่เนี่ยปกติจะมีคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะแต่มีเราใช้ไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะเคยเห็นว่าพวกที่เขาเพาะกายที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาจะทานไข่ขาวอย่างเดียวเขาจะไม่ทานไข่แดงนะคะจะเป็นตัวช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นด้วยสำหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

การที่เด็กคนนึงจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนนึงนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลฟ์เอสติมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลฟ์เอสติมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาลงมือทำและทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลฟ์เอสติมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลฟ์เอสติมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลฟ์เอสติมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลฟ์เอสติมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสติมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสติมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนำไปสู่ความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นแล้วก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมา
เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไปและข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนนึงได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงกันค่ะข้อที่1ก็คือ fight ก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนีเด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่หนึ่งที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตีการโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมาและข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทำอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือเน้นไปที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้น

เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลล์เอสติมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราให้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การคาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้

การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นลูกในแบบที่เขาเป็นก็เพียงพอแล้ว

สุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสิกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลียร
0: ์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวก

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทย์ที่จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายๆอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญสำคัญหลายๆอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาดเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาดเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นน่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดังนอกจากได้ถ้วยของเอวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะลาตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยละฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนได้กันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาศเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาศนะฮะทีนี้เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาศเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาศเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะ

ระยะสั้นๆ สมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอปทักซ์ออนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จันมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวนิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงนะคะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์มุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือจะบอกเลยว่าจะไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลามาก่อนเลยแล้วก็เคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้อ่ะผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมีอารมณ์ร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราอะไรเงี้ย
2: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาดหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาดเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาดเนี่ยเรามีถ้วยวชิราลงกรณ์เราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาดเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี
2: ้ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจะแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบ

ติสศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปยังชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำข้อจัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรอะไรเราทำนะฮะฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างข้างให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้า

0: ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาล่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาเป็นส่วนประกอบของงานเนี่ยเขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนนี้นะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาดเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลิงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานจำบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เอ้าเขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปแล้วก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาดรุ่นเก่าสู่นักลีลาดรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์

0: ฝึกสอนลีลาศวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาศแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาศหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาศทั้งนั้นหัดลีลาศเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาศวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้1ลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาศไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วไป
2: คนที่จะเต้นลีลาศได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
1: คนที่จะเต้นลีลาศต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาศแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
3: รูปร่างและเต้นลีลาศมีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
1: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
4: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
1: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาศจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
5: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
1: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอย่าเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
3: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลาศ
1: แรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาศเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทํานองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกําลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล่าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันหนึ่งคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนต่ายเส้นลวดไหมเวลาต่ายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงหนึ่ง แยกเท้าซ้ายไปข้างๆ2อย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้าย3เอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าว1ถอยขวา1แยก2ชิด3ตรงมา4แยก5ชิด6แล้วก็1ใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลย

5 6ไป1 2 3 4 5 6 1ยก2 3 4อย่าแยกเยอะ5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 1ดี2 3 1อย่าแยกมาก

0: ูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
2: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
3: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาดเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาดไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาด

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มี

0: ีทางให้ไปแล้วนี
1: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปกันเลยสิ
2: โอ้ยน้ำเหรอ
0: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
2: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สอง
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับสี่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ณใหญ่พาซ่าน
1: ี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและให้ความรู้เรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีขอเชิญรุ่นใหญ่ที่ยังสวยและซ่าไม่

0: สั่งอย่างแม่แอ้วอัมพาภูสิทธิ์ไปเที่ยวกันที่ลิตเติ้ลอินเดียเมืองไทยวันนี้ขอบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพระตะตั้งแต่ต้นจนจบรายการอย่างแน่นอน
1: เชื่อว่าหมอป่าและแม่แอ้วน่าจะยังไม่เคยมาเดินแถวนี
2: ้ยังค่ะ
1: นั่นไงสำเร็จ
3: ครั้งแรกเลยคร
2: ับ ครั้งแรก
1: กลัวว่าพามาแล้วจะบอกเดินบ่อยแล้ว
2: ยังเลย
1: ข่าวดีนะฮะก็คือว่าผมเองก็ไม่เคยมา
2: พูดอย่างมาแล้วเป็นแหม10ครั้ง
1: แต่ว่าวันนี้หมอป่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อม
3: ครับ
1: นะฮะแม่ดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาด
2: ป้าเหรอไม่ได้เป็น
1: ผมไม่ได้เป็นหรอ
2: แข็งแรงขนาดนี้เดินตั้งแต่เช้ามาถึงตรงนี้
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ฟังไว้ได้
2: ใช่
1: จะได้เอาไว้ป้องกันแล้วก็เอาไว้ดูแลคนรอบข้างด้วย
2: โอเค
1: เดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินเล่นกันแล้วกัน
2: ดีค่ะ
1: แต่ว่าต้องชมก่อนเลยแม่ทำการบ้านมาดีมาก
3: ชุดสวยมากใช่ไหมครับ
1: ผมบอกเลยวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไปเดินเยาวราชเลยจริง
2: บ้าเหร
1: องั้นช่วงนี้เรามาเท้าคางกันนิดนึง
2: ได้ค่ะ
1: เท้าความของแม่นี่นะต้องบอกว่าดังตั้งแต่สมัยแบบสามใบเถา
2: สามใบเถา
1: แต่ว่าสามใบเถาเนี่ยถือว่าแบบดังมาก
2: ดังมากเพราะว่าเป็นนางเอกในสังกัดเดียวกันถึงสามคน
1: มารวมกัน
2: มารวมกัน
1: สามเถามีใครบ้าง
2: พี่เจี๊ยบนวรัตน์อัมพาภูสิทธิ์แล้วก็สุดท้องคือสุวรรณสารนพิรม
0: Little India เป็นย่านการค้าเล็กๆที่ตั้งอยู่แถวพาหุรัตครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอินเดียขนาดย่อมๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใครที่อยากจะลองมาซึมซับบรรยากาศแบบภารตะอยากกินอาหารอยากแต่งตัวหรือช้อปปิ้งแบบอินเดียมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและที่สำคัญเขาเปิดทุกวันครับ
1: ที่ต้องมาทานนะครับถ้าหากว่ามาในย่านนี้นะครับแม่ซัมโมซ่า
2: ซัมโมซ่า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
4: ชื่อปิตตี้
1: ปิตตี้ปิตตี้แล้วคุณพี่ครับ
5: ปามี่ค่ะ
1: ปามี่
2: อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
5: นี่บาเดียไส้ผักค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อนี่บาเดียไส้ผักอันนี้ซัมโมซ่าอันนู้นอะไร
5: นี่มันชุบแป้งทอดค่ะ
1: เปิดมากี่ปีแล้วอ่ะ
5: ประมาณ40ปีแล้ว
1: โอ้40ปีนะซัมโมซ่านี่เหมือนกะหรี
2: ่ไอ้
1: กะหรี่ปั๊บ
5: กะหรี่ปั๊บ
1: มันเกินไง
2: อันนี้เหมือนกุ้ยช่ายทอดใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
1: ผมมองเหมือนอะไร
3: เหมือนมันฝรั่งครับมันฝรั่งบดมันฝรั่งบดแต่ข้างนอกมันกรอบ
1: มันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้เขาแบบรสชาติดีอ่ะจัดจ้าน
2: อ่
1: ะ
2: อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์ม
1: มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอะไรไหมครับข้อเสื่อมมีไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: อ๋อไม่มี
3: แข็งแรงแข็งแรงดี
2: แต่ว่ามีปัญหาใช่ไหมคะคุณปามี
1: ่ปัญหาอะไรแม
2: ่ถ้วยเนี่ยใครจ่ายไปแล้วค่ะเบญจพลจ่ายนะคะ
1: ขอบคุณครับพี่ท็อป
2: ขอบใจมากนะลูก
6: ก็เคยได้ยินมาแต่ถ้ารู้แบบโดยตรงยังไม่รู้
7: ข้อเข่าเสื่อมกับข้อเข่าเสื่อมค่ะ
1: ไม่รู้จักครับคุณหมอครับเราคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคืออะไร
3: คือจริงๆอธิบายก่อนคำว่าข้อต่อเนี่ยก็หมายถึงว่ากระดูกเราร่างกายเรามีประกอบด้วยกระดูกใช่ไหมฮะเรามีกระดูก2ท่อนที่มาชนกันกระดูก2ท่อนนี้จำเป็นต้องมีการขยับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมีผิวข้อเคลือบอยู่ที่ปลายกระดูกซึ่งผิวข้อตรงนี
1: ้กระดูกเหมือนไก่ไหม
3: เคยกินข้อไก่ที่มันขาวๆ
1: อ
3: ัน
1: นั้นนะ
3: ขาวๆตรงนั้นคือผิวข้อ
1: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมอนรองกระดูก
3: ไม่ใช่หมอนรองกระดูกผิวข้อเนี่ยคุณสมบัติของมันคือต้องเรียบลื่นแล้วก็ไม่มีเส้นประสาทอยู่การขยับตรงข้อต่อเนี่ยก็จะไอลักษณะเนี้ยจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยมันจะไม่มีเสียง
1: อุ๊ยแต่อันนี้มีเสียง
2: ดังมากเลยได้ยินแล้วก็โอเค
3: มันจะเรียบลื่นแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ด้วยความที่บริเวณผิวข้อไม่มีเส้นประสาทอยู่เพราะฉะนั้นเวลาขยับเราจะไม่เจ็บนี่คำว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็หมายถึงตรงผิวข้อนี้เขาสูญเสียคุณสมบัติไปจากเดิมที่เรียบ
1: ไอกระดูกอ่อนๆเนี่ย
3: กระดูกอ่อนไปมันสึกหรอไปอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีความหนาของมันบางลดลงเนี่ย
1: โทษนะหมอเกี่ยวกับกระดูกพรุนไหมอันเดียวกันปะ
3: คนละอันกัน
1: ไม่เกี่ยวด้วย
3: ไม่เกี่ยวกันคำว่าข้อเสื่อมเนี่ยคือหมายตรงผิวข้อเสื่อมผิวข้อนี้เป็นกระดูกอ่อน
1: แม่มีอาการอย่างนี้บ้างไหม
2: ไม่มีค่ะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่ดูแลตัวเองออกกำลังกาย
1: ช่วยได้ช่วยได
3: ้ฟังแล้วชื่นใจ
2: และทานอาหารเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานผักเยอะ
3: ดีมาก
2: แล้วก็จะดูแลตัวเองคือแล้วโน่นนี่นั่นอาหารเสริมเรื่องของเรามันก็ต้องช่วยบ้างทางอ้อมและทางตรงแต่ที่สำคัญค
1: ือ
2: ทุกวัน
1: คือเนื่องจากว่าร่างกายของเรานี่นะฮะกระดูกเยอะ

0: คุณผู้ชมนะครับมันมีหลายข้อต่อเลยเกินไม่ใช่ว่าคนจะชินอยู่แค่ว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นข้อต่อก็นึกถึงแค่เข่ากับศอกไม่ใช่นะฮะตรงคงตรงคอตรงนิ้วอะไรมันก็มีเยอะแยะมากมายตรงไหนมันเสื่อมง่ายที่สุดและเสื่อมบ่อยที่สุด
1: ข้อต่อมีการขยับยิ่งขยับเยอะทำงานเยอะก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยข้อมันก็จะเสื่อมข้อที่เราใช้งานเยอะๆก็อาจจะเป็นที่กระดูกสันหลังส่วนค
0: อ
1: กระดูกสันหลังส่วนเอวหรือว่าจะเป็นตามข้อนิ้วมือที่เจอบ่อยจริงๆคือกระดูกสันหลังส่วนคอส่วนเอวแล้วก็ข้อเข่าจะเจอเยอะสุดที่เสื่อมอ
0: าการปวดมันต่างกันไหมหมอเอาที่คอนะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดถึงข้อเสื่อมเนี่ยเวลาเราขยับจะมีอาการเจ็บนะครับหรือว่าเราอยู่ท่าเดิมๆนานๆแล้วจะขยับเริ่มต้นเนี่ยจะเจ็บหรือจะขยับยากนี่คืออาการของข้อเสื่อมเข่าก็คล้ายๆกันนะครับเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วคนที่เป็นข้อเสื่อมนั่งนานๆจะลุกเนี่ยช่วงแรกจะลุกยากเดินแล้วจะเดินลำบากเหมือนก้าวแล้วเข่ามันจะไม่ค่อยงอคืออาการพวกนี้เกิดจากผิวข้อเขาไม่เรียบแล้วพอเดินไปสักพักเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นมีน้ำในเข่านี่มันเริ่มไหลเวียนมากขึ้นก็จะค่อยๆเดินไปได้ดีขึ้นอาการพวกนี้เป็นอาการของข้อเสื่อม
0: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
1: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
0: แต่ละเออหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยเออเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
1: เราดูครับ
0: ตายร้องได้ด้วยอ่ะ
1: พูดได้
0: สนุกจังเลย
2: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับวันนี้แม่แอลใส่ชุดจัดเต็มเพื่อมาเที่ยวลิตเติ้ลอินเดียย่านพหลรัฐขนาดนี้เห็นทีต้องพาไปกินอาหารเพื่อให้เข้ากับชุดของแม่แอลกันสักหน่อย
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาแม่แอลนะครับกับคุณหมอนะครับมาทานอาหารอินเดียด้วยกันนะครับนี่คือพี่จิมนะฮะเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: สวัสดีครับพี่จิมครับชื่อร้านนี่ชื่อว่าอะไรฮะ
3: Royal India ครับ
0: Royal India
3: ใช่ครับ
0: เปิดมากี่ปีแล้ว
3: ถ้าเป็นปีนี้น่าเป็นปีที่62ครับ
4: โอ้คุณพระเจ้า
0: ตั้งแต่รุ่นไหนอะ
3: รุ่นคุณปู่แล้วครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกในเมืองไทย
0: โอ้โหแล้วจุดเด่นของร้านเราคืออะไรฮะทำไมลูกค้าติดใจอ
3: าหารอินเดียเนี่ยคือจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศแต่ของเราเนี่ยที่เด่นกว่านั้นคือจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้าน
0: เมนูที่เอามานี้คุณหมอและแม่แอลเคยทานไหมครับ
4: โอ้ผมเคยเห็นนี่ครับ
0: เขาต้องใช้มือใช่ไหม
3: ถ้าโดยปกติเนี่ยอาหารอินเดียก็จะใช้มืออยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เรื่องพัฒนาการก็แล้วแต่คือเป็นเซตเนี่ยคือที่เขาทำเนี่ยคือจะได้ทุกกลุ่มได้ทั้งกลุ่มของข้าวแกงมังสวิรัตแล้วก็ไม่มังสวิรัตแล้วก็อาหารทานเล่น
0: ชื่อเมนูหน่อยครับ
3: อันนี้นะครับจะเป็นนอนเวสทารีก็คือจะเป็นไก่หรือแพะก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นติก้ามาซาล่าก็คือไก่แล้วก็อีกชนิดนึงก็คือโรแกนโยชคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือแพะแห้งแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งชนิดของอินเดียชื่อจริงๆก็คือนานถ้าคำจริงๆมันคือนันชื่อคือปลาประดำผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นกับอาหารไทยก็คือข้าวเกลียบ
0: โอเคครับ
1: โอ้ขอบคุณครับ
4: ปลาดำกรอบ
0: เฮ้ยอร่อย
1: มีกลิ่นครับมีกลิ่น
3: มันจะมีเครื่องเทศที่หน่อยเครื่องเทศครับจะเป็นพริกไทยเล็กๆแล้วก็เครื่องเทศหน่อยๆ
0: ผมขออนุญาตไหนลองทานแบบคนอินเดียเหมือนเป็นการชูรสขึ้นมาเฉยๆครับ
3: นี่คือไก่ติก้ามาซาล่าครับ
0: ไก่ติก้ามาซาล่าจะคล้ายๆกับมัสมั่นรสชาติจะเค็มนิดๆหวานบางมากเลยนี่อร่อยอ่ะ
1: อร่อย
0: อร่อยจังเลยอ่ะ
4: อร่อยค่ะต้องทานกับอันนี้นะมันจะพอดีกันเลย
1: คือไก่เนี่ยกินเข้าไปเหมือนจะช่วงแรกจะเค็มนิดนี้แต่พอเราเกินไปเหมือนกลิ่นมันยังมีกลิ่นหอมๆอยู่ในเหมือนติดจมูกเรา
0: หลายๆคนที่ไม่กล้าทานอาหารอินเดียนะครับผมขอพูดเลยว่าคุณต้องลองดูถ้าไม่เคยทานอาหารอินเดียแต่อยากเริ่มมาเริ่มที่นี่ก่อนตอนนี้ก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณแม่แอลมากที่เลี้ยงเราในมื้อนี้นะครับเดี๋ยวแม่แอลจะเป็นคนจ่ายขอบคุณแม่
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบคุณมาก
5: จากท่านั่งเป็นท่ายืนเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ยากนิดนึงค่ะ
6: ถึงจะปวดเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยเวลาลุก
1: อาการยังไงบ้างที่เราสงสัยว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอันที่1ก็คือมี

0: ียงดังในข้อเข่าน
1: ี่คือที่หัวเข่าเลยนะ
0: ร่วมกับอาการเจ็บเข่าง่ายๆเลยเรามือจับเข่าตัวเองนี่แหละจับแล้วเรางอเหยียดเข่าดู
1: งอเหยียด
0: คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันจะรู้สึกเหมือนเข่ามันเสียดสีกันเหมือนกระดาษทราย
2: ฟ
0: ืดๆแคลกๆ
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
0: จะรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราจะรู้สึกลื่นๆลื่นไหลอันนี้ดี
1: มีกดเก็บได้มั้ย
0: เอาเฮ้ยอะไรวะต้องลองเขย่านิดนึง
1: ยังอยู่
0: ถ้าก๊อกแก๊กบางทีถ้าก๊อกแต่มันไม่มีเสียงเหมือนแบบคล้ายๆกระดาษทรายคือขื่นๆเนี้ยอาจจะเป็นที่ตัวผังผืดในข้อเข่าได
2: ้
0: อันนี้อันแรกเสียงในข้อเข่าอันที่สองคืออาการปวดเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเช่นเรานั่งยองๆกับพื้นแล้วลุกขึ้นแล้วมีอาการปวดเจ็บเสียวในเข่าอาจจะเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านในของข้อเข่าเวลาที่ลุกจากพื้นนั่งยองๆขัดสมาธิแล้วจะลุกขึ้นเจ็บหรือว่าขึ้นลงบันไดแล้วเจ็บก็เป็นสัญญาณอย่างนึง
2: อายุเท่าไหร่มักจะเป็นเร็ว
0: โดนส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า50
1: แม่ได้รับสิทธิ์นั้น
2: เห็นไหมครับแม่เป็นคนทำอะไรชัดเจน
0: อีกอันนึงก็คือเรื่องข้อติดนั่งนานๆแล้วหรือว่านอนตื่นเช้าแล้วจะลุกเดินเนี่ยลุกยากส่วนใหญ่เวลาตรวจคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยเราจะลุกต้องตั้งไข่ก่อนตอนแรกผมก็งงให้ตั้งไข่อะไรคุณป้าไม่น่าจะมีไข่กำลังเหมือนตั้งตัวก่
1: อ
0: นแล้วพอสักพักถึงจะเริ่มคล่องขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอาการเหล่านี้4อย่างก็แนะนำว่าน่าจะสงสัยได้นะว่าเราอาจจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อม
1: แล้วโรคข้อเข่าเสื่อมเขาจะส่งไปหาโรคอื่นได้ไหมฮะ
0: ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งผลทางตรง
1: ครับ
0: นะเพราะว่าข้อเข่าก็จะเป็นที่ข้อเข่าแต่อาจจะส่งผลเรื่องของระบบกระดูกเพราะเวลาที่เข่าเสื่อมเราจะเดินยากใช่ไหมครับการเดินมีการขยับก็ต้องมีการขยับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวสะโพกข้อเข่าข้อเท้า
2: ต่างกันหมด
0: นิ้วเท้าเนี่ยเวลาเราเดินทุกอย่างมันต้องประสานกัน
2: ใช่
0: เวลาที่ข้อเข่าเราเจ็บเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้งานข้ออื่นมากขึ้น
2: นึกถึงถ้าไม่ประสานผมโยกกันหน้าดูเ
0: ยอะเลยอยู่นี่ครับ
1: ครับมาฝั่งนี้นี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้โหอลังการมากเลยเดินไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้คือเป็นของมาจากอินเดียโดยตรงอิน
3: เดียโดยตรงเลยค่ะ
1: ทั้งหมดเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเป็นเรซินผสมมาหินอ่อน
1: พี่ชื่ออะไรครับ
3: ปูค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ปูแนะนำเราหน่อยนะ
3: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระแม่กาลีมหา
1: บูชาจริงถูกไหม
3: ใช่ค่ะทำพิธีมาแล้วองค์นี้
1: งั้นพี่ปูรบกวนแนะนำพวกเราหน่อยว่าถ้าหากว่าจะไหว้พระแม่กาลีวิธีการไหว้ที่ถูกต้องคือยังไง
3: ถ้าเป็นถวายพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ท่านชอบสีแดง
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วปกติเขาจะขอเรื่องอะไรฮะ
3: ก็คืออย่างถ้าเป็นองค์แม่กาลีก็จะเกี่ยวกับพวกมารพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
2: จากพระแม่กาลีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยรวดเร็วสมความปรารถนาทุกประการนะเจ้าคะศัตรูแพ้วพันขอให้ไปให้ไกลๆเลยสาธุเจ้าค่ะ
1: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
0: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
1: แต่ละหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
0: ลองดูครับ
1: ตายแล้วอุ๊ยตายร้องได้ด้วยอ่ะ
0: พูดได้
1: สนุกจังเลยอ่ะมายืนทำอะไรเนี่ย
2: มายืนคู่เขา
1: คู่ทำไม
2: ใครแน่กลัวกัน
1: แม่จะไปดูชุดเพิ่มใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ได้เข้าไปด
2: ู
1: เข้าไปดูสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ร้านนี้เปิดมานานยังครับ
4: สัก20ปีได้
1: คือเด่นมากเรื่องสาหร่ายต้องมาซื้อที่นี่
4: เพราะมันถูก
1: ในฐานะที่แม่นะครับได้เตรียมตัวแต่งชุดนี้มาตั้งแต่ตีสอง
4: มันเร็วงั้นแหละ
1: เขาตื่นเต้นมาก
4: เลย
1: เขาบอกวันนี้จะเจอเจ้าของร้านด้วยอยากจะใส่มาให้ดูเห็นแล้วตอบผมสั้นๆเลยผิดหวังหรือผิดหวังมาก
4: สมหวังมากเลยครับ
2: เห็นไหมรุ่นใหญ่
0: กดไลค์
1: แนะนำก่อนนะครับนี่คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: หากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้อเครื่องกระดูกปรึกษาได้หมดเลยมีปัญหาบ้างไหมฮะ
4: ไม่มี
1: ฮ
4: ะ
0: แข็งแรง
1: เริ
0: ่
1: มครับ
2: แต่ดูก็รู้ครับว่าแข็งแรงมาก
1: โทษนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะ
4: ให้ทายสองครั้งเลยครับ
1: ผมว่าเต็มที่ก็

0: 36อ่ะ
1: อะไรนะ
0: 36
1: อยากจะกลับไปเลขนั้นแหละ
0: 65
1: 69ครับ
2: อุ้ย
3: ใกล้70แล้ว
0: ต้องระวัง
3: แสดงว่าดูสุขภาพดูแลดีมากยิ่งไม่มีอาการอะไรเลย
1: เล่นโยคะบ้างบาง
4: คร
1: ั้
4: งรุ่นใหญ่พาซ่า
3: ถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็ง
2: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
0: ครับผม
2: ลูกทำ
0: แม่คิดว่าเข่าลูกดี
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
6: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับยังมีคำแนะนำดีๆจากคุณหมอป่านอีกเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ
7: รุ่นใหญ่พาซ่าร
8: ุ่นใหญ่พาซ่าร
9: ุ่นใหญ่พาซ่า
10: พาซ่า
0: ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับคุณหมอเป็นละคุณหมอแนะนำหน่อยต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
3: ถ้าเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยต้องพยายามควบคุมน้ำหนักตัวเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเราไม่ควรให้ดัชนีมวลกายมากกว่า25ดัชนีมวลกายเนี่ยเราคำนวณง่ายๆก็คือเราคำนวณจากน้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรเรายกกำลัง2เปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง
0: คุณผู้ชมจะได้ไปคำนวณได้นะฮะว่าตัวเอง
3: ถ้าสมมติเราสูง150ตีซะว่าตอนปัจจุบันเราน้ำหนัก50ละกันแล้วสูง150เซนใช่ไหมครับเราก็เอา50ตั้งและหารด้วย 1.5 เมตรแล้วก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยหาร 1.5 อีกทีนึง
0: โอ้โห
3: เพราะมันคือความสูงเป็นเมตรแล้วยกกำลัง2หารซ้ำ2ครั้งถ้าเราหนัก50สูง150ดัชนีมวลกายเราคือ22อันนี้คือถือว่าน้ำหนักกำลังดีอันที่2คือหลีกเลี่ยงการกิจกรรมอะไรก็ตามที่ใช้เข่าย่อเข่าเยอะๆงอเข่าเยอะๆเช่นการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคุกเข่านานๆพวกนี้เวลาที่เราลุกเนี่ยน้ำหนักจะไปกดที่ผิวข้อเยอะมากแล้วทำให้ข้อมันเสื่อมมากขึ้น
0: ถึงขั้นว่ามันแก้ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนเป็นข้อเทียม
3: คืออันนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมจะต้องเปลี่ยนข้อเทีย
0: ม
3: คนที่ข้อเข่าเสื่อมแล้วจะต้องเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยหนึ่งคือระยะของโรคระยะของโรคต้องเป็นระยะเยอะนะครับอาจจะเป็นระยะที่3หรือเป็นระยะที่4ที่ผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยแล้วร่วมกับมีอาการเจ็บมากใช้ชีวิตประจำวันไม่ได
0: ้ถ้าต้องเปลี่ยนเป็นเข่าเทียมแพงไหมฮะ
3: อันนี้เนี่ยแล้วแต่เราต้องดูเลยนะครับว่าเรามีสิทธิ์การรักษาอะไร30บาทก็ได้30บาทเนี่ยสปสช.นะครับเขาก็ครอบคลุมข้อเข่าให
0: ้อ๋อเหรอ
3: นะครับให้ในวงเงินเฉลี่ยก็ 50,000
0: โอ้
3: 50,000 คือปัจจุบันเนี่ยตัวอุปกรณ์ข้อเข่าเราเนี่ยเขาต่อรองกันกดราคาลงมาได้เยอะมากนะครับบางท่านเนี่ยไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะถ้าไม่เสียส่วนเกินเลยอยู่ในวงเงินที่สปสช.กำหนดเลยก็นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเนื่องจากคนที่เป็นข้อเข่าเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะเจ็บเวลาที่เจ็บเราก็ไม่เดินเราก็ไม่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะเริ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยก็จะเริ่มฝ่อลงฟีบลงพอเวลาที่กล้ามเนื้อรอบข้อฟีบลงเนี่ยการพยุงของรอบข้อเนี่ยมันแย่ลงน้ำหนักก็จะยิ่งไปลงที่ข้อเข่าเยอะขึ้นอีกแนะนำว่าเราอาจจะต้องฝึกบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าทำง่ายที่สุดถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็งค้างไว
0: ้
3: ประมาณ10วินาทีแล้วทำอีกข้างนึงสลับกัน
2: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
0: ครับผม
2: ลูกทำเดี๋ยวแม่ยกเก้าอี้นี้ให้
0: แม่คิดว่าเข่าลูกดีสิบวิอย่างงี้ขึ้นมาอย่างง
3: ี
0: ้ครับค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาลง
3: แล้วก็สลับขากัน
0: ทำอย่างงี้สักวันละ900ชุดนะครับ
2: พรุ่งนี้จะใส่ขา
0: ทำกี่ยกดีหมอ
3: ส่วนใหญ่แนะนำว่าทำวันนึงก็70ถึง100ครั้ง
2: พอดี
3: แต่อยากให้บริหารไว้ใช้ทีเดียวว่าปวดขา
2: ทำไม้มาทัก
0: โอเคคุณผู้ชมก็นำไปปฏิบัติกันนะครับจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะ
3: ครับ
0: เดี๋ยวพาไปข้างในนะฮะมีร้านขนมหวาน
2: เกี่ยวกับอินเดีย
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมาก แม่ลองพูดสิ
2: Royal Rasoi
0: คุณหมอครับ
3: Royal Rasoi
0: สุดยอดแล้ว

0: ีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: เชิญนั่งครับเชิญนั่งครับพี่อนนท์ฮะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
3: อ๋อสาขานี้5ปีครับ
2: พี่อนนท์เป็นรุ่นแรกเลยไหม
3: รุ่นแรกครับแต่ไม่ใช่สาขานี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามเราซวยภาษาไทยเขาเรียกว่าครัวครับ
2: โอ้
3: เป็นครัวครับ
4: เราออกเสียงผิดไปนิดนึงนะครับ
3: เราซวยป่ะฮะ
2: มาที่ละซวยคิดว่าตัวเป็นนางงามเรามาอยู่ที่ Royal Ra ซวย
3: ตัวนี้เอาอิมพานมาบดครับแล้วก็ผสมน้ำตาลคือออกมาเป็นตัวนี้ครับแล้วหลังจากที่ทำตัวนี้แล้วเนี่ยค่อยมาเติมสีแล้วก็สีสัน
2: ดัดแปลง
4: อร่อย
5: กลิ่นหอมนมอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช
5: ่
2: ม
5: ัน
2: เหมือนมันมีเท็กเจอร์ให้เราได้เคี้ยวอ่ะได้กรอบๆ
3: texture จะเป็นคล้ายทองหยิบทองหยอดบ้านเราแต่ว่านี่คือนมนั่นไข่
5: ต้องบอกเลยว่ารสชาติอร่อย
2: เหมือนนมอัดเม็ดแต่มันเป็นเม็ดแบบร่วนๆหน่อยมันเหมือนทองหยอดจริง
5: ๆใช่เลย
3: เชื่อมันใช่ใช่ครับ
2: เออคล้ายๆทองหยอดเลยหวานประมาณนี้เลยสุขภาพมีปัญหาเลยไหมครับ
3: ปวดหลังครับ
2: ปวดหลังนี่คุณหมอรามาครับ
3: จริงๆอ่ะผมเคยรถชนแล้วผมเป็นสปอร์ตเพอร์ซันคือเล่นกีฬาเยอะมากครับแต่ว่ามาพักหลังนี้ฮะเขาห้ามเลยครับเด็ดขาดแค่ให้วอล์กคือเดินเฉย
4: ๆแสดงว่าต้องเคยทำMRI มาแล้วไหม
3: ทำมาแล้วครับทำมาแล้วทีนี้ดูแล้วเนี่ยเขาคล้ายๆว่ามันอ้าไปนิดนึงคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแค่ว่ามีแก๊ปนิดนึง
4: คร
3: ับ แค่นั้นครับทำให้ปวดแต่ว่าถ้าผมยืนรอคิวเนี่ยผมจะเริ่มนะแค่5นาที10นาทีเนี่ยแต่ว่าถ้าผมบล็อก
5: เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
3: ถ้าเคลื่อนที่ผมจะไม่ปวดไม่เป็นไรครับแล้วก็2ถ้าผมนั่งนานผมจะเริ่มนะฮะควรจะทำยังไงดีครับ
4: ถ้าเรายังเดินใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ย1ต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เสื่อมแล้วเนี่ยมันคงไม่หายเสื่อมเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของการเสื่อมเหมือนเราอายุมากขึ้นเพราะนั้นมันจะไม่หายมันเสื่อมอยู่แล้วงั้นเป้าหมายของเราคือลดอาการการที่จะลดอาการได้ก็คือเรื่องของกิจกรรมสำคัญที่สุดกระดูกตรงข้อต่อที่ข้างหลังเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะเวลาที่เราก้มหลังยกของหนักแรงกระทำที่กระดูกสันหลังจะเยอะมากงั้นท่าพวกนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงไว้อันที่สองก็คือเราต้องบริหารกล้ามเนื
2: ้
4: อนะครับกล้ามเนื้อที่เราควรจะบริหารคือกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องข้างหน้าออกกำลังกายว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำดีที่สุดแล้วน้ำหนักไม่ได้ลงที่กระดูกด้วย
3: ครับ
4: เป็นการบริหารกล้ามเนื้อโดยตรง
2: ก็ถือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
4: เรื่องของการดูแลตัวเองการออกกำลังกายนะแล้วก็ระวังเรื่องของน้ำหนักตัว
2: ครับ
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: เป็นไงบ้างครับการมาเดิน Little India ในวันนี้คุณหมอ
4: ก็ได้มาทานอาหารอินเดียกินขนมอินเดียก็แปลกดีอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลย
2: ใช่ใช่ครับ
4: แล้วก็บรรยากาศของชุมชนแถวนี
5: ้ลุ้นๆ
4: ใช่ลุ้นๆเหมือนเดินอยู่อินเดียไป
2: แต่ความรู้สึกมันได
4: ้ความรู้สึกได้ละ
2: ค่ะแม่ฮะมาเดินที่นี่เป็นไงบ้างครับ
5: มือคุณหมอค่ะเหรอ
2: เราก็มีแตกต่างบ้างแตกต่างบ้าง
5: แตกต่างบ้างใช่มั้ยตั้งแต่มาถึงมีความรู้สึกว่าใช่เลยว่าจะกลิ่นทูบเทียนหรืออะไรเนี่ย
2: กลิ่นเออสัมผัสได้
5: กัมยานตลอดเส้นทาง
2: คือกัมยานต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือไม่ได้แบบว่าเป็นฉุนนะ
5: ใช่
2: ค
5: ือ
2: เป็นหอมนุ่นๆเพลินๆมันเพลิดเพลินฮะแล้วก็มีของอะไรแปลกๆให้เราได้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอและแม่แอลขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
2: สว
5: ั
2: สด
5: ี
2: คร
5: ับ
2: สวัสดีครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: วันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
5: เพื่อนเป็นคนชอบนอนอย่างเงี้ยพอนอนแล้วเอาขึ้นอย่างเง
2: ี้ยขึ้นไปทำไมแม
5: ่หมอนสูงไปทำให้ปวดต้นคอ
4: เอามือเป็นหมอน
5: ก็เอามือเป็นหมอนหนุนอีกทีนึงทีนี้พอเวลายกมากๆอ่ะแล้วตอนนี้มันอัตโนมัติพอหลับปั๊บมือก็จะขึ้นเองเลยทุกวันนี้ต้องผูกมือขาติดกันเพื่อไม่ให้มือยก
2: แม่รู้ไหมว่าการยกอย่างเงี้ยจะทำให้แม
5: ่
2: นอนไม่หลับ
5: ใช่
2: เพราะว่าแม่จะเหม็นแม่จะเหม็นแม่ต้องเดี๋ยวใจเย็นนี่ลูกเองใจเย็น
5: มันเยอะตรงนี้
2: ฮะ
5: ไม่เกี่ยวกับเหม็น
2: ไม่เกี่ยวกับเหม็นเหรอ
5: ไม่เกี่ยว
2: มาเล่นนอนแล้วก็ดมไง

0: เรื่องมันนอนไม่หลับไง
1: ไปเรื่องตัวหนู
2: รุ่นใหญ่พาซ่า

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นเส้นหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยนะจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปันนกปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะก็มันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์นี้สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสลิ้มรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องผลิตภัณฑ์หรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยถ้าให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโอนเอียงอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะอะไรพวกไออะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงนี่นะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างงั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยในขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยลองดูที่คนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันมีเป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลเหมือนกับใช่เลยอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พินิจพิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนอื่นพูดอย่างนี้งี้เราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยอ้าวกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะที่อันนี้เรื่องการให้ไปพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเรายังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนั่นแหละถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมันก็ได้การประชาสัมพันธ์

ได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยนี่นะได้ยินทั้งเสียงนี่นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อไม่เชื่อง่ายว่าเออมันถึงเป็นถึงแต่คนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านถึงบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายมันอาจจะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนั่นนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอาคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยโดยต่อมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดกันโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกแค่นี้พูดดีๆก่อนนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างงี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างงี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างงี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดให้คนอื่นนะเขาพูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นก็จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกคล้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั่นคนนี้คนนี้อันนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพุทธเจ้าเลยนะพวกเรานะเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะ เอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไหมนะได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะเอาเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคารนะ70,000 บาท60,000 บาทเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้ต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างนี้นะเข้าใจไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมในเมื่อเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างนี้นะหลายอย่างนะพวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะอย่างพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่ไอ้อะไรออนไลน์เนี่ยนะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะ
ไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันมันเป็นอบายมุขอ่ะเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีเนี้ยอ้าวอันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นนะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะด้วยความอดทนอดกลั้นโดยที่พวกโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะเจอคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรีกลับมาเนี่ยว่าเป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่ผอ.นะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป.4นะจบยุคป.4นั่นแหละจบป.4เท่านั้นนะแต่ว่าคนที่จบป.4นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่าอย่างไรเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไปไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างเงี้ยนะลองพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างเงี้ยนั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างเงี้ยนะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกธรรมะไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าที่หูยานอย่างนั้นก็ทำให้เป็นปริศนาทางว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพุทธเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพุทธเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมในไม่เมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทำอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปต้องเดือดร้อนวายทำไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนั่นนะตั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างเงี้ยนั่นนะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะอย่างเงี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะมาจากซื้อสั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งของใหม่เอาเข้ามาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอ่ะที่อาจารย์ก็พูดเล่นๆอยู่วันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะนะ การได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาคำนี้แหละ
ย้ำๆเนี่ยว่าเออเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3ปี4ปี5ปีเลยนะกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนะนี่นะนะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเราไหมอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนนะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นก็เรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟคนิวเหรอเก็ตไว้อย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นก็เรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูสิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหงน้ำหอมไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเราในกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะอันมาเนี่ยเป็นคนจมูกไวโอยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำหงน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนี่นะไปซื้อมาเสียอาหารเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมบางเงินถือระวังไม่ใช่สำรวมหมายถึงว่าไอ้นั่นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงเออน่ะได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้ดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละเอออันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเขามาขายของให้คนอินเดียเขาก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบโอ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีนี้พอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเราถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไหร่เนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองอย่างเงี้ยนะพวกเราเขาถึงบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างเงี้ยนะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละอันเดียวนี่น่าเป็นตัวอย่างได้เลยนะอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นอย่าไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่อะไรหรอกบางทีนะเออโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นราคาตั้งราคาตั้งแต่นู่นอ่ะ 5,000คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะ700อย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอ้คนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000ไปแล้วอย่างงี้นะอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างอย่างชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆอย่าไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะเออชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเราเนี่ยนะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมเราต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นเออคนที่มีธุรคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมากเวลาของตัวเองมันน้อยมันก็เจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะเออพอจะเนมัตตัญญูตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละเดี๋ยวบางทีก็ทำถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเออเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไปเหลือ
นี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเอ๊ะเราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวเออก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไป

0: อดกินข้าวเย็นสักเดือนนึงคุณจะลดได้3 4กิโลเลยนะเออคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120 130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง20 30กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่หมายถึงได้2ทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงเอ้ยไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่ทำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะเออไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างหนึ่งคนไม่อยากทำเฉยมันไม่มีที่จะไม่มันว่างนะไม่มีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ก็พูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อจิเลสไม่เข้ามาไม่มารบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะเจริญรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นเออมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้จานเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นนะเออคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะเนี่ยเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาว่างั้นเถอะเออภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพิ่นกินข้าวตัวเองจะไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอย่างนึงนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆ เรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักใจหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้น่ะนะอันนี้ตัวเองเล่นเนี่ยเองก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างนี้แสดงว่าไม่มีความรู้นั่นเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนั่นนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้น่ะนะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเออสมัย

ก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นั่นนะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่านนะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะครูบาอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำมาคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าให้พรว่ายะสะปะปังกตังกะมังกุสลีนปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะแปลว่ายังไงแปลว่ายะสะปะปังปาปังยะสะปะปังกตังกะมังกุสลีนปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปาปาแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำจิตให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรให้พรที่ว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะมิหิโสมังลงกังปะปาติอะภามุตโตวันเจติมาอภิวาทนาสีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มากมายแต่พระองค์ทรงโปรดเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทำประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านน่ะนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นเห็นไหมพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการนะคะซึ่งในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนสารธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้

0: ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านท่านที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกวันนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้อะไรนะผู้ที่จะเลื่อนระดับราชการใช่ไหมจากระดับ C ระดับจัน C อยู่ไหมระดับ8สู่ระดับ9ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางด้านการศึกษาและการบริหารของกระทรวงรู้ฉันกำลังนึกอยู่ไม่รู้จะมาบรรยายไงเจ๊ก็มาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการศึกษาของประเทศชาติของเรานะฮะแล้วก็สังกัดกระทรวงแล้วนะมหาดไทยใช่ไหมไม่ใช่สพทเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและความเจริญของชาติแล้วก็ลองนึกที่ว่าที่เรามานั่งอยู่ในที่นี้เพราะอะไรท่านเพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาบนขุมพชรขุมพลอยนะฮะเกิดมาแล้วนะฮะเราร่ำรวยโคตรเง่าเรากอเราร่ำรวยหรือเพราะอะไรเพราะอะไรท่านเพราะการศึกษาหรือเพราะสมบัติเพราะอะไรท่านที่ก้าวมาถึงทุกวันเนี่ยที่เห็นโลกกว้างอะฮะเพราะการศึกษาไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมท่านเพราะการศึกษาใช่ไหมท่านคนเราจะยากดีมีจนอะไรเนี่ยนะฮะอาตมาฟังตั้งแต่เด็กๆลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีเราคนจนเราเป็นคนจนแล้วไม่ใช่จนธรรมดาท่านจนแบบภาษาอังกฤษเรียก superlative degree มันมีเดอะนำหน้าเดอะpoorest family ซึ่งครูบ้านนอกไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะฮะต้องหา iPhone มาแปลด้วยนะฮะแล้วเกิดมาเป็นคนจนเขาเขียนว่านี่บนขื่อนี่เล่าให้ฟังเสมอเป็นเด็กวัดนอนอ่านเห็นตัวหนังสือตั้งแต่ยังอ่านไม่ออกท่านเขาเขียนอะไรทำไมเรานอนตรงนี้พระต้องไปเขียนตรงนู้นทำไมพระตั้งแต่แล้วพระองค์ไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่เกศตะกายเอาฐานไปเขียนมันเขียนอะไรต่อมาพอเรียนป.1ก็เริ่มจะอ่านเป็นตัวออกพอปลายป.1ก็เริ่มสะกดออกโอ้เขาสอนเราให้เราท่องทุกวันเป็นอคยานที่ให้เราท่องทุกวันว่ามึงเป็นเด็กวัดกันมานอนกับหมาห่มผ้าผีบ้านช่องยากจนข้นแค้นแต่เขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดคนเนี่ยนะฮะคนแค้นแปลว่ายากแค้นที่มันไม่ใช่จนธรรมดานะมันถ้าเป็นสเตรทมันต้องจนในที่นี้อาจจะมีคนจนอยู่เยอะใช่ไหมท่านอาจจะมีคนจนอยู่เยอะเกิดท้องไร่ปลายนาเหมือนคุณติวัฒน์เนี่ยไปไหนแล้วเกิดที่กาญจนบุรีแล้วอำเภอไหนก็ไม่รู้แต่มาไม่เคยได้ยินเลยฮะมันจนแสนจะคิดก็เพราะคิดอะไรไม่ออกแล้วท่านแต่เขาเขียนตบมาท่านต่อไปว่าอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีก็ต้องไปเขียนไว้บ้างบางทีเราจะสอนเด็กสอนอะไรเนี่ยเราเคยสอนด้วยปากเราไม่เคยสอนด้วยปากกาเลยแต่สังเกตไหมพระในวัดในบ้านปากเขาไม่ได้สอนด้วยปากของตัวท่านเองท่านสอนด้วยปากกาคือเขียนเป็นคติธรรมตามต้นไม้ตามที่ต่างๆครูไม่มีทำอย่างนั้นท่านเพราะครูขี้เกียจเขียนเดี๋ยวนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนคติธรรมเปลี่ยนข้อคิดเด็กได้สัปดาห์ละครั้งแต่ครูก็ไม่เปลี่ยนท่านอยู่งั้นแหละให้โรงเรียนวัดสุทัศน์อาตมาเป็นประธานสถานศึกษาบอกนี่ฉันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งนะทฤษฎีบวกพ้นน้ำสำหรับที่จะให้ครูอาจารย์รวมทั้งพระสงฆ์ที่ไปบรรยายตามโรงเรียนได้มีคติธรรมเรื่องบวกพ้นน้ำคือเด็กมันเป็นดอกบัวใช่ไหมท่านดอกบัวมันก็ต้องอยู่ใต้น้ำก่อนกว่ามันจะพ้นน้ำเนี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะแต่ใครจะฉุดให้มันพ้นน้ำต้องมีโคลนเลนเนี่ยมันดีสำหรับเป็นปุ๋ยแต่มันเป็นภัยสำหรับที่ไม่โดนแสงอาทิตย์นั่นอะไรคือแสงอาทิตย์ของเด็กคือครูอาจารย์คือพระอาทิตย์ของเด็ก ถ้าไม่เจอพระอาทิตย์ดีๆนะฮะไม่มีแรงจูงใจไม่มีดอกบัวพ้นน้ำท่านเด็กจะต้องมีความศรัทธาในครูก่อนในผู้บริหารก่อนไม่งั้นเด็กมันไปไม่รอดหรอกฮะมันอยู่ที่ศรัทธาที่เด็กมีต่อครูถ้าเด็กหมดศรัทธาในครูไม่มีทางท่านนั้นครูคือพระอาทิตย์ที่จะนะที่จะส่องแสงลงไปก่อนและยิ่งได้รับแสงพระอาทิตย์มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะตามลักษณะของความลึกของน้ำค่อยๆตื้นขึ้นมานะฮะเด็กคนนั้นจะได้ดีท่านนั้นเด็กที่จะได้ดีแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาด้วยท่านผู้ชมก็เหมือนกันที่มีลูกศิษย์มีลูกตัวให้สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาบัวพ้นน้ำนะฮะบัวที่พ้นน้ำแล้วนะฮะบัวระดับ2ระดับ3และบัวที่เป็นอาหารของปลาและเต่าดูไม่ยากดูแถวที่นั่งห้องหนึ่งไม่เกิน8แถวถูกไหมฮะห้องเรียนหนึ่งถูกไหมใครแย่งกันนั่ง2แถวหน้านั่นคือบัวพ้นน้ำท่านถ่ายรูปไว้ได้เลยแล้วเด็กพวกนี้จะได้ดีทุกคนเพราะอยากใกล้พระอาทิตย์ไงท่านเด็กอยากใกล้ครูไม่ต้องครูอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเขาถือว่าเขาจัดตามลักษณะของมันใครอะไรเข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างท้ายใช่ไหมท่านใครเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรก็เข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างหลังอันนี้ให้โอกาสกันท่านแต่ว่าหมายถึงนักเรียนใช่ไหมท่านลูกตัวลูกศิษย์เนี่ยถ่ายรูปดูซะบ้างว่าเขานั่งแถวไหนเนี่ยแล้วสังเกตดูเถอะใครนั่งสองแถวแรกมักจะได้ดีทุกคนให้ตามสังเกตพฤติกรรมเพื่อนตัวเองและถ้าเรานั่งแถวหลังฝั่งเขานะฮะโดยความสมัครใจเขาจะได้ดีกว่าเราขั้นหนึ่งเขาจะรวยกว่าเราสองแถวที่สองเป็นความสมัครใจนะฮะก็จะได้ดีลำดับไปแต่สองแถวหลังเอาดียากท่านเพราะเป็นบัวใต้น้ำเพราะเขาสมัครใจเพราะนั้นเด็กสองแถวหลังที่เขาสมัครใจนั้นนะคือการสร้างพฤติกรรมตัวเองและเขาจะนั่งสองแถวหลังตลอดชีวิตในการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆและเขาจะไม่กลับมาอย่าไปหวังกับมันอาตมาก็ไม่เคยหวังนะท่านแต่การศึกษามีความสำคัญเพราะนั้นเขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนสะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีอ้าวเฮ้ยเราจนพ่อแม่เราจนยังต้องมาอยู่วัดและคนอื่นก็จนมานอนกับหมาห่มผ้าผีและเชื้อหมาก็ติดหัวเป็นชนตุถ้าติดมือไปแล้วท่านเป็นหิดถ้าติดหลังเป็นขี้กากขี้เกลื่อนถ้าติดตามมาล่มผ้าเป็นหิดแล้วก็มีเชื้อราอีกชนิดหนึ่งเรียกหูดคือโรคผิวหนังครูเป็นทุกอย่างเลยแต่นี่ลูกคนจนท่านแต่ก็บอกอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีแล้วกูจะเป็นเศรษฐียังไงวะเนี่ยถามตัวเองนอนถ้านอนกลางคืนมองไม่เห็นนะท่านนะเพราะมันเป็นตะเกียงกระจกไม่มีโป๊ะด้วยแต่ถ้าวันไหนนอนกลางวันหลวงปู่นอนแล้วล่ะพระแก่บ้านนอกก็นอนแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสนอนกลางวันหน้าห้องต้องเฝ้าเพราะเธอท่านเรียกก็นอนอ่านอาจจะเป็นเศรษฐีเป็นยังไงบรรทัดที่3ลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีลูกคนโง่เป็นเมธีหลวงปู่เมธีแปลว่าเมธีแปลว่านักปราชญ์เมธีแปลว่าด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นที่เขายอมรับเป็นนักปราชญ์พ่อแม่โง่ลูกจะเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงคำตอบมันอยู่บรรทัดสุดท้ายท่านเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนได้คำตอบบรรทัดสุดท้ายท่านจึงได้บอกว่าเฮ้ยเราทำหนังสือไว้เล่มทฤษฎีบัวพ้นน้ำแล้วก็ทฤษฎีบัวพ้นน้ำนะให้ทำเป็นไวนิลซ้ายขวาให้เด็กท่องนะฮะเดือนละ2คติธรรมให้ท่องไปแบบอัคยานแล้วครูจะมีคำอธิบายในหนังสือนะถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะเอาไปเขียนภาษาไทยยังไงบูรณาการถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะไปแต่งเรียงความยังไงเช่นนะแม่เป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกคืออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ต้องให้มันท่องทุกวันไม่ใช่พอถึงเวลาถึงวันแม่เด็กไม่รู้เลยแม่คือใครท่านถ้าอธิบายได้ไหมแม่คือผู้ที่อุ้มไม่หนักอุ้มอะไรท่านอุ้มท้องไม่หนักเป็นแม่คนหรือยังเป็นแล้วเป็นแม่คนหรือยังอาจารย์แว่นเป็นแม่คนหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นหรือยัง ป็นหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: ตอนหลังนะฮะเป็นยังเป็นยังวันหลังมีสามีแล้วไปนั่งข้างท้ายพระไม่ชอบพระอย่างฉันไม่ชอบอุ้มอะไรไม่หนักอุ้มอะไรไม่หนักท่านอุ้มทองและอุ้มลูกหนักไหมไม่หนักไม่อุ้มไม่หนักไม่ยักกันเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระหนีหลับคาอกตักแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราในแต่งกลอนอธิบายแต่งเป็นแหละอธิบายไว้เถอะแม่อุ้มไม่หนักโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่อุ้มไม่หนักไม่ยักก็เหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระนี้เอาหลับคาอกตากแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราก็แต่งเอาไว้แหละสมัยก่อนก็แหละได้แต่ตอนนี้มันเป็นเจ้าเพศแล้วท่านเพศแล้วเสียงเสริมก็แย่ใช่ไหมท่านและอย่างในเวลาแหละเนี่ยถ้าแหละตามศาลาวัดเขาจะมีต้นอะไรต้นกล้วยปักธงใช่ไหมท่านพระจะมีเสียงพระจะดีขึ้นนี่มันเหี่ยวๆเฉาๆมันก็พักเลยเสียงเสริมมันย่ำแย่ไปนะท่านนะถ้าเด็กมันไม่แต่งเป็นอย่างนี้มันหาเหตุผลได้ไหมท่านไม่อุ้มไม่หนักเพราะอะไรมันก็ต้องให้ผลได้ครูภาษาไทยจำเป็นเหนื่อยไม่พักเหนื่อยไม่เคยพักพักไหมแม่พักไหมเป็นแม่พักไหมไม่รักไม่เคยหลวงหลวงไหมรักข้ามภพข้ามชาติไปอ่านประวัติพุทธเจ้าดูเถอะแม่เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาตินะอธิษฐานชาตินี้ไปถึงชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสูงบนสวรรค์ยังตามมาดูแลลูกชาตินี้และมันก็ซ้อนชาติซ้อนชาติซึ่งบางทีเรามาเจอแม่ข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องเขาแต่เขาเกิดรักเราเขาแล้วเราก็รักเขาจริงๆไปอ่านดูฮะในเรื่องสุวรรณสามในเรื่องเต็มมีใบในเรื่องมหาชนกอ่านแค่3เรื่องเท่านั้นแหละท่านจะรู้ว่าความเป็นแม่มันข้ามภพข้ามชาติ 4-5 ชาติยกเว้นแม่ที่ไม่ได้เป็นเทวดามาดูแลลูกไม่ได้ท่านแม่ที่ตกต่ำกว่าลูกถ้าแม่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะพ่อเป็นนะเป็นเทวดาไม่มีที่จะละทิ้งลูกท่านรักไม่เคยลวงแม่แสนแหนหวงหัวเจ้าเฝ้าหาลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงอยู่ที่ไหนลูกแม่แม่แม่โตแล้วนาผมจบปริญญาตรีแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้แกอวดดีใช่ไหมใช่สิฉันมันแก่แล้วดันไปโมโหมันอีกท่านมันให้สงบสติอารมณ์มันดูแลตัวเองได้ใช่ไหมฮะปฏิเสธผู้หญิงหรือเปล่าอ้าวแม่ผมอายุ20แล้วถ้าผมไม่ชอบผู้หญิงเลยนะฮะแสดงผมเป็นตุ๊ดแม่ไม่ใช่ผมเป็นตุ๊ดไหมก็ยังไม่รู้ยังไม่ควรไม่ชอบลูกสาวเราชอบไหมไม่ชอบพ่อล่ะถ้าลูกสาวไปมีแฟนชอบไหมไม่ชอบที่ลูกเขาละมึงจะเอาที่ลูกมึงละมันหวงใช่ไหมไอ้ที่ลูกสาวเขาแล้วจับกับพระเดชศึกถ้าเกิน18ไม่ติดตารางแล้วกูเอาถูกไหมถูกเปล่าไม่ถูกเหรอไอ้หมอนี่โกหกยันตายที่ลูกสาวเราหวงไหมท่านหวงนั่นแหละลูกเป็นลูกสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงยันแก่ยันเฒ่าก็หลับไม่ลงใช่ไหมท่านเงินน่ะอะไรอุ้มไม่หนักหรือไม่พักรับไม่ลงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดเงินทองเบิกไปแม่ไม่เคยคิดไม่หวงสักนิดลูกแบแม่ส่งไม่ใช่แม่ให้ถ้าแม่ให้ไม่รู้จะแต่งไงต่อ ใช่ไหม ลูกแบแม่ส่งไม่คิดเสียดายไม่หมายคืนคงให้ลูกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่ถ้าตอนเราเป็นเด็กเราเป็นลูกแม่เอาตังค์เราไปบาท2บาทจำได้ไหมจำได้แต่พอเป็นแม่เขาแล้วจำไม่ได้ไม่สนใจให้เหมือนความขันน้ำบนพื้นทรายหงายมาแล้วไม่ติดใจท่านนี่อะไรให้ผมไม่ระเบิดไม่คิดผิดไม่แค้นลูกผิดกับเรามีแค้นไหมท่านด่าเรามีแค้นไหมลูกถีบหน้าแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นถีบหน้าเป็นไงระดับ48เนี่ยพอตบหัวหลุดใช่ไหมท่าน แต่พอลูกถีบหน้าโอ้โหลูกแข็งแรงนี่มันถีบหน้าฉันเนี่ยหน้าหงายใช่ไหมลูกหยิกหัวใช่ไหมท่านลูกฉี่รถปี๊ดข้างหน้าแสดงว่าลูกไตดีอะปัสสาวะดีดีไปหมดท่านเออเนี่ยตมาเห็นเขานะไม่ใช่มีลูกเองละท่านโขก็บวชแล้วท่านเออก็คนจนเอาอะไรท่านถ้าไม่ได้ถ้านะเหมือนหมาเน่าลอยมาท่านผีลอยมาไม่แพะบันไดวัดนะพระไม่หยิบผีขึ้นมามันจะเสกเป็นคนได้ไงฮะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกใครยากดีมีจนนะท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาใช่ไหมเวลาขัดข้องไปขอใครขอพระใช่ไหมหลวงพ่อห้องเรียนหลวงพ่อคอมพิวเตอร์หลวงพ่อเออเดี๋ยวก่อนลูกนะฮะอาตมาเนี่ยบอกเรียกครูขอทานเพราะครูผู้บริหารการศึกษาเนี่ยในเมืองไทยมันขอทานนะขอทานคือไงฮะไปขอกับพระถ้าพระด่ามาซะละเดินน้ำตาไหลมาเชียวแต่พระท่านก็ไม่ด่าหรอกเดี๋ยวไปหาให้ครูใจเย็นๆนะผัดพอดพ่อห้องน้ำไม่มีอ่ะต้องใช้งบเท่านั้นเท่านี้ไปขอไหมขอหลวงพ่อให้ไหมให้เศรษฐีให้เราไหมให้ถ้าเขาด่ามาละท่านเขาบอกครูไม่เกี่ยวกับผมเลยไปให้พ้นบ้านผมอะไรว่าเป็นครูจะมาขออีกเป็นข้าราชการสังกัดมหาดไทยเงินไม่มีไงอบต.ไม่มีไงอบจ.ไม่ขอเหรอเฮ้ยหน้าด้านอายไหมท่านอายนั้นสิ่งที่เราอยู่เนี่ยพระทางนั้นแหละท่านเออแล้วพระสงฆ์ไปเอาจากไหนเอาจากความขลังของตัวเองใช่ไหมท่านเอาจากไหนพวกทะลุขลังใช่ไหมท่านจากตาลงนกตลาดนัดไม่รู้กูเก็บเงินไว้ให้เด็กกันแล้วกันสาธารณกุศลพระไทยมันเป็นอย่างนี้บางทีไม่อยากรับแล้วท่านเมื่อก่อนเพลมาเนี่ยท่านจะวันเกิดเจออะไรจะวันอะไรเนี่ยเด็กพิการเนี่ยขอวีลแชร์สัก5คันได้ไหมท่านหาคันอะไรตะกี้เดินผ่านมาเนี่ยห้องอะไรห้องที่อะไรเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะเดินไปดูโถแบงค์20เป็นตับใช่ไหมเนี่ยแล้วมันจะพอข้าววิวแชร์สัก5คันไหมเนี่ย ขอ5คันไอ้นั่นขออีก 20,000 จะพิมพ์เอกสารมันต้องบอกองค์กรละบอกเอาหมื่นเดียวหน้าท่านเอาเท่าพิการไม่ได้เศรษฐกิจมันเป็นไงคุณลองคิดดูสิมันไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อไหร่มาขอฉันอ่ะฉันยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนนะฮะเออยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนก็10กว่าล้านท่านเป็นหนี้โดยเราไม่ไปก่อหนี้เลยเพราะอะไรแต่เป็นการศึกษาแต่มาดูพ่อแม่มั้ยท่านเออพ่อแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่เรารู้อ่ะผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้มั้ยตายไงตายแทนลูกได้ไปตายแทนทำไมเออให้มันเขียนอธิบายสิว่าไอ้ที่ว่าแม่ตายแทนลูกได้เนี่ยตายแทนยังไงถ้าว่าตายแทนยังไงท่านตายแทนง่ายๆ1เวลากินอาหารใครชิมก่อนถ้าเผ็ดใครเผ็ดก่อนถ้าร้อนใครร้อนก่อนถ้ามียาพิษใครตายก่อนถ้ามียาพิษตายก่อนเออแล้วลูกกินเดนแม่ไม่มีตายโหงสักคนนะถูกไหมฮะเพราะแม่มันตายก่อนไงกินเดนพากันเหมือนกันนะไม่มีตายโหงท่านใช่ไหมขาอสงยาปิดท่านเออถ้ากินเดนพระเนี่ยปลอดภัยนะท่านนะกินเดนพ่อแม่ปลอดภัยแล้วว่าไปติดงี้สิทำไมจะต้องไปจัดงานวันอะไรวันม่งวันแม่แล้วเด็กไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีเรียนคงเรียนความเลยไม่เอาเพื่ออะไรเพื่อดึงเด็กไอการเขียนมีความสำคัญนะท่านนะแล้วจะไปบูรณาการอะไรทฤษฎีบุพพนามให้สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงที่เขาพิมพ์หนังสือธรรมะของพระให้พิมพ์ท่านลองไปติดต่อเองอะพระตมาไม่เคยมาขายหนังสือนะฮะให้ลิขสิทธิ์เขาไปได้เขาไปจัด การเองเด็กทุกวันตื่นเช้ามาต้องท่องนะเด็กที่เด็กอะไรเส้นทางสู่ดวงดาวยึดมั่นกตัญญูใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรสม่ำเสมออย่าเผลอใจใฝ่ตามเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่รักไทยทำรงไทยใส่ใจในโลกกว้างยึดแบบอย่างที่ดีรู้รักสามัคคีตลอดเวลาใช้ศาสนาชีวิตคือสูตรพิชิตความสำเร็จนี่คือเด็กใช่ไหมท่านคุณจะไปสู่ดวงดาวได้แบบพวกเราเนี่ยเคยวิเคราะห์ไหมท่านยึดมั่นกตัญญูเรียนเพื่อใครต่อไปเด็กเรียนเพื่อใครท่านเรียนแม่คนเดียวแล้วพ่อไม่เกี่ยวเลยเหรอนี่ไม่ได้เคยได้รักพ่อเลยนะฮะท่านรักพ่อกันเยอะๆท่าน

ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์เป็นพ่อคนหรือยังแม่อุ้มท้องแล้วใครประคองครรภ์แล้วหากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยไม่ลาพ่อนะไม่ว่าเลยถ้าลูกอยากกินนะฮะไม่ว่าเลยคันลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่ถูกไหมไม่มีน้ำเหงื่อพ่อจะมีน้ำนมแม่ไหมไม่มีมันจะเอามาจากไหนแล้วท่านพ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเรารักพ่อเยอะๆกอดพ่อสักบ้างเคยกอดพ่อไหมพ่อหวัดดีพ่อหวัดดีแม่อยู่ไหนล่ะแล้วก็เดินเลยไปหาแม่ผ่านต้นพุทธรักษาไปหาต้นมะลิใช่ไหมท่านพอไปถึงดอกมะลิเป็นไงจูบกันกอดกันทิ้งพุทธรักษาไว้หน้าบ้านแล้วใครดูแลบ้านล่ะท่านพุทธรักษาดอกมะลิก็ขี้อิจฉาพุทธรักษาก็นะใจหนักแน่นหน่อยดอกมะลิขี้อิจฉาคือไงท่านนะถ้าไปคุยกับพ่อนะฮะยังไม่หามาแม่มองเงี้ยยิ่งเอาอะไรไปให้พ่อก่อนนะฮะมึงเสร็จเดี๋ยวมึงโดนไล่เลี้ยไล่เลี้ยงอ่ะแล้วเรื่องพ่อเรื่องแม่แล้วก็บอกงี้ยึดมั่นกตัญญูใครไม่กตัญญูไม่ได้ดีเด็กที่มันเลวทุกคนไม่กตัญญูสักคนถ้ากตัญญูแบบเรานะฮะก็เป็นมาเป็นเราเวลาจะสอนเด็กเนี่ยเอาสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นเป็นมาเทียบกันหน่อยเพราะเนี่ยที่ผอ.ได้มาเป็นอย่างเงี้ยที่ครูได้มาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยลูกศีลก็ไม่มีแต่ที่ไม่ทำชั่วเพราะละกลัวพ่อแม่เสียใจขยันก็ไม่ขยันทุกคนเกิดมาขี้เกียจทั้งนั้นแหละแต่กลัวพ่อแม่ยากจนกลัวไม่มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถูกไหมฮะนั่นคนรักพ่อรักแม่เนี่ยได้ดีทุกคนท่านคนกตัญญูได้ดีทุกคนคนไม่กตัญญูนะคนในละคนนะไม่กตัญญูนะตกต่ำทุกคนมีสองอย่างชิบหายก็ตายโหงไฟรู้ไฟเรียนจะก้าวหน้าต้องทำไมท่านไฟรู้ไฟเรียนไหมเป็นขั้นที่สองมีความเพียรสม่ำเสมอการไฟรู้ไฟเรียนมันต้องมีความเพียรสม่ำเสมอจังหวะของความเพียรอย่าเผลอใจไฟต่ำถูกไหมอย่าถ้าบอกเด็กอย่าแล้วก็หาคำอะไรคำพูดให้มันไปท่องข้าจะจดจำหนึ่งคำคาถาคือภาวนาว่าอย่าเข้าไว้อย่าดื่มอย่าดูดอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านอย่าสนคือยาท่านเท่านี้ก็ยาหลายอย่างใช่ไหมท่านอย่าดื่มอย่าดื่มอะไรท่านของมึนเมาอย่าดูดกัญชาเฮโรอีนอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านรู้จักร่านไหมร่านมากๆเข้าเป็นอะไรพอถอดตัวจากร่านเป็นอะไรท่านแรดใช่ไหมถ้าร่านผู้ชายผู้หญิงไปไม่รอดอย่าโซนที่ถือขับผับบาอย่าสับปะดนอย่าเล่นอะไรสับปะดนอย่าคิดสับปะดนอย่ารนอย่าเฉาทำอะไรอย่ารนอย่าเฉาอย่าไปซึมเศร้าอย่าเกย์อย่ากร้านการบ้านอย่าเดาอย่าหลงไปเข้าเทคคับผับบาร์อย่าดูหนังโป๊วิดีโอลามกจิตใจสกปรกชั่วชักนักหนาอย่ากี้อย่ากิ๊กอย่าจิกเงินตราอย่าเก๋อย่ากาและอย่าตีกันอย่าบ้ามือถืออย่าดื้อพ่อแม่อย่าเชิญอย่าแชร์การเรียนอย่าพรั่นอย่าคมอย่าเข็นอย่าเล่นพนันอย่าสารพันอันที่ไม่ดีเราจะไปเป็นผู้หลานการศึกษาเนี่ยดีกับเก่งเอาไหนก่อนถ้าเก่งแล้วไม่ดีมันเก่งได้มั้ยท่านไม่ได้แล้วท่านนะในวงการการศึกษาธรรมที่ได้บอกว่าครูนะมีความสำคัญท่านทั้งหลายมีความสำคัญเพราะท่านเกิดมาจากครูครูเป็นแสงสว่างทางชีวิตครูสอนศีลฝ่าฟันแก้ปัญหาครูประสาทประสิทธิวิทยาครูเป็นแหล่งแสวงหาความรุ่งเรืองครูเป็นพ่อแม่หนูคู่ที่สองครูรับรองสุขทุกข์ในทุกเรื่องครูมีจิตการรุ่มในขุนเคืองขอกราบเบื้องบาทครูทุกผู้เอ่ยครูเท่านั้นพ่อแม่เราจะมีอะไรก็ไปฝากไว้กับครูบอกเสมออยู่กับพ่อแม่กี่ชั่วโมง12บวกอีก

0: สามเป็นเท่าไหร่ท่านบวกอีกสี่สิบหกอยู่กับครูกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือจากนั้นเป็นอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมท่านแต่เห็นหน้าครูกับเห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าใครมากกว่ากันเพราะ8ชั่วโมงหลับไปแล้วถูกไหมฮะนอนแล้วเพราะประชาชนก็เหมือนกันทำไมไม่รักครูเยอะๆเอาจากครูทางนั้นเอาจากครูทางนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเคยซื้อไปฝากครูบ้างไหมวันเด็กครูจัดงานให้ใช่ไหมท่านจัดงานไหมปีใหม่จัดงานให้ไหมจัดทั้งกินเลี้ยงทั้งของขวัญวันครูเด็กมันเคยจัดงานให้ไหมพ่อแม่เด็กมันเคยจัดงานให้ไหมอ้าวนี่สังคมไทยไม่ยุติธรรมกับครูใครฟังเรื่องอาตมาพูดซะแล้วนะฮะไปจัดการวันครูสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปรณรงค์สมัยอย่าลืมครูท่านเกิดมาท่านก็เป็นท่านก็ได้ดีเพราะครูวันครูจัดกระจอกจริงๆท่านทางบ้านอาตมาเนี่ยจัดวันครูท่านจัดวันครูทั้งอำเภอจัดงานมอบเกียรติบัตรให้ครูฉันถามว่าพอเขามาอาศัยโรงเรียนเราเนี่ยอยุธยาใครอยู่อยุธยาบ้างยกมือสิเป็นคนอยุธยามีไหมอำเภออะไรคุณ
1: นครศรีอยุธยา
0: ครับอ๋อนี่คนเมืองหลวงละแต่ก็ยังดำอยู่ดีอะ เพราะอยุธยามันต้องดำใช่ไหมท่านเพราะดินมันดำดินทำนามันดำมันชื่ออำเภอเสนาอำเภอเสนาจะหน้าตาดีกว่านครหลวงหน่อยนะ ก็มาที่อำเภอเสนาอำเภอเสนาก็ของขุดบอกแล้วเลี้ยงอะไรกันไม่ได้เลี้ยงท่านแล้วเขามีงบเท่าไหร่เขามีงบจัดงานให้มันให้มาหมื่นกว่าบาทครูยังไม่เกษียณทั้งอำเภอเนี่ยนะแล้วครูมาแล้วจะกลับไปหิ้วท้องเปล่าอ่ะไปจัดแจงคุยเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันหาเจ้าภาพเองเลี้ยงครูให้อิ่มตั้งโต๊ะให้ดีแล้วให้นักเรียนโรงเรียนเรามาบริการโต๊ะละสองคนสองคนสองคนเลี้ยงไปสิท่านขนไก่ไปร้อยกิโลใส่กรอกร้อยกิโลใช่ไหมท่านปลานิลร้อยกิโลเลี้ยงให้อิ่มอิ่มแล้วนะฮะกลับบ้านด้วยความสุขแล้วให้พระพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดูแลหลวงพี่ต้องลงไปดูเพราะพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสให้อยู่บ้านนอกเพราะถ้าผิดเพราะพี่ชายหน้าตาขี้เหร่ถ้าเข้ากรุงเทพแล้วเขารังเกียจ ก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมท่านอาตมาหน้าตาดีอยู่บ้านนอกคนเขารังเกียจตั้งข้าวกรุงเทพโอ้แตกซะนะดูแลและให้เราเข้าใจว่าพื้นฐานการศึกษามีความสำคัญรัฐมนตรีต้องให้ละรัฐบาลต้องให้อะไรกับครูเยอะๆนี่ครูยังเป็นหนี้อีกกี่แสนล้านท่านถามว่าครูเป็นหนี้กี่แบบ22เรื่องหนี้ของครูอาตมาวิเคราะห์แบบจะไปปลดหนี้ให้สกสคบอกเขาไปแล้วนะว่าไปทำตามนี้ตามนี้นะฮะแล้วทำสะท้อนถึงรัฐบาลไม่เอาคณะกรรมการไม่เอาบอกไม่เอาเฮ้ยสามภาคและภาคที่สี่ไม่ไปเพราะฉันไม่เห็นแล้วฮะไม่เห็นคุณทำงานกันเลยถ้าปลดหนี้ตามฉันนะครูจะหมดหนี้หมดท่านจะหมดหนี้หมดเพราะหนี้ก้อนแรกมันการศึกษาเป็นหนี้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเป็นหนี้ไหมท่านราชพัฒน์เป็นหนี้ไหมเป็นหนี้แล้วออกไปแล้วจะต้องใช้หนี้พอมีงานทำใช้หนี้ไหมท่านใช้หนี้แล้วไปทำงานเอกชนแล้วทำไงอ่ะทำงานราชการเงินเดือนตกเบิกกี่เดือนก็ยังล้าหลังอยู่นะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ปฏิรูปอะไรก็แต่จะใช้มออะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าไม่ปฏิรูประบบเงินราชการนะโดยการให้ฟรีเงินเดือนแรกค่าเครื่องแต่งตัวนะพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและค่าเดินทางไม่มีทางปลดหนี้ราชการได้และการจะเดินสู่ระบบหนี้และจะเป็นหนี้ผูกพันซึ่งดอกมันขึ้นท่านนี่มากๆเขาใช่ไหมท่านแล้วมันไม่ใช่ลูกคนเดียวอ่ะเวลากู้อ่ะไอ้ลูกที่ไปเป็นครูแล้วท่านไอ้ลูกที่เรียนอีกล่ะไม่เห็นใจกันเลยท่านทุกรัฐบาลแหละแล้วจะมีรัฐบาลต่อไปด้วยการเอาคนมาสู่ระบบราชการเนี่ยท่านเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินสู่เส้นทางนี่เสื้อผ้าเขามี2ชุดรองเท้ามี2คู่รองเท้าหนังคู่หนึ่งรองเท้าอะไรท่านกีฬาคู่ใช่ไหมท่านมองค่าไฟฟ้าต้องมีไหมต้องมีพัดลมต้องมี1ตัวไหมท่านมุ้งต้องมีไหมต้องมีค่าเดินทางต้องมีตามความเป็นจริงและเงินเดือนแรกต้องให้เขาไปเลยถ้าทำไม่ได้นะอย่ามาเอานะอย่ามาคิดว่าราชการด้อยคุณภาพองค์กรเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ทำนี่ละท่านการบินไทยเนี่ยเขาให้กี่ชุดละท่านปีนึงอะแต่งตัวสวยๆด้วยซ้ำไปครูเรานี่ประโถเอ้ย ยังใช้แป้งนะแป้งเม็ดอยู่เลยยังเล่นมังระยะนะแป้งธนาคารแถวพม่าท่านผัดๆมันหน้านวลนะคอดำช่างมันนะไม่มีอะไรเลยท่านจริงๆนะฮะถ้าครูผู้ชายครูผู้หญิงอาตมาเห็นใจจริงๆท่านเห็นใจจริงๆแล้วจะสะท้อนถึงรัฐบาลอย่างเงี้ยทุกรัฐบาลเลยท่านใครทำได้นะใครทำได้เอาคะแนนเสียงจากรายการทั้งประเทศไปรายการที่ไม่ได้ระบบนี้นะเป็นรุ่นพี่อย่าอิจฉาน้องถ้าฉันเป็นถ้าฉันต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหมดนะจะเริ่มระบบราชการด้วยการให้ฟรี1เดือนแรกเครื่องแต่งตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่าแล้วนะพอสิ้นเดือนปุ๊บนะฮะพอสิ้นเดือนปุ๊บต้องจ่ายเงินเดือนเลยมั้ยเดือนแรกต้องจ่ายเลยถ้าคิดเป็นนะท่านนะเป็นนายกอมตะไม่รู้ใครคิดก่อนนะฮะพระคิดคนทำไม่เป็นไรมันต้องมาอายพระแล้วท่านไอ้คิดไม่เป็นแล้วดันมีตำแหน่งในบางคนเนี่ยทุเรศคนคิดเป็นเสื่อมมาบวชพระโลกมันไม่ยุติธรรมท่านนะจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันสำคัญท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเดินเข้ามาสู่การศึกษาเนี่ยถามว่าท่านจะเข้ามาทำไมกันเนี่ยจะเป็นแล้วใช่ไหมท่านเป็นหรือยังเป็นด้วยความจำเป็นเป็นด้วยความฝันเป็นด้วยความหวังนะหรือจะเป็นพลังของการพัฒนาประเทศชาติเป็นด้วยความจำเป็นจำเป็นต้องเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นจำเป็นถ้าคุณไม่ขึ้นเขาขึ้นไม่ได้ถูกไหมตำแหน่งราชการเนี่ยถ้าคุณไม่ขึ้นเขาถือว่าขวางขวางไหมฮะขวางคุณถ้าคุณไม่อยากขวางคุณต้องสละสิทธิ์ไปทำอาชีพอื่นเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ว่าคุณขึ้นมาขนาดนี้แล้วใครจะข้ามหัวเราอาตมาเนี่ยนะเป็นเจ้าคุณจะว่าก็ให้ไม่กล้าพูดกับสมเด็จที่วัดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จให้มคธายกมาบอกท่านเจ้าคุณครับจะว่าให้มาบอกท่านทำไมเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยต้องนั่งหน้าพระครูสัญญาบัตรนะเวลาไปนิมนต์เนี่ยไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ถามทำไมก็อีตนเป็นไม่ใช่อยากจะเป็นเขาให้เป็นไม่ได้ขอเพื่อเป็นเพราะไม่เคยมีประวัติในการขอไม่ใช่ยิงท่านไม่ใช่โอ้โหเกิดมาเป็นคนเก่งแล้วยิงยโสน่ะถ้ายิงอุบลมันใหญ่กว่าเยอะถูกไหมถ้ายิงยโสมันเล็กหน่อยใช่ไหมฮะไม่ได้ยิงแต่ไปนั่งไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ฉันและฉันจะนั่งที่ไหนถ้าเขาจะถวายมากเขาก็ถวายยกเว้นงานหลวงฉันจะนั่งเวลาไปงานก็ไอ้องค์ที่อายุน้อยกว่าเราก็ไปนั่งหน้าไอ้เราอายุมากกว่านะได้เป็นก่อนนั่งข้างหลังไอ้องค์นั้นก็อึดอัดว่าเขาเป็นทีหลังเป็นเจ้าคุณทีหลังเราไปนั่งข้างหน้าพระครูแต่เราเป็นเจ้าคุณเหมือนกันใช่ไหมนั่งข้างหลังพระครูแล้วบางทีพระครูนะไม่ใช่พระครูก็นั่งข้างหลังท่านทำไปด้วยกันเป็นมหาเป็นหลวงพี่มาอีกถ้ายกมาอีกท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสท่านขอร้องบอกเอางี้ไม่ต้องมาพูดฉันไปหาเจ้าอาวาสเองเดี๋ยวไปหาเองหลวงพ่อไม่ต้องให้กับใครไปคุยกับผมผมรู้ดีรู้ชั่วผมมีมโนธรรมสำนึกและผมรู้ระเบียบถ้างานหลวงยังไงกฐินผมก็ต้องนั่งแต่ที่ผมไม่ไปงานหลวงเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งหน้าพระครูอีกหลายองค์และเมื่อผมเป็นชั้นราชผมต้องไปนั่งหน้าเจ้าคุณหลายๆวัดซึ่งผมเคารพนับถือผมเลยงดงานหลวงผมเลยงดงานหลวงงานศพงานอะไรแต่ไม่ไปเพราะนั้นงานวัดสุทัศน์กฐินปีละครั้งเท่านั้นแล้วอย่างนี้นะต่อไปนี้ไม่ต้องนิมนต์ผมเพราะถ้าไม่นิมนต์ผมก็จะไม่ไปกันคนอื่นไงเขาไม่ต้องอึดอัดใจเพราะนั้นท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นไหมจำเป็นต้องเป็นต้องเป็นให้ได้เพราะรุ่นน้องจะได้ขึ้นและท่านได้คนเดียวเนี่ยมันขึ้นอีกหลายตำแหน่งไหมมันขึ้นอีกหลายคนนะเขาจะได้ทำผลงานมาผลงานที่เขาแข่งกันเนี่ยมันไปกันนะมันไปคอขวดนี่ท่านเพราะนั้นเมื่อจำเป็นต้องเป็นสองนะเป็นหนึ่งเป็นความจำเป็นสองเป็นความฝันเป็นอะไรมันต้องมีความฝันท่านไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่เงินเดือนหน้าตาคนจะเป็นนะท่านนะซึ่งเราเข้าระบบเนี่ยดีเหลือเกิน ถ้าเป็นอย่างอื่นนะฮะแย่ท่านคนจะได้อะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่าดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานมารยาทหรือมารยามันเป็นเส้นแบ่งเนี่ยดีหรือดวงคุณเป็นคนดีหรือคุณจะเอาดวงมาเป็นเก่งหรือโกงเก่งไปได้ไหมท่านได้โกงไปได้ไหมได้แล้วอะไรท่านดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานสามารถก็เป็นได้ใช่ไหมท่านสามารถก็เป็นได้ไหมได้แต่เป็นไงท่านผลออกมาเป็นไงมันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมมารยาทหรือมารยาเป็นโดยมารยาทก็ได้ท่านมารยาก็ได้เพราะฉะนั้นในเป็นอะไรท่านมีความฝันไหมถามจริงเป็นแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ลืมไปแล้วว่าท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเคยอธิษฐานว่าเมื่อเสียอสงไขยกับแสนกลับว่านะขอเป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามวัฏฏิปังกรพระเจ้าองค์นั้นพยากรณ์ว่าอีกเสียอสงไขยกับแสนกลับข้างหน้าท่านจะได้เป็นเสียอสงไขยกับแสนกลับนับได้ไหมท่านอสงไขยอสังไขยะแปลว่านับไม่ได้ปัจจุบันนี้เรานับไม่ได้แล้วทำไงท่านถ้ากับปรารถนาของท่านนะแล้วก็ตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างท่านเป็นเปรตอสุรกายขึ้นไปบนสวรรค์บ้างแต่ยามใดตกต่ำเห็นชายผ้าเหลืองเห็นสีอย่างเงี้ยท่านเห็นสีผ้ากาสัพพัทจิตมันจะนึกลึกๆว่าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าเราอยากห่มจีวรสีแบบนี้อย่างคนชมวันสีแบบนี้จิตมันจะกลับแล้วจะเริ่มทำความดีขึ้นจนสุดท้ายมาชาติสุดท้ายเห็นอะไรคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะใช่ไหมท่านพอเห็นสมณะโกนผมภาพในอดีตย้อนลอยถอยหลังไปเสียสงไขยกับแสนกลับเนี่ยมันเข้ามาเลยท่านถึงเวลานั้นไอ้ความกระหายที่จะบวชมาเนิ่นนานเนี่ยพวดเดียวท่านและเป็นการบวชแบบอะไรฮะแบบเด็ดขาดแค่ตัดสามห่วงหนึ่งห่วงลูกตัดสองห่วงมือนะคือเมียตัดสามอีกเจ็ดวันจะได้เป็นกษัตริย์ตัดมันเด็ดตรงนี้ท่านมันเด็ดตรงนี้ใครถามว่าโอ้โหพระเจ้าโหดนะทิ้งลูกทิ้งเมียบอกไม่โหดหรอกถามว่าท่านมาเนี่ยใครมีลูกอายุขวบเดียวได้บ้างยกมือสิใครที่มีลูกอายุขวบเดียวยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอนี่อาจมีเมียกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยฮะใครมีลูกสองขวบบ้างสองขวบใช่ไหมห่วงไหมคะห้าวันนี่ห่วงไหมแล้วทำไมต้องมาเพื่อใครก็เพื่อลูกเขาถามว่าเนี่ยลูกคุณไม่สบายคุณต้องเดินทางไปที่นู้นอีก100กิโลแล้วจะมีหมอที่นั่นแต่ลูกคุณไม่สบายที่เนี่ยคุณไปเอายามาไหมไปพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะพ้นจากละวัฏสงสารท่านจึงไปเอาละท่านจึงปรารถนาอย่างนั้นไอ้เรื่องเมียลูกเนี่ยมันเรื่องเล็กๆเมียมีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมถูกไหมมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่ะมันตายสองเด้งใช่ไหมท่านหนึ่งเมียฆ่าตายสองตายเพราะระบบราชการเอาตายมันมีทางเดียวจะเลิกกับเมียได้ทำตัวชั่วเร็วๆไว้ในบ้านอย่าไปชวนนอกบ้านนะฮะนอนกลนบ้างอะไรบ้างน้ำท่าไม่อาบนะฮะวิธีการจะเลิกกับเมียมันก็มีวิธีการจะเลิกกับผัวก็มีนะฮะท่านมันไม่ได้ยากอะไรท่านแต่ว่ามนุษย์ที่จะพาไปพ้นเนี่ยมันยากนะท่านนะท่านเราไม่มีพุทธศาสนาต้องขอโทษคนที่เป็นมุสลิมด้วยท่านนะท่านเป็นมุสลิมแล้วเกิดในเมืองไทยดีไหมท่านดีถ้าลงเป็นมุสลิมแล้วไปเกิดในประเทศที่อะไรศาสนาอื่นรุนแรงแล้วท่านไม่ดีเกิดในเมืองไทยนะฮะศาสนาพุทธนี่ก็มันล่มไม้ท่านนกมาพักได้ไหมได้คนจนพักได้ไหมได้เศรษฐีพักได้พักได้พักได้ชาวพุทธไม่มีอะไรแล้วแล้วเหมือนต้นโพต้นไทรโค่นได้ไหมท่านได้ได้ง่ายเลยท่านถือขวานไปนะพักและโค่นก็ได้ศาสนาพุทธเอาเลยอาตมาบอกง่ายเหลือเกินนะฆ่าพระฆ่าเนรเนี่ยเท่ากับฆ่าแมวตัวนึง ท่านเชื่อไหม

อาตมาก็สงสัยเฮ้ยมันบาปเท่าฆ่าแมวตัวเปล่ามันง่ายเท่ากับฆ่าแมวตัวเดียวใครเคยเตะแมวบ้างท่านเตะไปแล้วมันมาหาเราไหมมาจับมันเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะถ้าสมัยนี้ไม่ได้โดนทรมานสัตว์นะขนาดบีบคอแมวยังโดนติดตารางนะท่านทวีไกรครบนะยิงหมายังรอดไม่รอดใช่ไหมมาเอาไปเลี้ยงกันบ้างสิครับมันมาปล่อยวัดรักกันจังนั่นมึงว่างมึงมาวัดบ้างสิมาเลี้ยงหมาวัดบ้างสัตว์เดรัจฉานต้องระวังนะท่านอะเราเลี้ยงอยากให้คนมันน้อยใจท่านเลี้ยงสัตว์อยากให้คนเสียเกียรติจะว่าทุกองค์เนี่ยธรรมาบอกอย่าเอาหมามานั่งข้างๆโยมเขาไปไหว้เนี่ยจะไหว้หมาหรือไหว้คนแต่ว่าเขาจะมาไหว้พระไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยท่านจะเลี้ยงอะไรก็แต่เลี้ยงอย่าให้คนเขาอดสูใจการเกิดมาแล้วมีไมตรีศีลเป็นสมบัติความอ่อนหวานใช่ไหมท่านเหมือนเส้นไหมจากได้ผูกพยักไว้ยงเขียนเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรนะถ้าหวานซะอย่างนะท่านนะได้เฮ้ยคนต้องขี้เหนียวนะคนต้องไม่บริจาคไปให้ดีเถอะสวัสดีมาเรื่อยๆก่อนมีงานอะไรก็ไปส่งนักลงเรียนไปเดี๋ยวมันยอมเราเองแหละท่านจะเอาเงินเขาเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยงานศพเนี่ยสำคัญที่สุดพาเด็กไปช่วยให้ครูไปช่วยนะเงินเหลือเดี๋ยวเขาให้เราเองแหละท่านจริงๆจริงไหมอาตมาบอกเนี่ยบอกครูบอกที่โรงเรียนอ่ะพอองานศพเนี่ยเอาเด็กไปช่วยสิครับมันก็ไอ้คนศพคนบ้านเราถ้าจนเด็กก็ไม่ต้องไปกินอะไรถูกไหมเอาไปช่วยสิบริการภาพบริการอะไรเก็บไปกวาดถ้าเงินมันเหลือถ้าเขามีใจทุนการศึกษายังไงเราต้องได้ 5,000 ต้องได้ 10,000 ถ้าเขารวยมากเขาบอกพ่อเฮ้ยเงินเหลือเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีพัดลมอยู่20ตัวโรงเรียนเอาไปไหมได้ไหมท่านได้ถ้าศพไม่ใช่เผาวันอะไรไม่ใช่เผาวันเสาร์อาทิตย์นะเอานักเรียนอย่าโตๆมาเผาศพให้แขกมันเยอะเข้าไปพอแขกขึ้นหมดใช่ไหมให้เด็กขึ้นไปท่านถืออะไรถือดอกไม้จันทร์มาคนละอันๆหรือให้เขาเตรียมไว้ให้พอเด็กขึ้นไปกราบทรงกราบศพมันชื่นใจนะท่านนะถ้าศพคนน้อยเนี่ยมันเศร้าใจอาตมาไม่กลัวตายเนี่ยไม่กลัวไม่มีเงินจัดแล้วท่านเผาไม่แพงแต่กลัวไม่มีใครมาว่ะผีเหงาเป็นผีขี้เหงามากท่านเอาจริงๆนะฮะแล้วเห็นใจคนจัดงานโอ้โหลุงพี่ตายแล้วไม่มีใครมาเลยนะฮะจ้างมันมาก็เอาทุกวันนี้ไปเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กกะว่ากูตายเนี่ยออกข่าวเยอะๆจะได้มีคนไปเผาศพกูน้องจะได้ไม่อายแต่ก็ยังไม่ตายถึงคราวแข็งแข็งไปเชื่อไปเฉียนถึงคราวแข็งอย่าอ่อนนะท่านนะเมื่ออะไรตั้งเด็ดขาดถ้าเด็ดไม่ขาดบาดมือเราโดยกฎเกณฑ์มันต้องบาดมือเราพระพุทธเจ้าท่านอยากเป็นใช่ไหมท่านแต่ก็คุยกันสัพเพละเอาหลายๆเรื่องเขาบอกอะไรที่มันดิ่งไปอย่างเดียวมันเครียดนะท่านนะคุยกันไปหลายๆเรื่องคุยมันสดชื่นเขาไว้ใช่ไหมท่านให้ชีวิตมันสดชื่นพระก็ไปเทศเวลาท่านคุยท่านเป็นคนเนี่ยท่านหัดสดชื่นมันนะไม่ใช่พอขึ้นสี่แปดสี่เก้าพอขึ้นสี่เก้าทางเนี้ยเคยเป็นสี่เจ็ดยิ้มประจ๋อประแจหวานพอสี่แปดเริ่มพอสี่เก้าเริ่มแล้วไงนะกระดกหัวเหมือนหมาท้ายรถทำไมต้องมีอีโก้กันด้วยนะฮะฮะ EQ ก็ไม่มีท่านอีโมก็ไม่มีนะฮะแต่อีโก้มันเยอะคนไทยอ่ะอีกเลยบอกสติปัญญาเลยท่านอีโมชั่นทางอารมณ์ก็ควบคุมไม่อยู่เอ๊ยนี่ดิทำไมจัดงานอย่างนี้เนี่ยแหละคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่อีโก้เยอะท่านข้าราชการไทยเนี่ยอีโก้เยอะยามันเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหมมันเคารพนับถือเรานะท่านนะพอมาเป็นรัฐมนตรีครับท่านโอ้โหเราโทรศัพท์ไปท่านจะคุณมีอะไรครับเดี๋ยวติดต่อเลขาบอกนี่อีตอนคุณเป็นธรรมดาคุณมากราบตีนฉันทำไมเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีคุยไม่ได้ไงวะเลิกกันนะพวกมึงอย่านึกว่ามึงใหญ่นะมึงเป็นไม่เกิน4ปีมึงออกกูนี่ใหญ่ขึ้นทุกวันถ้ากูไม่ทำชั่วไม่มีใครโปรดจะกูเป็นเจ้าคุณหรอกอีโก้เยอะอย่าไปเป็นท่านสบายสบายคุยกับลูกน้องก็สบายสบายบรรยายแบบอาตมาเนี่ยได้ไหมท่านต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยมันสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้าง

0: นะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์ใช่ไหมเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดานั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่ว
1: ท่านผู้ชมคะความกตัญญูคือการรู้สึกสำนึกในคุณด้วยแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆการกระทำเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถาน

นะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปได้ครับ3แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก

เงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับฝากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับ

0: ตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิ
2: ฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

การที่เด็กคนนึงจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนนึงนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลล์เอสติมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลล์เอสติมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาลงมือทำและทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสติมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสติมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสติมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลล์เอสติมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสติมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสติมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนำไปสู่ความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นแล้วก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมา
เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไปและข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนนึงได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงกันค่ะข้อที่1ก็คือ fight ก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนีเด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้ว

เมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่หนึ่งที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตีการโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมาและข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทำอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือเน้นไปที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นจะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลฟ์เอสติมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็น

ผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าความสำคัญกับการให้เด็กๆ เนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราให้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การคาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นในแบบที่เขาเป็น

สุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการเดี๋ยวคุณครูจะกล่าวต้อนรับพระอคันตุกะนะครับที่เป็นแขกของพระอาจารย์ชยสาโรจากนั้นพระอาจารย์ชยสาโรจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับทางท่านเจ้าวาดนะครับแล้วพอพระอาจารย์ตั้งคำถามเสร็จคุณครูเบิร์ตก็จะทำหน้าที่แทนพวกเราจะมีคำถามส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้แล้วแล้วถ้าเตรียมไปแล้วหมดใครจะยกมืออีกเนี่ยก็อนุญาตถ้าเวลายังมีนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็ first of all I would like to Linda you have the microphone okay first of all I would like to offer my appreciation and my gratitude for พระอาจารย์ for having ourEffort to visit our school today. You are most welcome to our school.
1: Nina, 非常的欢迎您来，然后也是感谢阿江师傅能够有这个机会邀请您，非常的感恩。
0: I would like to briefly explain about the beginning of the school, so the Effort would know something about our school.
1: 校长先简单的介绍一下这个学校的起源，所以您能了解一下学校怎么样情况。
0: Okay, the Panyapratip School has been set up by the Panyapratip Foundation. And the foundation is the owner of the school with Prachan Chiasaro as the chief of the spiritual advisor. The school is a boarding school for grade 7 to grade 12. Yes, the key person who would like to set up this school in terms of the funding of the school is the Grandma Thosi Swachuto, my mother-in-law.
1: 那这个基金会，而且是主要赞助这所学校资金的人是 Grandma， 就是奶奶 Thosi 奶奶啊，也是Viti Kumiti 先生的岳母。
0: Ajahn Chiasaro has been the chief spiritual advisor of Thosi School in Bangkok, which aimed to become the Buddhist wisdom school for primary school in Bangkok.
1: 那阿江师傅也是在位于曼谷的，也是 Thosi 奶奶赞助的这个小学，在曼谷，他也是首席精神导师。
0: And Grandma Thosi would like to have a continuation of the students after grade 6 in Bangkok. So she would like to set up the secondary school in order to accept students who graduate from primary school.
1: 那 Thosi 奶奶先是在曼谷建立了这个小学，然后小学他们毕业之后呢，奶奶又希望他们能够继续在这个佛教智慧学校里面学习，所以她又接着为这些学生们建立了这个中学。
0: We all ask for advice from Ajahn Chiasaro, and Ajahn concluded that it would be best to set up a boarding school in the country.So that the training would be quite, complete and sort of full time.
1: 那学校校长们跟阿江师傅咨询之后，觉得说把这个寄宿制学校办成一个，把这个中学办成寄宿制，而且是在郊外、在乡村里面，可能能够给孩子们更全面的这样的一个教育。
0: And Grandma Thosi, who already allocated a big piece of land for Prachan Chiasaro to stay at Ban Rai Thosi, and she happened to have this piece of land also, so she decided to donate this piece of land to set up the school.
1: 那超级奶奶她已经捐赠了大片土地给到阿姜师傅他的那个进修地，那他正好这片土地也是他拥有的，所以他把这一大片土地也就捐赠给学校。
2: And the school has been set up for the last 10 years, and we already have four generations of graduates, about 29 students.
1: 那这个学校已经成立了十年了，已经有四批毕业生啊，二十九位学生。They went to college after
2: yes.
1: they yeah
2: yes yes all of them the, has gone to university education in Thailand and also abroad.
1: 他们全都去上大学，在泰国也有去国外上大学。
2: Yes, so and most of the funding of the school has been donated by Grandma Tosi, and since we are a foundation, we also accept donation from the public, which account for a small percentage.
1: 那这个学校主要资金是由超信奶奶她来资助的，但是因为这是个基金会，所以他们也接受社会公众的这样的捐助但是目前占学校比较小的资金比重。
2: The funding donated is used exclusively for capital investment, for infrastructure, for building. But the operational expenses are funded by the tuition fee.
1: 那么这个所有的公众的基金和基金会的基金主要是用来做这些建筑，对。然后呢，那个日常的运营是学费来支撑。
2: So that's the brief. History of the school, but in terms of curriculum, then maybe in a moment, Ajahn Chiraso can also give some briefing about the curriculum.
1: Okay, 这就是对于学校的这个创建的一个简单介绍。然后关于课程设置，也可能一会儿Ajahn师傅可以提到。
2: And if the venerable abbot would like to ask some question, he may do so. We will be mostly welcome.
1: 如果您有什么样的问题的话，你也可以问，他们会非常高兴，荣幸回答您的问题。How many students?
2: Oh, at the moment is about 125 students,
1: yeah,
2: more or less.
1: 125.
2: Female and male, as you can see.
1: 男生女生都有，您可以看到，the graduates, any of them went to China for study?
2: There is at least one, but he didn't graduate from grade 12. He went grade อะไรนะ ใครรู้บ้าง
3: grade อะไร 9
2: grade 9 they went to China. He went to China. Uh-huh. And this year we have Jessica, ใช่ไหมJessica, a student in Chinese, a student of Krujima and Mini, she's got a scholarship to go to China. เมื่อไหร่ปีหน้าใช่ไหมนะ For the next academic year, we got scholarship. Jessica, อยู่ไหนยกมือขึ้น Jessica, you have to ask one question in Chinese later on, okay? Think about it. We'd like to hear your accent, all right?Think about one question.
4: Okay.
1: 那之前有一位学生去中国留，但是他没有从十二年级毕业，他九年级就去中国了。然后呢，但是我们今年 Jessica 他中国的奖学金啊，他会要去中国上学。然后刚才校长先生让他一会儿要用中文提问，然后我们要听一下他中文的发音。到中国留学，欢迎去我们中国的寺庙。Any students come to China study? Albert is welcoming the student to go to his monastery and study and stay. Yeah.
2: Thank you very much.
4: Yeah. So now I would like to ask you a few questions and then they will be translated into Thai.
1: 那现在阿姜师傅他会问您几个问题啊，然后他们会翻译成泰语。
4: So first, if you'd be kind enough to tell us a bit about yourself and your life and your monastery.
1: 首先能不能请您介绍一下您自己、您的生活啊，还有您的寺院
2: ？Mini, please be ready. Translate into Thai, and with the help of Jima.
4: Yeah, sure can.
5: 我那个寺庙呢在中国的南部，在中国叫江西省，目前叫宝峰禅寺。那是一个历史很悠久的禅宗道场，大概到今天有1250年的历史。我自己呢也是在江西这个地方出家。那在禅宗寺庙里面的他的日常生活呢，叫四大服饰。一个是早上起来4点钟的时候呢，要起来大概4点半，要
6: พระจริงชื่อเย็นเจนพระเย็นเจนนะครับแล้วก็เขาท่าน
7: วัดจะอยู่ที่ภาคใต้ของไชน่าอยู่จังซีโปรวินซ
3: ์ภาคใต
6: ้ภาคใต้อยู่ภาคใต้แล้วก็วัดชื่อเป่าฟง
5: เ
6: ป่าฟงเซอร์นะครับแล้วก็เป็นวัดเซนนะครับแล้วก็มี1,250ปีเป็นประวัติศาสตร์แบบ1,250นะคร
5: ับครับ在我们的寺庙里面呢，它的日常安排是这样子，大概早上4点或者4点半起来，有一个诵经，诵经了以后呢，有半个钟头的静坐，静坐完了以后呢，大概在早上6点半的时候呢，就早斋。
7: ตอนเช้าประมาณตีสี่ครึ่งจะสวดมนต์ตอนเช้า
6: แล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหลังจากสวดมนต์ชั้นเช้าประมาณ6:30นะครับ
5: หลัง因为我现在所处的寺庙呢也是个学校是个佛学院不过我们那个佛学院呢是出家的比丘或者沙弥参与学习所以在早斋以后呢有一个简短的劳动后呢以后有一上午的上课
7: คืออยู่ที่วัดจะตอนเช้าจะมีก็มีคลาสเหมือนกัน
6: ก็มันเรียนมี教学吗？上
5: 教学对
6: 啊，开个农联门跟本农联萨萨拿普算萨萨拿普，然后个
7: 没有
6: 上午
5: 劳动
6: 会有劳动
5: 对
6: 有时候
5: 每天都有
6: 然后个加米这来个。ช่วยการวัดทางความสะอาดหรือช่วย
7: ทุกวัน
6: จะมี
7: แบบนี
5: ้
6: คล้ายๆกับปัจจัยสี่นะครับปัจจัยสี่หรือเปล่าค่ะ
5: 那个中午呢在用完午斋以后呢有一个中午的禅坐的时间
7: หลังจากทานข้าวเสร็จจะมีนั่งสมาธิอีก1 ชั่วโมงประมาณนี้แหละค่ะ
5: 下午呢还是按照学校的安排上课上完课再到下午大概3点半的时候呢就有诵经
7: ประมาณตอนบ่ายจะมี

0: 干 schedule study 门干来卡。
1: 然后到了晚上大概六点钟，有晚上的一个半钟头的禅坐的时间。
0: ประมาณ6โมงเย็นก็มีนั่งสมาธิเหมือนกัน1ชั่วโมงกว่าค่ะ
1: 那到了8点钟呢就学院的学生呢就回到自己的教室自习学习
0: ประมาณตอนเย็นประมาณตอน2ทุ่มนักศึกษาจะกลับไปห้องเรียนพัฒนาตัวเองค่ะ
1: 如果是常住的法师或者僧人的话呢他们就继续禅修静坐到九点半钟九点钟九点钟
2: สมมติเป็นพระพระจังหวะที่นี่นะจังหวะที่วันนะคะจะนั่งสมาธิถึงประมาณสามทุ่ม
1: 晚上是九点半钟休息
0: พระจะพักผ่อนประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะ
1: 整个中国的这个寺庙只要是禅宗道场基本的作息时间都是这样的
2: อันนี้คือ curriculum ของวัดที่เป็น Zen สาย Zen ประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ schedule จะประมาณนี้นะครับ
3: Asked what led him to become a monk in his own personal path into the Dhamma.
4: Yeah. 阿占师傅想请问您，您自己是一个怎么样的历程出家？然后您的这样的一个个人的一个经历的介绍。
1: 好。在我还当学生的时候呢，当时有看到一些关于佛教的书籍经典这个书籍和经典的内容呢让自己非常欢喜所以那个时候就会有开始学习大概是三十年前
0: 可ประมาณตอนพระเป็นนักเรียนเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเขาก็สนใจมากก็เลยตัดสินใจ
2: ประมาณ30ปีก่อน
0: 30ปีก่อน
1: 在中国来说呢不像在泰国哈接触到佛法的机会在泰国是很容易的但在中国是相对来说机会会比较少一些
0: โอกาสที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธไม่ค่อยศาสนาพุทธไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่
2: เท่าเมืองไทย
0: เท่าเมืองไทย
2: ที่เมืองจีนจะโอกาสจะน้อยกว่า
1: 那在那个时候还当学生的时候呢看见了佛教的书籍呢经典它的内容呢让自己觉得非常感动
2: ก็อ่านหนังสือเป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธแล้วรู้สึกมีความประทับใจเกิดขึ้นที่จิตใจนะครับ
1: 可以说它是我们整个人类文明尤其是善法文明的顶峰的成就善法
2: คือรู้สึกที่เป็นวัฒนธรรมที่ของมนุษย์ทั่วไปเป็นสูงที่สุดจุดสูงที่สุดของวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลสูงที่สุดของธรรมะเป็นกุศล
1: 所以感到呢这个事情是值得努力去实践值得努力呢用整个生命呢投入去实践还有学习的地方
0: เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นี่เราร
2: ู้สึกมีคุณค่า
0: ไปทำ
2: มาก
0: ใช่ไปทำ
2: แล้วก็ไปถวายชีวิตไปเรียนรู้ไปศึกษาไปปฏิบัติ
1: 实际上我们佛陀教法说修习戒定慧啊熄灭贪嗔痴它对付的问题呢是我们众生心里面的不善的一面
2: คือพูดถึงปฏิบัติธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญามา มาดักโลภะโทสะโมหะจริงๆก็คือดักที่ความอกุศลที่จิตใจครับ
1: 这些在我们心里面呢我们会感到非常非常的不安还有烦躁
0: สิ่งที่เหล่านี้จะทําให้เราวิตกกังวล
1: 所以需要对它进行调伏还有熄灭
2: ก็คือเราก็ต้องมีอันทำก็คือดักโทษแหละดักโทษจิตใจเรานะครับ
1: นะ在那个时候呢因为那时候年纪比较小所以也是因为这个贪嗔痴的烦恼的原因呢感到没有方法来解决当碰到了佛教的这个修行体系以后呢感到是遇到救星一样的是个非常好的对自己的心灵呢进行净化的一条非常殊胜的路
2: ช่วงเวลายังเป็นหนุ่มอยู่ก็รู้สึกมีทุกข์แล้วก็
0: มีสับสนมีวิตกกังวล
2: มีจิตใจแล้วก็ไม่มีวิธีการจะออกจากตรงนั้นได้นะครับแล้วก็แต่ว่าได้เรียนศึกษาได้ปฏิบัติ
0: พุทธศาสนา
2: แล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึก
0: มีทางออก
2: ใช่ครับ
1: 当然这件事情做起来不去做的话你不会知道它有多难去做的时候才会知道实际上这件事情是要付出很大的努力的
0: ก่อนที่ยังไม่ได้ทำคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เวลาที่ไปทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆค่ะ
1: 因为这个烦恼贪嗔痴我们跟它相处太久了
2: เพราะว่าเรากิเลสอยู่กับเราติดตัวเราแบบนานมากครับ
1: 它几乎就成了我们自己的一部分
0: จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราค่ะ
1: 所以要对它进行处理的话呢经常要痛下决心才行
2: อยากสมมติเราอยากดับทุกข์ที่จิตใจเราหรือดับกิเลสที่จิตใจเราก็เราต้องมีจิตนาค่อนข้างจะแรงครับ
1: 我去出家的时候呢在江西的云居山
2: เพิ่งบวชใหม่ๆที่云居山ที่จังหวัดจังซีครับ
1: 当时还是一个年轻的居士
2: ก่อนจะบวชนั้นก็ยังเป็นโยมอยู่ครับโยมที่ปฏิบัติที่วัดนะครับ
1: 拜见我的戒和尚一成长老
2: พระบวชให้เป็นชื่อพระอีเฉิงครับ
1: 他问我为什么要出家呀
0: เขาถามว่าทำไม
2: มาบวช
0: ค่ะ
1: 我们应该向佛陀学习应该未来成就像他一样的圣果
2: ท่านบอกว่ารู้สึกเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ลึงทางที่พระพุทธเจ้าสอน
1: 他说这个成就佛陀圣果阿罗汉圣果这是会痛的
2: แล้วก็พระอีเฉิงตอบว่าอย่าเป็นยังมีอริยผลของพระอรหันต์อันนี้เจ็บนะเจ็บ
1: 当时我很讶异问为什么会痛呢
2: ท่านก็รู้สึกงงอยู่ทำไมเจ็บทำไมปวด
1: 那么他说您看那个大殿里面的佛像很庄严
0: ดูพระพุทธ
2: พระอีเฉิงต่อว่าอยู่เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในศาลาดูดีดูงาม
1: 他说他是那是什么做的
2: อันนั้นท่านจะดูอะไรครับ
1: 我说是木头雕的
2: ท่านจะไม้ต้นไม้啊
1: 我看我们泰国恐怕比较少这种木头雕的佛像在中国很多
0: ที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีมา
2: พระพุทธรูป
0: ไม่ค่อยทำจากไม้แต่ว่าที่จีนจะมีเยอะกว่านี้ค่ะ
1: 他说一个没有人尊重的没有人礼拜的木头又把它雕成一个有人礼拜有人尊重受人尊重的佛像这要挨很多刀
2: 好家都买替妈咪开口了妈咪开那

0: 有人礼拜的这个木头啊，他要把它多余的，一刀刀要把它削掉。
1: 替假都买他们跑不的路呢，劳动财密打替了给替身体没长变，快快给黑昂啊！
0: 挨了很多刀以后呢，他才能变成佛像。
2: หลังจากถูกแก่แล้วถึงจึงจะเป็นพระพุทธรูป
0: 所以这个过程是会痛的。
1: ระหว่างนี้ก็คือเจ็บ
2: ป่วย
1: ครับ
0: 那这多余的是什么呢？
2: แล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นมันคืออะไรล่ะคะ
1: สิ่งที่เกินคืออะไรนะคะ
0: 多余的实际上就是我们的烦恼。
2: มันคือวิตกกังวลของเราค่ะ
1: กิเลสนะ
2: กิเลส
0: 就是我们说的不善的贪嗔痴的部分。
1: อกุศลจิตอกุศลก็คือโมหะโลภะโทสะ
0: 所以在这个修行的用功的过程中呢，要经常提起精进，断除这些不善法，它有的时候是要有很强的毅力的。
1: ก็คือระวังปฏิบัติธรรมระวังปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสก็เราก็ต้องมีเจตนาข้างๆแรงต้องมี
2: จิตใจแข็งแกร่ง
1: จิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ต้องมีความเพียรด้วยครับ
0: 但是经过这个过程，他整个生命呢，佛陀告诉我们会得到升华。
1: แต่ว่าหลังจากระหว่างเจ็บแล้วก็ระบาดจิตใจเราจะพัฒนา
2: เราจะมีชีวิตใหม่
0: 我的介绍上给我讲完这个以后呢，心里面很受启发。
1: หลังจากพระอิฉันก็คือพระที่ปวดท่านนะแล้วก็พูดเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ท่านก็รู้สึก
2: มีความรู
1: ้มีความรู้ใหม่มีความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดอีกรอบหนึ่งครับประมาณนี้นะครับ
3: โอเคเดี๋ยวก็จะไม่มีเวลาถามเดี๋ยวอาจจะมาถามข้อสุดท้ายว่าความเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าSo this morning I was, heard that there are in the Abbot's Monastery there are 130 monks. So I think many people will be surprised that in China there are so many young men becoming monks or young women becoming nuns. So I'd like to know how is Buddhism becoming more popular? Is it how easy or how difficult is it to become a monk in China?
4: Yeah. 阿家师傅说，今天早上听到您的寺院有120位僧人啊，想加起来，然后其中有很多年轻的沙弥啊，还有成为戒尼啊，那阿家师傅想问，在中国现在佛教是更加兴旺了吗？更加流行了吗？然后成为僧人困难吗？还是容易吗？想请您介绍。
0: 佛教呢，在中国这十几年进步还是很大啊，整个接触到法的人也是比以前越来越多。在我那个刚出家的时候，二三十年前呢，要找到经书都是很难的。那今天因为资讯各方面发达了，就变得容易了。
2: ก่อนที่ก่อนที่20-30 ปีก่อนไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่ว่า
1: ช่วง
2: ภายใน10 ปีจะมีไอที
1: ใช่คือเขาจะศึกษาธรรมะหรือศึกษาพุทธศาสนาง่ายขึ้นโดยที่โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็จะตอนนี้รู้สึกว่าศาสนาพุทธก็จะดึงขึ้นที่ประเทศจีนที่ภายใน10 ปี
0: 想要成为出家的比丘和沙弥呢在寺院方面没什么问题，很容易，只要他的，就是认知，对于出家的认知还有发心是正确就可以。
1: เป็นพระแล้วบิคุณีที่ประเทศจีนจริงๆแล้วง่ายก็คือสมมติเรามีเจตนาถูกต้องเรามีความคิดเห็นสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาครับ

0: โอเคต่อไปเจสสิกามีคำถามอะไรฮะเจสสิกาถามง่ายๆว่าท่านเคยมาเมืองไทยไหมท่านชอบเมืองไทยไหมอะไรง่ายๆอย่างนี้ก็ได้แต่
1: 你的这个是哦怎么样？
2: 非常好，这是一个刚刚我听我们校长介绍，我感到这是非常令人尊重的一个学校，那么这个我们整个基金会还有阿江师傅的这个功德，我非常随喜赞叹。
3: เมื่อกี้เจสสิก้าถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโรงเรียนเราล่ะคะก็พระเยียนจินบอกว่าโรงเรียนเราดีมาก
4: แล้วก็ก็รู้สึกน่า
3: เป็น
4: น่าเคารพ
3: ใช่น่าเคารพ
4: แล้วก็อนุโมทนาทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งพระอาจารย์ชายาสาโรแล้วก็คุณยายทอสีนะคะ
0: ครูเบิร์ดมีคำถามอะไร
5: หนูอยากทราบว่าเป็นทุกข์แต่ปล่อยวางไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ
6: So I'll translate into English. So I said, if you're suffering but you don't know how to let go, what can you do?
7: 问题是如果您
6: You know, if you translate back into English, and I'll translate into Thai. Okay.
7: Okay. 那如果你在受苦的话，你又不知又不能够放下的话，在这种情况下该怎么做呢？又放不下。
5: 受苦。
7: 对，就是精神上或者是内心很痛苦，又放不下，这个时候该怎么办？
5: 是学生提的问题。
7: 学生提的问题。
5: 那要看是哪一种情况。
7: It depends what kind of situation.
6: แล้วแต่ทุกเรื่องอะไรบ้าง
5: 因为这苦啊多种多样
7: Because we have all kinds of sufferings.
6: เพราะทุกมีหลายอย่าง
5: 是心灵上的还是身体上
7: So the 受苦是心灵上还是
6: Okay.
7: It's a suffering.
6: แต่ไงตามคำถามไม่ชัดเจนผ่านข้อที่สอง I said it wasn't a good enough question we gone to the next one and,
7: อาจารย์ชูชู问题不够好下一个问题
5: อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในที่ที่เราเกลียดไม่ชอบหรือในที่ที่ทำให้เรามีความทุกข์มากได้บ้างคะ
6: How do you deal with it when you're in a situation and you really don't like the place or you don't like the people that you're with and you're really you feel a lot of suffering because of this.
7: 如果在一个地方你又不喜欢那个地方也地方的人你就非常烦恼那应该怎么做呢怎么处？
5: 那这也需要看具体的情况。有的时候呢是环境的问题或者是他人的问题那有的时候是我们自己的问题不一定这个方法没办法固定哈如果是我们自己的问题呢当然主要要从改善我们自己来解决自己的心理的不愉快那如果是环境的问题呢也可以通过人际关系的一些调和哈，来缓解这个环境对我们的压力。
7: It depends whether the suffering is really caused by the environment or the people or it's our own fault. If it's our own fault, so we should develop ourselves. And if it's because other people and the environment, we should develop our social skills to be in harmony with

0: others.
1: ถ้าเราอยู่ในสถานที่เราอยู่กับใครแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เราต้องดูให้ดีว่าทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมทุกข์เพราะคนอื่นหรือทุกข์เพราะตัวเราถ้าเป็นทุกข์เพราะตัวเราต้องแก้ที่ตัวเราแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างก็คงจะต้องพัฒนาในการสื่อสารในการอยู่ในปรับตัวให้อยู่ในสถานที่นั้นหรือกับบุคคลเหล่านั้นอย่าไม่เป็นทุกข
2: ์还有一种情况是确实是因为外在的环境的问题但是我们又暂时离不开那这个怎么办呢佛陀经常教我们就用如理作意的方法来解决这个问题
0: Sometimes it's really the problem of the environment, but we couldn't leave that environment. And what should we do is that the Buddha always taught us to use our right view.
1: ในบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสถานที่เราไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นและในกรณีนั้นเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นที่พึ่ง
2: 所以在经典里面经常有佛陀要求发心修行的人忍受寒暑文盲风雨这个是非无情外在环境的这个苦那么第二种呢还有是忍耐呢人就是有情的就是说人们的这个对自己的不友好
0: So in the Buddhist scriptures, Buddha often taught that someone who willing to be follow the path should be willing to endure the suffering causing by the environment, such as the hot or cold, and also the from other people's unfriendly behaviors.
1: ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องอดทนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอดทนอย่างเช่นอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความหิวความกระหายและอดทนต่อบุคคลรอบข้างที่ไม่ถูกจริตและที่เราไม่ชอบต้องฝึกให้จิตใจแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวตามสิ่งเหล่านี้
2: 所以佛陀经常教导我们修习四梵住慈悲喜舍这个就是解决一个是让我们的心理的耐受力会更好慈悲喜舍的修习如果是有努力的去用功的话呢我们对于外界环境的对我们给我们造成的苦我们的内心的耐受力会更好那另外一个呢因为我们修习慈悲喜舍我们也会让这个环境更好不会因为我们的行为给别人带来不愉快
0: And so Buddha often taught us to learn develop compassion equanimity all these things to make us more develop the capability become more patient endurance and this not only can make us to be better endurable to unfriendly environment and also make us a person so that we can make the environment better becoming a better person
1: ในการที่เราจะอยู่ที่ความอดทนนั้นปัจจัยที่จะช่วยมากคือความเมตตากรุณาถ้าเราเจริญเมตตาให้อภัยคนรอบข้างแล้วตัวเราเองก็จะอยู่ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีผลดีต่อส่วนรวมถ้าเราเป็นผู้เจริญด้วยเมตตาเจริญด้วยความอดทนก็มีผลดีต่อบรรยากาศในชุมชนก็เป็นการทำบุญกับส่วนรวมด้วย
2: Okay,
1: so thank you. Maybe come time to Sutai, and I'll just do what we come time so so.
3: อยากทราบว่าถ้าหนูมีความทุกข์หรือความเครียดจากการรับฟังปัญหา

0: จากผู้อื่นแล้วนำเรื่องนั้นมาคิดและหนูไม่สามารถจัดการกับความทุกข์นั้นได้หนูควรทำอย่างไรดีคะ
1: So this person, sometimes people come to them with their problems, and then they feel very burdened by other people's problems, and they can't put them down, and they begin to suffer because of other people's problems and not being able to help them. Then.
2: 最后一个问题，有学生问，就是经常有朋友们来找他，跟他倾诉，这些朋友们自己的烦恼，因为这种事情多了之后，他自己也会觉得非常痛苦啊，应该怎么处理啊？因为对自己处理不了，然后别的朋友们又很痛苦，他又帮不上，所以应该怎么办？
3: 是，那这个也是很复杂的。因为要根据具体情况哈，但总的原则是这样，当我们的力量有所不及的时候呢，我们可以寻求更好的善知识来对我们进行指导。那我想我们有阿江师父在这里，如果我们有人倾诉，给我们倾诉解决不了的问题呢，可以尝试着禀告一下阿江师父，请他给予一个意见。
2: Again, it's a complicated, and it all depends. But as one principle, when we are not capable to solve the problem at hand, we can always ask someone wiser. And you are so fortunate to have Tianzhang here. So next time you have some problem you cannot solve with your friends, you can bring it up to Tianzhang.
1: ท่านก็ตอบว่าถ้าแก้ปัญหาถ้ามีคนมาปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาเขาแล้วแก้ไม่ได้ก็มาปรึกษาท่านอาจารย์ชยสาโลต่อโอเคแล้วมีขอคำถามจากแบบสดๆ สักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายขอให้แรงปัญญาในการตั้งคำถามหน่อยข้อหนึ่งข้อหนึ่ง
4: ครูก็ได้นะครับที่เชื
1: ่อเนี่ยDid you hear?
2: 他这是位老师啊，他问您的问题就是您在十几岁的时候自己是什么样子啊？然后在您出家以后修行之后，您的行为前后有什么改变吗？
3: 在思想和行为上肯定都有改变。在十几岁的时候呢，年轻的时候呢，很不懂事了，就那么出家了以后，他有一系列的戒定慧三学的训练，但我总感到自己做得不够好，还在努力当中。
2: There has been change both in mind and in my behaviors. When I was young, as a teenager, I was quite naughty. But now I have sila and samadhi and panya. It changed me quite a lot. However, I still think I haven't done enough. So I don't really feel very great.
3: 在没出家以前呢也吃也杀生也喝酒，各种习气毛病非常重。
2: Before I become a monk, I drink alcohol and I kill things, and had lots of defilements.
3: 因为我们在农村，
1: ตอนวัยรุ่นก็เหมือนทั่วไปก็ค่อนข้างจะสนเคยดื่มเหล้าบ้างฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้างแต่พอบวชเข้ามาแล้วเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็รู้สึกดีขึ้นทางพฤติกรรมและทางจิตใจแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่ยังจะต้องขัดเกลา
3: 还有最根本的原因，现在想起来呢，

0: 也就是当时自己对自己这一辈子，这一个生命应该投入于哪个方向没有确定，所以处于一个迷茫的不知所措的状态。
1: So now I think back, I think the key problem it was, and when I was that stage, I really don't have a clear idea of my life, the direction, the life purpose, so I was in a state of confusion.
2: ตอนนี้มองย้อนหลังก็รู้สึกว่าปัญหาใหญ่ก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็เลยอยู่แบบสับสนตอนนี้ก็มีทิศทางเรียบร้อยแล้ว
0: 但心呢像那个就像那个海上的船没有锚它也没有方向被风吹到东边东边被风吹到西边就是西边
1: So my mind like a boat on the ocean and doesn't have a direction doesn't have an anchor so it all depends where the wind is going to blow me
2: ก็สมัยนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นเรือเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรสมอก็ไม่มีเข็มทิศก็ไม่มีแล้วแต่ลมจะพาไป
0: 就了解了佛陀的教导还有做了一定的实践以后呢就这个船呢它就有一个非常确定的方向
1: So after I learned the teaching of the Buddha and then put it into practice I felt my boat slowly had have a clear direction
2: ก็พอหันมาศึกษาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเรือของเรานี่มีทิศทางมีเข็มทิศมีสมอละ
0: 虽然这个船继续往前走的时候它肯定还是要经过很多风浪和困难的但是它肯定跟前面的那个这个船没有方向有没有锚被风吹的东边倒西边倒的那是有本质的不同。
1: Although the boat has a very clear direction, it doesn't mean that I will not meet challenge and difficulties. However, it's a total different the game compared with before. There's no direction, no anchor.
2: ถึงแม้ว่าตอนนี้เรือของเรามีเข็มทิศมีอะไรไปแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดวกสบายก็ยังจะต้องมีสิ่งท้าทายแน่นอนธรรมดาโอเคก็วันนั้นก็เลยจบการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ยันจืนก็ขอให้ทุกคนสาธุขึ้นมา
3: สาธุ
2: แล้วท้ายเนี่ยต่อมาก็จะพูดต่อนิดหน่อยในการที่เราเพิ่งขึ้นปีใหม่แล้วจากนี้หลายวันอาตมาจะไม่อยู่วันอาทิตย์อาตมาก็จะเดินทางไปอินเดียเพราะว่ามีจุดประสงค์3ข้อแรกก็คือตอนนี้มีชมรมพุทธที่เมืองเดลีที่ประเทศอินเดียซึ่งมีโครงงานสร้างวัดสาขาวัดนานาชาติวัดประพงษ์ในประเทศอินเดียต่อไปก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็จะช่วยโอกาสในวันคล้ายวันเกิดอาตมาไปนมัสการพระบรมสรีริกธาตุในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองเดลี แล้วก็ เป้าหมายที่2ก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนเดินธุดงค์วันสุดท้ายก็มีเจ้าของโรงเรียนเล็กๆอยู่ในชนบทนิมนต์ไปฉันแล้วอาตมาก็รู้สึกชอบประทับใจก็เลยหาปัจจัยมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพราะโรงเรียนยากจนมากแล้วก็ท่านเจ้าวาดที่วัดไทยกุสินาราก็เมตตาช่วยดูแลการก่อสร้างตอนนี้เวลาผ่านมา1 ปีก็จะกลับไปทำบุญเพิ่มแล้วก็ให้ท่านไป

จัดพวกผ้าห่มพวกอะไรต่ออะไรไปแจกเด็กนักเรียนด้วยนะก็กลับจากอินเดียแล้วก็ไปงานวัดประพงต่อก็ก่อนจะกลับมาที่นี่ก็18 19หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่ต่อนั้นเดือนมกราคมรู้สึกจะไม่มีวันพระอีกแต่ว่าก็คงจะได้เจอกันบ้างในบางอย่างที่อุบลเป็นต้นที่วันนี้เราก็นั่งไปนานพอสมควรแล้วจึงขอเล่านิทานที่เก่าเก่าที่ชอบให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาอย่างหลังจากเมื่อพุทธองค์จะปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นธรรมัตถญาติแต่ให้พระธรรมพระวินัยพระศาสดานั้นเราจึงให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกกับคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระสุตตปิฎกพระวินัยปิฎกพระพิธรรมปิฎกเป็นต้นถือว่านี่ก็คือพระศาสดาของเราซึ่ง นำไปสู่ระบบการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตลอดมาทีนี้ในสมัยโน้นก็มีมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งมีพระทั่วโลกทุกนิกายไปเรียนไปศึกษาแต่วันนี้จะเล่าถึงมหาวิทยาลัยทักษิลาทักษิลาในปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานแล้ว เด็กนุ่มไปเรียนสมัยโน้นสมัยก่อนนี่ถ้ามีบารมีและมีกำลังก็ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิลาทีนี้ต้องเดินออกจากมหาวิทยาลัยในชนบทเดินทั้งวันรอบเมืองทักษิลา แล้วคำสั่งก็คือต้องหาพืชหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาสมุนไพรมาให้คุณครูนี่เรียกว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับหมอชีวกเขาว่านะหมอชีวกเดินทั้งวันพยายามหาพืชหาหญ้าหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคพอค่ำแล้วกลับมาแล้วยอมแพ้ไม่หาไม่ได้เลยมีแต่ยาทั้งนั้นพอเล่าให้พอสารภาพกับท่านอาจารย์ว่าไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวที่ไม่ใช่ยาอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกว่าสอบได้แล้วสอบผ่านในเรื่องนี้ก็มีความหมายทางธรรมะด้วยว่าในทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเราฉลาดถ้าเรามีความรู้เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตดังนั้นการจะมองว่าโอ้นี่ก็โชคดีอันนี้ก็โชคร้ายอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ มันก็กลุ้มใจที่ต้องเผชิญจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบไม่เกิดประโยชน์เป็นการเสียเวลาเปล่าๆเป็นต้นนี่คือความคิดของ นั่นในปีใหม่นี้จึงขอคิดไว้อย่างนี้ว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทุกอย่างให้ระลึกให้สอนตัวเองให้เตือนตัวเองว่าสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในจิตใจของเราได้หากว่าเรากำลังสงสารตัวเองยังกลุ้มใจตัวเองยังทุก

0: จอันนั้นมันก็คือเราลืมพระธรรมลืมธรรมะเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในธรรมะกิเลสในจิตใจของเรามีมากมายกายกองก็จริงแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ชนะหลักธรรมได้ธรรมะอยู่เหนือกิเลสอยู่เสมอมันก็อยู่ที่ว่าเราเข้าถึงธรรมไหมเราสามารถเอาธรรมะคำสอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาในชีวิตเราหรือไม่ดังนั้นก็ปีนี้จึงขอให้เราทุกคนมีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังของพระธรรมอยู่ในใจทำให้เป็นผู้ชัยชนะในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ตลอดกาลนานเท่านั้น
1: ธัมมาทัคคาทาสาธุการังทัทธามะเส

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาก็ได้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจำวันที่6สิงหาคมนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาส่วนวันที่7สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดส่วนวันที่8สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่9สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์ษุณโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาและบนราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าดินมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญ

0: อันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
0: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
2: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
2: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
2: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเพราะจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
2: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
2: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
5: อีกแล้วเหรอเนี่ยโ
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้ก็จะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
2: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
2: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
3: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
4: มาแล้วมาแล้วไหนไหน

0: ได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
0: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
0: ต้นกล้าเหรียญหล่นเม้าหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
2: อาตอมฉันขอโทษนะ
0: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
0: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
3: ่
0: ะ
3: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
3: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินซุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนซุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินซุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินซุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินซุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการซุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินซุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินซุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการซุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินซุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
7: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินซุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินซุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการซุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
7: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินซุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการซุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการซุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 ซม.ต่อปีเลยนะ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
3: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
6: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
6: ครับขอบคุณครับ
2: อดกินขนมฟรีเลยเรา
3: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

Beyond the Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผล

0: อบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะ
0: ชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A- จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดี

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายถ้าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากซึ่งไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียก

ว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: มันเป็นความภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายๆอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญสำคัญหลายๆอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาดเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกเออมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาดเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นอ่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอลวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดัง

นอกจากได้ถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะราตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยละฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนได้กันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาดเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาดนะฮะทีนี้เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาดเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาดเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆ สมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอปทักซ์ออนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จันมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวานิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงนะคะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์มุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือจะบอกเลยว่าจะไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลามาก่อนเลยแล้วก็คือเห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้ผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมีอารมณ์ร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดเราอะไรเงี้ย
2: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาติหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาติเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาติเนี่ยเรามีถ้วยวชิราลงกรณ์และเราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยและเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาดเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี
2: ้ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจะแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปอย่างชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำข้อจัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: เ
2: นอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรอะไรเราทำนะฮะ
4: ฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างข้างให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาร่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาดเป็นส่วนประกอบของงานเนี่ยเขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนนี้นะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาดเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตาม

0: ที่ความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจำบางทีเนี่ยบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เอ้าเขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปแล้วก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาดรุ่นเก่าสู่นักลีลาดรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาดวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาดแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาดหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาดทั้งนั้นหัดลีลาดเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาดวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้1ลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาดไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วๆไป
3: คนที่จะเต้นลีลาดได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาดต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาดแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
4: รูปร่างนักเต้นลีลาดมีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
5: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
0: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาดจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
6: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอยากเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
7: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลาด
0: แรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาดเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทำนอง

ของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกำลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล้าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันหนึ่งคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนตายเส้นลวดไหมเวลาตายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้ายสามเอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าวหนึ่งถอยขวาหนึ่งแยกสองชิดสามตรงมาสี่แยกห้าชิดหกแล้วก็หนึ่งใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไป1 2 3 4 5 6 1ยก2 3 4อย่าแยกเยอะ5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 1ดี2 3 1อย่าแยกมาก

0: หนูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
2: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
3: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลา

เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาศไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาศ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่พารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงทันโลกวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสุตินารีแพทย์และเวชศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องกระบุ๋มครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรควัยทองกันใช่ไหมคะโรควัยทองนี่มันคือมีลักษณะโรคหรืออาการเป็นยังไงอะคะ
1: ครับจริงๆคำว่าวัยทองคือไม่ใช่โรคครับน้องกระบุ๋มเป็นภาวะครับภาวะที่ผู้หญิงทุกคนจะเผชิญหมดก็คือมีการขาดประจำเดือนนะครับเราจะเอาคำนิยามคือเมื่อหมดประจำเดือนไปแล้วเกิน1ปีนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือผู้หญิงวัยทองเนี่ยจะมีขาดฮอร์โมนเพศนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการวัยทองนะครับเช่นมีอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งนะครับแล้วเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นอาการของ
1: ผู้หญิงวัยทอง
0: ซึ่งวัยทองนี่ก็จะเกิดแต่กับผู้หญิง
1: ใช่เรียกว่าง่ายว่าเกิดทุกคนจะมีอาการของการหมดประจำเดือนทุกคนนะครับแต่อาการวัยทองดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจำนวนมากเลยครับ 80-90% ของผู้หญิงมักจะมีอาการร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะอย่างนี้วัยทองก็มีผลกับฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์ความรู้สึก
1: ใช่ครับ
0: ของผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่ครับและนอกจากนั้นเรื่องสุขภาพด้วยนะครับน้องแก้มบุ๋มตัวอย่างเช่นเรื่องกระดูกนะครับบางครั้งผู้หญิงที่วัยทองหมดประจำเดือนไปนานๆนะครับก็จะหมดฮอร์โมนไปนานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุหรือกระดูกพรุนเป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้วัยทองอะค่ะสำหรับผู้หญิงนี่จะเกิดหลัง1ปีเป็นต้นไปที่เราจะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่แล้วถึงจะเริ่มเข้าสู่วัยทอง
1: ครับโดยเฉลี่ยนะครับในคนไทยเราคือประมาณ 48-50 ปีแต่จริงๆแล้วก็แปรปรวนได้ในแต่ละคนไปขึ้นกับประวัติครอบครัวหรือขึ้นกับแต่ละบุคคลกันไปนะครับเอาเป็นว่าเฉลี่ยสักประมาณ50ปีนะครับโดยรวม
0: ซึ่งทุกคนก็อาจจะต้อง
1: เผชิญหมดเลย
0: ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้วัยทองค่ะจะมีผลกับเรื่องการมีคู่หรือว่าคนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันภายในครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันไหมคะ
1: ใช่ครับแน่นอนเลยครับอันนี้ปัญหาวันนี้ที่อยากจะมาพูดให้น้องแก้มบุ๋มแล้วก็ผู้ชมทุกท่านฟังก็คือเรื่องของปัญหาทางเพศเลยในวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะความสุขทางเพศเราแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยนะครับทีนี้วัยทองมีผลโดยตรงเลยกับเพศเลย
0: ยังไงเอ่ย
1: ยกตัวอย่างเช่นเลยอารมณ์ทางเพศนะครับก็อาจจะมีอารมณ์ลดน้อยลงจากที่เราเคยมีอารมณ์ปกติในการต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเรานะครับเราก็อาจจะมีอารมณ์ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเราขณะที่ผู้ชายนะครับอายุสัก50ปียังปึงปังแข็งแรงอยู่นะครับเรามีความต้องการกับเราแล้วเราให้เขาไม่ได
0: ้
1: นะครับก็เกิดจากปัญหาของคู่ครองเราเนา
0: ะ
1: เกิดความไม่สมดุลกันในชีวิตสมรสได้อันนี้ปัญหาแรกและปัญหาหนึ่งนะครับ
0: เป็นปัญหาลำดับแรกที่หมายถึงคนที่อยู่ข้างๆที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยคือผู้ชายจะยังมีความต้องการอยู่ในช
1: ่
0: วงวัยที่ผู้หญิงเป็นวัยทองใช่ไหม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: น
1: ั่
0: นแปลว่าวัยทองก็มีผลกับ
1: ปัญหาทางเพศ
0: เลย
1: ของชีวิตคู่ของเขาแล้ว
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับในจุดนี้ปัญหาจุดนี้ได้ยังไงบ้างอะคะ
1: การแก้ไขมีสมมติถ้าเกิดมาหาเรานะครับเราจะมีการบอกเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องยาที่ถูกต้องให้เน้นว่าอย่าไปซื้อยารับประทานเองตามที่โฆษณาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามที่เรารู้กันต่าง
0: ๆ
1: อ
0: ัน
1: ตรายนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มฮอร์โมนถ้าใช้เองเนี่ยอาจจะเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับเช่นเกิดมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะฮะทางที่เราอายุมากแล้วเราต้องระมัดระวังดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาหาให้แพทย์ดูแลให้เนี่ยการใช้ยาจะปลอดภัยนะครับบางทีเราก็ใช้ยาช่วยบางทีในการแนะนำให้มีอารมณ์กลับคืนมาช่วยนะครับและการป้องกันตัวเองก็คืออย่างเช่นการทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็ช่วยได้นะครับส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่บอกน้องแก้มบุ๋มคือเรื่องของอารมณ์ถูกไหมครับนี่เรื่องหนึ่งละจริงๆยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจอีกตัวอย่างเช่นเรื่องของ การโต้กระตุ้นทางเพศนะครับก็จะน้อยลงด้วยยกตัวอย่างเช่นเกิดเราพยายามมีอะไรกับแฟนละ นะฮะแล้วปรากฏว่าอาจจะเกิดปัญหาเช่นน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดก็จะน้อยลงนะครับรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยความรู้สึกดีๆง่ายมีความเสียวซ่านเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยก็จะลดน้อยลงตรงข้ามกันอาจจะกลายเป็นความเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนี่ก็เกิดจากวัยทองโดยตรงเลยเกี่ยวกับการขาดฮอร์โมน
0: ก็แสดงว่าปัญหาทางเพศนี่ก็มีความสำคัญกับคล้องจองกับเรื่องวัยทอง
1: ใช่แล้วก็เยอะด้วยอย่างในช่องคลอดเองก็มีความแห้งด้วยนะครับ
0: ซึ่งเกิดจากช่วงวัย
1: ใช่ครับพอแห้งเกิดจากฮอร์โมนครับขาดฮอร์โมนวัยทองพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มีการเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการทานยาค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมคะ
1: ขึ้นกับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่องคลอดแห้งนะครับเราก็อาจจะใช้ยาเฉพาะที
0: ่
1: นะครับเช่นกลุ่มฮอร์โมนนะอาจจะเป็นการทาหรืออาจเป็นการเน็บเฉพาะที
0: ่
1: เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนจากฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนถ้าเกิดเข้าร่างกายเราเนี่ยเราก็กลัวเรื่องของการเป็นมะเร็งได้ถูกไหมครับ
0: ค่ะผลแทรกซ้อนนี่คือหมายถึงเรื่องมะเร็ง
1: เรื่องหลักๆคือเรื่องมะเร็งที่คือน่ากลัวที่สุดคือเรื่องมะเร็งใช่ครับ
0: แสดงว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยทองนี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าบุคคลทั่วไปหรือเปล่าคะ
1: อันนี้คือเป็นตามอายุอยู่แล้วนะครับในผู้ป่วยสูงอายุก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นคนวัยทองเองก็เป็นกลุ่มสูงอายุอันชนิดนึงก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคนไข้ที่มาพบคุณหมอค่ะก็คือมีช่วงอายุเริ่มต้นอยู่ที่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: หมายถึงวัยทองใช่ไหมหรือหมายถึงเรื่องเพศ
0: หมายถึงเรื่องวัยทอง
1: วัยทองมีตั้งแต่อายุน้อยๆหน่อยเช่นสัก40อย่างเงี้ยก็มีบางคนวัยทองเร็วนะครับ
0: อ๋อค่ะเกิดจากอะไรอะคะ
1: บางทีอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้ซึ่งไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเกิดปัญหาอื่นนะครับเช่นเป็นเคยต้องถูกผ่าตัดนะมดลูกรังไข่ทำให้รังไข่ถูกสูญเสียไปกลายเป็นวัยทองเงี้ยนะครับหรืออาจจะถูกใช้แซงหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างของรังไข่ทำให้เป็นการสูญเสียไปนะครับถ้าเป็นในกลุ่มที่นะครับเกิดจากตัวโรคหรือเกิดจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาการให้ฮอร์โมนทดแทนโดยเฉพาะเกิดวัยทองเร็วเพราะเดี๋ยวกระดูกผุเร็วนะครับแล้วก็เป็นจนถึงเป็นวัยทองตามธรรมชาติสัก50ปีบางคนอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้นะครับ52 53ค่อยมีนั้นอายุก็มีความหลากหลายพอสมควร
0: แสดงว่าคนที่เป็นช้าก็ไม่มีผลว่าถือว่าผิดปกติอะไรอย่าง
1: เงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ช้าเกินไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วที่บอกว่าช้าเกินไปนี่คือถือว่าจะอายุหลังเท่าไหร่
1: อันนี้บางคนอาจจะช้ามากกว่านั้นสัก55แต่อยู่ในเกณฑ์นั้นหลังจากนั้นยังไงก็ตามหมดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับ
0: วัยทองนี่เป็นนี่มีหลังจากทานยาหรือว่าพบคุณหมอเนี่ยถือว่าจะมีช่วงที่หมดวัยทองหมายถึงหมดจากอาการที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
1: บางถ้าเรื่องอาการถ้าเอาเรื่องของการร้องวูบวาบนะครับแล้วก็หงุดหงิดนอนไม่หลับเนี่ยสมมติถ้าไม่รักษาไม่มาหาเราเนี่ยบางครั้งสักปีนึงนะครับหลังจากที่มีอาการเนี่ยก็จะเริ่มหมดเองก็คือเราจะมีความคุ้นเคยความเคยชินนะครับก็หมดไปแต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีปัญหามาหาหมอดีกว่านะครับอันที่หนึ่งคือมารักษาอาการโดยแพทย์นะครับอาการจะหายอย่างดีนะอย่างเช่นเรื่องของอาการหงุดหงิดร้อนวูบวาบตามตัวนะครับนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็มีผลต่อตัวเองและครอบครัวให้หมอจัดยาที่ถูกต้องให้จะปลอดภัยนะครับดีกว่าเราทนพอทนเสร็จปุ๊บเราก็ไปหงุดหงิดกับครอบครัวคนอื่นก็มีปัญหากันนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บก็มาหาเราเราจัดยาที่ถูกต้องให้ก็ชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับเน้นว่า1ควรจะมาหาหมออันที่2เน้นว่าอย่าหายารับประทานเองที่หมอเจอบ่อยคือการหายารับประทานเองนะปัจจุบันนี้สื่อนะมีผลมากนะครับเช่นไปเปิดจากเน็ตเจอยานู่นยานี่นะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันยาอะไรมากมายแล้วก็ไปซื้อนะครับสุดท้ายเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับเน้นว่าอย่าใช้ยารับประทานเอง
0: แล้วคุณหมอพอจะยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไปซื้อยารับประทานเองมีปัญหาอะไรเป็นต้นบ้าง
1: เช่นหนึ่งอาการข้างเคียงของยาเลยนะครับเช่นกินแล้วแพ้นะครับอาจจะมีผื่นขึ้นหรือเป็นหอบคือมีปัญหาเรื่องหลอดลมตีบนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการได้รับฮอร์โมนเพศมากเกินไปจากยากลุ่มนั้นระยะยาวกลายเป็นมะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคของเลือดนะครับเช่นหลอดเลือดนะครับมีปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันนะครับจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง นั้นก็ยาใช้ยาเองมีปัญหามากมาย
0: ทั้งที่เป็นยาสมุนไพรก็ตาม
1: ใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดปริมาณไม่เหมาะสมคือทุกอย่างดีหมดเลยนะเกี่ยวกับกลุ่มยาแต่ว่าต้องใช้อย่างเหมาะสมและปริมาณเหมาะสมเหมือนกับมาให้เราจัดให้เนี่ยหมอก็ต้องจัดยาได้ปริมาณที่เหมาะสมตามคนไข้แต่ละคนไปและขณะเดียวกันนะครับทางหมอเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของการใช้ยาด้วยเช่นอาจต้องมีการขอตรวจร่างกายเป็นระยะเจาะเลือดเป็นระยะนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์เต้านมเป็นระยะอย่างเงี้ย
0: จะต้องมีการเจาะเลือด
1: ใช่ต้องการตรวจตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าคนไข้รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองเหมือนหงุดหงิดช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนไปอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอันดับแรกที่มาพบคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาอะไรยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกก่อนคือหมอจะประเมินก่อนนะครับว่าเป็นอาการเข้าสู่วัยทองจริงไหมนะครับหนึ่งอาจจะถามจากประวัตินะครับจากอาการต่างๆรวมทั้งอันที่สองอาจจะตรวจร่างกายทั่วไปและการใช้การเจาะเลือดช่วยนะครับเราสามารถเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนในเลือดได้ด้วยนะครับว่าน่าจะเข้าสู่วัยทองหรือระยะใกล้วัยทองจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ประเมินว่าควรจะใช้ยาหรือยังนะครับเพราะยาเองก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับเช่นทั้งกลุ่มฮอร์โมนและกลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเพราะนั้นเองหมอจะดูตามความเหมาะสมด้วยจากคนไข้แต่ละคนเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่เหมาะสมใช้ฮอร์โมนทดแทนไหมนะครับหรือดูแล้วใช้กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนหรือบางครั้งไม่ต้องใช้ยาให้คำแนะนำก็เพียงพอเห็นไหมเห็นว่าการไปหาหมอจะมีประโยชน์มากเพราะหมอจะช่วยในการตัดสินใจให้แล้วก็มีการพูดคุยกันให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันระหว่างทั้งหมอกับคนไข้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องการพูดคุยที่หมายถึงไม่ต้องทานยาเนี่ยค่ะหมายถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาหมายถึงพูดคุยให้คนไข้สบายใจ
1: บางครั้งเกิดมีเหมือนมีอาการวัยทองแต่ดูแลอาการไม่มากนักนะครับดูแลจะปรับตัวได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าขนาดของปัญหาหรือขนาดของอาการเนี่ยไม่มากนักนะครับเราปรับตัวอยู่กับมันได้ก็เหมือนกับบางคนที่ปล่อยตัวไปเต็มธรรมชาติจนแก่เหมือนสมัยโบราณอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะเห็นว่าเอ๊ะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนั้นไม่เห็นต้องรับยาเลยทำไมเราต้องมาหาหมอมันก็มีหลายแบบถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันบางคนก็อาการไม่มากนักนะครับปัญหาของตัวเองไม่มากนักไปหาครอบครัวไม่มากนักเราก็อาจจะให้คำแนะนำให้คำให้การปลอบใจแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจและเข้าใจถึงปัญหาก็หายเองได้เหมือนกันนะครับ
0: ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาค่ะอย่างเช่นถ้าต้องทานยาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทานนานมากน้อยค่ะ

0: สมมติว่าถ้าจะเข้าอยากจะทานยาขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนด้วยถ้าทานฮอร์โมนนะครับถ้าทานฮอร์โมนเลยเนี่ยถ้ามีอาการด้วยร้อนวาบด้วยวัยทองด้วยทานยาวนะครับ5-10ปีเลย
1: โอ้ยาวมากค่ะ
0: น่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากจะทานยาทานยาเองอันตรายมากถ้าจะจู่ทานฮอร์โมนเอง5ปีหรือ10ปีเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งมีแน่นอนถูกไหมครับถ้าไม่ได้เฝ้าระวังเหมือนที่หมอไปในตอนแรกๆนะครับ
1: แสดงว่าผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาหาคุณหมอปัจจุบันนี้ค่ะส่วนมากจะต้องทานยาหรือว่าเพียงแค่พูดคุยปรึกษา
0: ส่วนใหญ่จะไม่ต้องทานยานะครับเราจะมีคัดเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทานยา
1: ะ
0: นะครับ
1: แล้ววัยที่ระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองสามารถมาพูดคุยมาพบกับคุณหมอได
0: ้ไหมคะได้เลยครับอันนั้นเรียกว่าระยะก่อนวัยทองนะครับหรือใกล้วัยทองบางครั้งอาจจะมีอาการแล้วนะครับเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยสมมติสัก40ปลายๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเรื่องของประจำเดือนเริ่มห่างๆออกนะครับได้นะครับแล้วก็เริ่มมีร้อนวาบๆหงุดหงิดไล่เกิดขึ้นแล้วบางคนก็มาหาก่อนก็มีไม่ต้องรอประจำเดือนหมดก็มีนะครับ
1: คือหนูเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณ40ต้นๆยังไม่ถึง45ด้วยบางคนเนี่ยมีปัญหากับคู่นอนก็คือสามีคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอันนี้เกี่ยวข้องกับวัยทองหรือว่ามีผลจากสภาวะแวดล้อม
0: เป็นได้หลายปัจจัยครับเรื่องของปัญหาทางเพศเป็นได้ทั้งทุกเพศและทุกวัยทุกกลุ่มอายุนั่นหมายความว่าเช่นบางทีผู้หญิงนะครับอายุสัก 30-20 ก็อาจจะปัญหาเรื่องของขาดอารมณ์ทางเพศบางทีเวลามีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมาปรึกษาได้เลยอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราก็มีเรื่องของคลินิกสุขภาพเพศให้การบริการดูแลเรื่องของปัญหาทางเพศในทุกกลุ่มอายุนะครับนั้นก็สามารถไปปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเป็นต้น
1: แล้วผู้หญิงบางท่านนะคะที่เข้าสู่วัยทองแล้วแต่ว่ามาปรึกษาปัญหาทางเพศเนี่ยนอกจากการทานยาจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่าอะไรการมีคู่ช่วงชีวิตช่วงระยะเวลาในการกับคู่นอนนะคะมีความสุขมากขึ้นไหม
0: การรักษาทางเพศมีความหลากหลายเยอะครับตัวอย่างเช่นอาจทำเพศบำบัดนะครับ
1: เพศบำบัดเป็นยังไง
0: เพศบำบัดอย่างเช่นเราจะมีการสอนนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสกันอย่างไรมีเทคนิคอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการขมิบช่องคลอดเพื่อทำให้กล้ามเนื้อช่องคลอดกระชับมากขึ้นการปรับอารมณ์ด้วยจิตใจนะครับหรือการใช้จิตบำบัดทั้งมีทั้งเพศบำบัดจิตบำบัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมบำบัดหลายอย่างที่ช่วยในการรักษาปัญหาทางเพศนะครับนอกจากยาเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวในการรักษา
1: แล้วหนูหลายๆคนจะเห็นว่าช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนจะฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้มีส่วนช่วยในเรื่อง
0: กับ
1: วัยทองไหมคะ
0: ปัจจุบันนี้เน้นเรื่องการออกกำลังกายเลยว่าดีที่สุดกับทั้งสุขภาพร่างกายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็สุขภาพใจก็ดีตามมาถ้าสุขภาพเราแข็งแรงถูกไหมครับและสุดท้ายสุขภาพเพศก็จะดีตามมาแน่นอน
1: แสดงว่าการออกกำลังกายก็มีผล
0: เน้นมากเลยในปัจจุบันถือว่าดีที่สุดเลยนะครับก็อย่าให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันแนะนำเลยนะครับอย่างน้องแก้มบุ๋มก็ไปทำเลยสักวันหนึ่งเนี่ย30-45นาทีต่อเนื่องอาทิตย์นึงอย่างน้อย3-4วันนะ3-4ครั้งต่อสัปดาห์นะครับควรทำให้สม่ำเสมอนะครับ
1: แล้วก็จะมีสุขภาพ
0: ตลอดไปนับจากนี้นะครับจะสุขภาพจะแข็งแรงเลย
1: แต่เชื่อว่าสาวๆปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะเขินอายที่จะต้องบอกว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้ว่าโรควัยทองมีความน่ากลัวอะไรยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับครับสวัสดีครับคือจะเห็นว่าอย่างน้องแก้มบุ๋มของเราเนี่ยใช้คำว่าสาวๆกลุ่มนี้ก็เห็นว่าแม้กระทั่งวัยทองที่อายุ50นะครับน้องแก้มบุ๋มยังบอกว่าสาวๆแสดงว่าปัจจุบันนั้นเราจะคิดว่าเราแก่นะครับเพราะว่าเราจะมาต้องไม่ถือว่าตัวเองแก่นะครับเรา50ก็ยังสาวได้จึงเรียกว่าวัยทองนะไม่ใช่วัยแก่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลที่จะมาหาหมอนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นเหมือนเราจะขาดประจำเดือนไปนะครับมีอาการหงุดหงิดนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาทางเพศก็ขออย่าให้อายที่พบหมอหมอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราอาจจะคิดว่าหมออาจจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่จริงเนี่ยเรามีการเรียนรู้และมีวิธีการในการช่วยเราได้นะฉะนั้นว่าไม่ต้องกังวลนะครับมีอะไรแนะนำว่าขออย่างเดียวคือเปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วเดินเข้าหาหมอเลยโดยตรงนะครับหมอทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับสาวๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะวัยทองกับปัญหาทางเพศของผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็

0: ก็เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และวิชาศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่านี้นะคะคือท่ากระดกข้อเท้าขึ้นและลงค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าช่วยยกเท้าขึ้นขณะเดินเพื่อทำให้เราไม่สะดุดล้มค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่พิงพนักนะคะมือสองข้างนะคะจะวางไว้ที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นยืดขาออกมาเล็กน้อยเท้าสองข้างวางบนพื้นนะคะเริ่มที่กระดกข้อเท้าขวาขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่ข้อเท้าซ้ายแบบนี้ค่ะสลับกัน10รอบนะคะนับ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะทำแบบนี้นะคะวันละ3รอบรอบละ10ครั้งนะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับวันนี้เมนูที่เราจะทำคือซุปไข่ผัก3สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็โดยการใส่น้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะใช้ไก่นะใช้ไก่เนี่ยต้มเป็นน้ำซุปนะคะแต่สำหรับวันนี้เราเตรียมไก่ที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคือเราได้เป็นน้ำซุปแล้วแล้วก็ได้ไก่ที่ต้มไก่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเรานำขึ้นมาแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆไว้นะคะเป็นตัวที่ตกแต่งในตัวซุปของเรานะคะวิธีการเตรียมเห็ดหอมนะเราใช้เห็ดหอมแห้งนะคะการเตรียมก็คือเราจะใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำก่อนพอเราได้ลักษณะเห็ดหอมที่นุ่มแล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เป็นจุกนี้ออกพอเราได้เห็ดหอมแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มน้ำเห็ดหอมลงไปต้มนะคะแล้วก็มาดูส่วนของแฮมนะคะเราก็จะหั่นครึ่งเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเราก็จะได้เป็น

ันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเห็ดหอมแล้วก็สุกแล้วถ้าเราทำเห็ดหอมแบบเตรียมไว้ล่วงหน้าคือสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักสามสีลงไปเลยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปพอมีสีสันสวยงามนะคะผักสามสีตัวนี้เราหาซื้อได้โดยการเขาจะมีขายเป็นลักษณะผักแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือถ้าเราเตรียมเองก็ได้เราก็ใช้เป็นแครอทสุกนะแครอทเอาไปต้มสุกก่อนนะคะแล้วก็เม็ดข้าวโพดต้มสุกแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้นะก็สามารถที่จะเตรียมได้เลยนะคะนี่ก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่แฮมนะคะใส่แฮมลงไปแล้วก็ใส่ไก่นะคะที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าซุปจานนี้ค่อนข้างจะมีสีสันสวยงามนะคะมีสีจากผักสามสีแล้วก็

0: นะกระชอนที่ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะอันนี้ต้องระวังอย่าให้ไข่แดงติดมาด้วยตอนที่เราแยกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ใส่ลงไปแล้วมันจะไม่เป็นสีขาวจะติดสีของไข่แดงไปด้วยนะคะนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เราใช้กระชอนนะคะรองที่หม้อแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เราจะได้ไข่ขาวที่เป็นเส้นๆลงไปในซุปนะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันยุ่งยากเราก็อาจจะใช้วิธีการโรยลงไปก็ได้นะคะใช้ถ้วยเนี่ยค่อยๆเทไข่ขาวลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีกระชอนที่บ้านนะคะก็ได้เป็นไข่ขาวที่เป็นเส้นๆแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วเราก็ปรุงรสนะคะวิธีการปรุงรสก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยทั้งหมดนะโดยใส่น้ำมันงานะคะใส่เหล้าจีนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะลงไปทีเดียวเลยเพราะตัวนี้ส่วนผสมของเราสุกอยู่แล้วนะคะอาหารจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะปรุงรสชาติเขาจะนิยมปรุงโดยเฉพาะเป็นซุปนะคะเขาจะนิยมปรุงแบบทุกอย่างเสร็จสุกหมดแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปมันจะทำให้กลิ่นหอมของตัวซุปเนี่ยยังคงอยู่นะกลิ่นหอมของส่วนผสมยังอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุปไข่สามสีของเรานะคะคราวนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนทางคุณค่าโภชนาการของอาหารจานนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าไข่เนี่ยปกติจะมีคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะแต่มีเราใช้ไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะเคยเห็นว่าพวกที่เขาเพาะกายที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาจะทานไข่ขาวอย่างเดียวเขาจะไม่ทานไข่แดงนะคะจะเป็นตัวช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นด้วยสำหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการนี้เป็นทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคน
2: ก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวัน
3: บาริสต้าวัยเก่ารุ่นเก่าในวัยที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้นี่ก็70แล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: กาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลง
2: คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันนี้มันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด

ก่อนหน้าเกษียณทำแมกกาซีนค่ะสายทีวีสายแมกกาซีนนี่แหละค่ะเราเป็นคนเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบถ้าทำแล้วไม่สนุกก็ไม่ทำพอถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราโตเยอะละเราก็กระโดดมาทำเองพอมาทำเองมันก็ประสบความสำเร็จมั่งล้มเหลวมั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันล้มด้วยมือเราอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่คนอื่นทำให้มันล้มก่อนเราจะเปิดเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เหมือนกันเพราะว่ากาแฟเรามันไม่ได้แค่กดเครื่องแล้วจบไงมันก็คือกาแฟที่เขาจะต้องเลือกเมล็ดต้องอธิบายให้เขาฟังว่าในกาแฟของเรามีอะไรแต่ละอันเนี้ยยิ่งเราเป็นคนคั่วกาแฟเองเราก็ต้องรู้พื้นฐานของกาแฟแต่ละตัวว่าควรคั่วแบบไหนเพื่อจะให้มันมีรสชาติของมันหรือมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนของร้านเราอะไรเงี้ยค่ะเสน่ห์ของมันเลยเนี่ยก็คือกาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลงเราจิบครั้งแรกกับจิบครั้งสุดท้ายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกอุณหภูมิกาแฟมันยังอยู่ที่อุณหภูมิหนึ่งอาจจะได้รสชาติหนึ่งแต่พออุณหภูมิมันดรอปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆระหว่างทางมันก็จะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปอาจจะมีความเปรี้ยวเยอะขึ้นมีดอกไม้ตามมาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอตั้งแต่ทีแรกการที่เราใช้เลือกใช้เมล็ดแต่ละอันเนี่ยมันจะทำให้รสชาติกาแฟที่ได้มันไม่เหมือนกันมันมีความหลากหลายของรสทั้งกลิ่นแล้วก็สิ่งที่ได้ในกาแฟแต่ละเม็ดนั้นแล้วมันก็อยู่ที่วิธีการที่เราเลือกหรืออยู่ที่โปรเซสที่เกษตรกรเขาทำมาด้วย เป็นคนกินกาแฟมาตั้งแต่สาวๆค่ะกินจนตัวดำขนาดนี้แล้วค่ะฉะนั้นด้วยความที่เรากินมาแล้ววันหนึ่งพอเราเกษียณตัวเองแล้วเรามานั่งมองว่าเฮ้ยเราเกษียณมานานแล้วนะเราใช้เงินไปทุกวันเราอยากจะทำอะไรที่มันสนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคนเพราะเป็นคนขี้เมามากเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์เราเหตุผลหลักเลยก็คือด้วยความที่เป็นมีแต่ลูกชายมีลูกทั้งหมดฉะนั้นเปิดเพื่อให้เขาเติบโตกันเขาต่างมีครอบครัวมีอะไรก็ไม่ต้องพูดอะไรมากทำให้เขาเห็นขยายให้เขาดูแล้วเขาก็ทำตามส่งต่อค่ะแล้วเราก็ขยับตัวเองโพสิชันตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือไปเป็นคนจัดงานอีเวนต์รวมทั้งดูแลร้านดูแลอยู่แล้วเพราะเราเป็น CEO ของบริษัทอื่น

ราใช้อยู่ในบ้านทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเครื่องล็อกเราก็ใช้อยู่ในบ้านเราแค่เอาของในบ้านออกมาไว้ข้างนอกเท่านั้นเองเพราะเราไม่อยากลงทุนเยอะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครขายแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราเอากาแฟใส่ก้านชงแล้วเราใส่เครื่องเครื่องมันเป็นเครื่องอัตโนมัติมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนทุกกาแฟมันถูกมัดมือมัดเท้าเครื่องล็อกมันแรงคนกดมันไม่ได้ถูกมันถูกมัดมือมัดเท้าก็จริงแต่มันยังสามารถฉะนั้นมันก็เลยจะมีรสได้มากกว่าเปรียบได้เหมือนกับเวลาเราตำน้ำพริกแกงกะปั่นและที่สำคัญเวลาเราตำน้ำพริกแกงมันจะโดนเม็ดพริกแตกมันจะมีน้ำมันพริกออกมามันจะหอมได้มากกว่าในทำนองเดียวกัน

0: กินค่ะวันละ2แก้วเช้า1แก้วบ่าย1แก้วเป็นกาแฟดิบค่ะร้อนเท่านั้นเราเลือกได้วันนี้เรากินเม็ดกาแฟไทยเป็นแม่ฮ่องสอนดอยช้างฟูมูน
1: สำหรับกาแฟก
0: ับ
1: ผู้สูงวัยมันแน่นอนจะต้องมีทั้งประโยชน์และมีทั้งผลเสีย
2: ใช่ค่ะโดยปกติแพทเทิร์นการนอนของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะหลับยากแล้วเขาจะตื่นง่ายอยู่แล้วหลายคนยังทานต่อนะคะเพียงแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะลดความเข้มข้นของกาแฟลง
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะได้ไม่กวนการนอนแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ทานใกล้เวลานอนมากเกินไปกาแฟเนี่ยเนื่องจากมันกระตุ้นให้เราตื่นตัวหลายๆครั้งเนี่ยถ้าพี่บอยดื่มกาแฟแบบเข้มๆหลายๆช็อตบางทีใจสั่นเนาะ
1: จริง
2: ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูโรคประจำตัวของเราด้วยถ้าสังเกตว่าเราดื่มกาแฟเนี่ยแล้วเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นผู้สูงอายุบางรายเน
1: ี่
2: ยที่เราจะต้องวัดน้ำเข้าน้ำออกเราจะต้องเป๊ะว่าคนนี้ต้องไม่ปัสสาวะเยอะเกินไปเดี๋ยวแห้งเกินไปอย่างเงี้ยค่ะของพวกเนี้ยก็จะต้องระมัดระวัง
1: อาจารย์พี่จะแนะนำยังไงดีให้ดื่มกาแฟแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่เป็นผลเสีย
2: ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้จักตัวเราเองก่อน
1: ร
2: ู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรค่ะมีความจำเป็นไหมที่เราจะดื่มกาแฟในขนาดเท่าเดิมหรือเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องลดลงปัจจัยของกาแฟเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ดื่มช่วงเช้าค่ะไปจะได้ห่างจากเวลานอนตอนกลางคืนรวมไปถึงถ้าแบบเราดื่มเข้มมากเราต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยช่วงกลางวันก็จะดีกว่าลุกมาเข้าตอนกลางคืนอยู่แล้วกับอีกอันนึงค่ะที่ปัจจุบันเนี้ยก็มักจะเป็นปัญหานะคะพี่บอยก็คือส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟเช่นน
1: ม
2: ครีมนมข้นหวานน้ำตาลอันเนี้ยน่าจะกระทบกระเทือนกับโรคทางกายของผู้สูงวัยมากกว่า
1: ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในข้อควรระวังในเรื่องของการดื่มกาแฟด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องดูที่สุขภาพของตัวเองด้วยครับอาจารย์พีชว
2: ่
1: าถ้าดื่มกาแฟแล้วควรจะดื่มตอนไหนเวลาไหนผสมกับอะไรบ้าง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ

เมื่อก่อนนี่แบบไอ้นี่มากแข็งแรงมากใช่ฟิตมากเพราะมันใช้ยิ่งกับคาร์ดิโออีกนะเพราะมันออกอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดดูเดี๋ยวมันใช้มือบดน่ะสมัยตอนที่เปิดร้านที่ร้านแรกอ่ะมันใช้มือบดไอ้นี่ยังจะพูดอยู่เลยว่าใครเขาบอกว่าเปิดร้านกาแฟแล้วสบายมาดูเนี่ยตั้งแต่หัวดำจนหัวขาวเนี่ย

0: หลักๆเลยคือขี่จักรยานค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแขนแต่มันคือขี่จักรยานการขี่จักรยานเพราะว่าวัยนี้แล้วเรื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวเข่าการขี่จักรยานจะดีกว่าการเดินเพราะมันไม่กระแทกมันก็เหมือนกับเราออกกำลังกายนะเราทำทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ร่างกายมันจำได้ว่าอ๋อไอ้นี่เขาใช้กดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างหนึ่งที่เราเห็นคือการออกแรงของป้าพิมจะมีวิธีการออกกำลังออกกำลังบริหารช่วงไหล่ช่วงแขนที่มันต้องใช้
2: ถ้าเราก้มทำกาแฟแบบเนี้ยไหล่เราจะติดหน้าซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหามากโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้หญิงเพราะว่าจะต้องใส่เสื้อชั้นในหลายคนจะเอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีก็คือต้องยืดไหล่หน้าต้องยืดไหล่หน้ามีการยืดเหยียดค่ะไหล่ให้ครบทุกองศาจริงๆข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อไหล่ที่หมุนพี่บอยอาจจะเคยเห็นบางคนบอกให้
1: แกว
2: ่
1: งแขน
2: แต่อันนั้นก็ไม่ควรแกว่งเร็วไปเพราะเอ็นจะบาดเจ็บอีกค่ะเราก็คือแกว่งได้ค่ะแต่ว่าต้องช้า
1: เพราะไม่งั้นก็จะอยู่กับ
2: ใช่ไม่งั้นถ้าเราจะติดอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วพอไหล่เรางุ้มปอดเราก็จะไม่ขยายก็ทำให้การหายใจของเราไม่ดีนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราต้องเข็นของหรือยกของเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่ต้องระวังมากในผู้สูงอายุการที่ถ้าเราต้องยกของหนักหรือถ้าเราต้องเข็นของหนักเนี่ยกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังจะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังที่ดีคือการออกกำลังกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล
1: ้
2: ามเนื้อหน้าท้องหน้าท้องส่วนล่างเพื่อที่กล้ามเนื้อเนี้ยมันจะได้ประกบกระดูกหลังเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกของปุ๊บก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าจะต้องยกให้ถูกวิธีด้วยเราจะให้ย่อแล้วก็จับแล้วยกขึ้นมาระหว่างที่ขึ้นก็จะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ค่
2: ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออีกมัดที่สำคัญเลยในการยกของค่ะก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาต้องแข็งแรงด้วย
3: สวัสดีค่ะออเดอร์แล้วเหรออยู่แถวนี้เหรอคะ
4: เคยเห็นคนแก่เช็คไหมนี่แหละสาวเช็คมาแล้ว

0: คนนี้เป็นลูกค้าตั้งแต่ร้านแรกแล้วก็ยังมาสม่ำเสมอ
1: เราไม่เคยกินกาแฟดิบไงไม่รู้จักนั่นแหละเริ่มครั้งแรกเริ่มไปลองกินดูจากกาแฟน้ำส้มเริ่มมาเป็นกาแฟดิบเย็นดิบร้อนเฮ้ยแปลกว่ะเราไม่เคยเจอนะคือครั้งแรกเลยมันแตกต่างชัดเจนครับอย่างร้านนี้คือเขายึดการทำเป็นสโลบาร์แล้วก็เมล็ดกาแฟทำเองทุกตัวมีให้เลือกหลากหลายมีขั้นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอิมพอร์ตหรือว่าจะเป็นโลคอลไทย
2: ดื่มกาแฟดำพวกอเมริกาโน่อย่างเดียวจะชอบประเภทแบบคั่วแบบคั่วกลางกึ่งไม่เข้มมากค่ะภูมิใจในตัวคุณพี่เขาว่าไม่คิดว่าวัยขนาดนี้จะมานั่งบดมือกาแฟจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยอ่านบทความของ

0: ของป้าพิมมาก่อนอยู่แล้วค่ะก็เลยเหมือนรู้จักเขามาก่อนเหมือนคนอายุรุ่นนี้แล้วด้วยเนาะเออเป็น energy ดีๆที่เราแบบเห็นเขาเหมือนกันใช่แล้วก็อยากเป็นแบบป้าพิมเพราะว่าดูไม่เหงาไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ
1: มันต้องเตรียมข้าวของละเพื่อที่จะเปิดร้านแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างแล้วก็เช้าตื่นมากว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างไกลก็รู้อยู่บ้านกรุงเทพรถมันติดก็จะใช้เวลาช่วงตรงนั้นน่ะทบทวนดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรมีกาแฟเหลือกี่ตัวตัวไหนมีความเป็นยังไงอะไรเงี้ยมาเปิดร้านปุ๊บต้องดูว่าในร้านมีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรยังไงแล้วก็อยู่ยาวจนถึงปิดร้านพอได้เวลาปิดร้านเราก็ต้องเก็บอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็ตรวจดูสต็อกว่าวันนี้เราขายอะไรไปมีอะไรเหลือบ้างเม็ดขาดไหมแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็คั่วกาแฟแล้วถึงจะได้นอนจริงๆอ่ะเป้าหมายเลยอ่ะเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองนะเราอยากมีสังคมใหม่ๆเราอยากเจอคนใหม่ๆเราอยากได้พบการพบปะเจอได้พูดคุยนี่คือเหตุผลหลักที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวเราก็ยังรักวิถีนั้นอยู่เรายังอยากเจอคนอยู่ยังอยากได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวันจริงๆมันดีนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างเป็นกังวลก็คือความที่หลากหลายผู้คนที่หลากหลายที่เดินมาหาเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรแค่กินกาแฟหรืออย่างอื่นอยากมาลองชิมแล้วก็อยากมาลองเชิงเราจะรับมือคนพวกนั้นได้ยังไงต่างหากมันก็เป็นอะไรที่สนุก

0: อะไรที่เราทำเองได้อะมันดีอยู่แล้วค่ะเพราะเราสามารถกำหนดเองได้นี่ถ้าเป็นไปได้มีไร่ปลูกเองนี่ก็จะไปปลูกเองแล้วนะอย่าเสียดายว่าเรายังมีขนาดนั้นหรือว่าไปคุมในไร่เองได้คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดทำยังไงที่เราจะสามารถบอกแบบกาแฟของเราเองได้แล้วพอมันจักจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปทำไม่ว่าจะเป็นดิปเป็นชงเครื่องหรือเป็นกดจากเครื่องล็อกก็แล้วแต่นั่นคือความเป็นตัวตนของเราเราสามารถกำหนดได้เองหมดทุกอย่างเราต้องให้ตัวเองพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่จะมีแรงในการทำงานวันใดที่เรารู้สึกเราเหี่ยวเฉาเราก็บาลานซ์ชีวิตสิอาจจะหยุดสักวันสองวันอยากบอกเด็กรุ่นใหม่มากเลยที่เขาทำงานกันหางรุ่งหางค่ำเขาไม่เผื่อไว้เลยเหรอว่าตอนแก่ตัวเนี่ยไอ้เงินที่หาไว้ตอนนี้เยอะๆเนี่ยมันจะไปถูกใช้ตอนที่ไปจ่ายค่าหมอนั่นน่ะใช้ชีวิตบาลานซ์บ้างดีกว่าไหมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่แก่มั่งแล้วไป
1: สิ่งที่ป้าพิมพ์ลงมือทำเนี่ยมันมาจากความชอบก็จริงแต่มันโกออนไปสู่เป้าหมายได้จริงๆนั่นคือความสุขจะไม่คิดว่าความสำคัญในการสร้างเป้าหมายสำคัญมากน้อยแค่ไหน
2: พี่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเราพบว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตการได้ทำในเรื่องที่เรามีความสุขค่ะที่เราสนใจของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าค่ะลดความเหงาความโดดเดี่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพใจของเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วงานอดิเรกอาจจะเป็นแค่การได้ออกไปเจอเพื่อนค่ะการได้พูดคุยกันค่ะการได้ทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราไม่น่าเบื่อ
1: ค่
2: ะแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยมีความสุขส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเป้าหมายมันไม่ได้ต้องใหญ่มากเนาะไม่ต้องทำธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าแค่เรามีความสุขอยู่สบายกายสบายใจในทุกๆวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันนึงได้
1: อาจารย์อยากจะบอก

0: ไรกับผู้สูงวัยหลายๆท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อถึงวัยนี้เราหมดคุณค่าที่จริงแล้วผู้สูงวัยมีคุณค่าในตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
1: การมีอยู่ของทุกๆคนเนี่ยค่ะพิชเชื่อว่าเป็นคุณค่าสำหรับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับใหญ่ชุมชนต่างๆรวมไปถึงสังคมเล็กๆของเราเองการมีอยู่ของผู้สูงวัยทุกคนรอยยิ้มของพวกเขาความรู้องค์ความรู้ในอดีตของพวกเขาประสบการณ์ต่างๆที่เขาแบ่งปันให้กับผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี้ยพิชเชื่อว่ามันมีคุณค่าเสมอ
0: บางทีเพียงแค่ประสบการณ์จากท่านเล็กน้อยก็มีคุณค่าสำหรับเราแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: จันพิชครับสุขภาพกายอาจจะเสื่อมถอยไปแต่ถ้าสุขภาพใจของเรายังดีอยู่จะไปคิดว่ามันจะส่งผลให้ผู้สูงวัยนั้นมีความสุขไหมครับ
1: ผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยค่ะมาด้วยปัญหาสุขภาพกายแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอาการต่างๆเนี่ยเกิดจากใจไม่สบายใจไม่ดีขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาสุขภาพกายหลายๆอันก็ส่งผลทำให้ใจไม่สบายได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันเสมอ
0: ครับ
1: ถ้าเราใจของเราดีเนี่ยค่ะไม่ว่าร่างกายเราจะไม่แข็งแรงหรือร่างกายเรามีโรคอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่านจุดที่เรารู้สึกว่ายากลำบากเราก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้
2: เสน่ห์ของมาเธอร์โรสเตอร์คือเราทำหมดที่สำคัญที่สุดเราทำมันด้วยใจเรารู้แต่ว่าอันนี้คือเราทำสุดหัวใจของเรา

0: ป้าพิมพ์
1: ความสุขคือการได้ทำงานความสุขก็คือการได้เห็นตัวเองมีคุณค่าความสุขของป้าพิมพ์ก็คือการได้เห็นลูกๆเจริญเติบโตการได้เห็นร้านเป็นที่รู้จักและที่สำคัญที่สุดการได้เห็นว่าลูกหลานมีอนาคตค่ะ
0: ส่งเสริมสุขภาพดีและ good feeling ให้กับผู้หญิงอย่างป้าพิมพ์
1: ทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำค่ะทุกวันนี้เรายังมีความสุขอยู่กับการเปิดร้านกาแฟเราค่อนข้างเตรียมตัวว่าเราตัวเล็กๆแล้วเราทำอย่างเล็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเต่าช้าเพราะว่ามันคง

0: อายุเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดสำหรับป้าพิมพ์อายุจริงกับอายุใจยังไม่เท่ากันใจยังสดใสวัยรุ่นอยู่มีความรู้สึกว่าเรายังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายตื่นเช้ามาเราได้กินกาแฟได้ชงกาแฟนั่นก็คือความสุขที่หนึ่งเกิดขึ้นละต่อมามาอยู่ร้านมาดูแลร้านความสุขที่สองเกิดขึ้น
1: คือผู้หญิงอย่างป้าย
0: ิ่งใจดีมีความสุขมากกว่านั้นคือลูกค้าเดินมาแล้วเอาเงินจ่ายให้เรามันก็คือความสุขมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันหาความสุขของตัวเองให้เจอและทำมันซะให้มีความสุขทุกวัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามเกิดวันที่20 กันยายน 2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามบิดาและมารดาชื่อนายเลี้ยงและนางลาบทรัพย์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเรระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแขนงอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็น1ใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีลูก2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญเกิดวันที่13 กันยายน 2473ที่กรุงเทพมหานครบิดาและมารดาชื่อนายทองดีและนางสายสวัสดิ์อิสรกุลด้านการศึกษาเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์แล้วกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2568สิริ94ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 17:56 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยเสด็จพระราชกุศลทรงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราช

ทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนเวลา 18:04 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิBJC Big C และคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและนำเกล้านำกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประสงค์ใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568และพุทธศักราช2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 18:13 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทน้อมกล้านำกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน1คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีวันนี้เวลา 9:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกสมเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าท่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาคาเดตสกูลขึ้นที่บริเวณพระราชวังสารานรมเมื่อวันที่5สิงหาคม2430เพื่อผลิตนายทหารซึ่งจะเป็นผู้นำกองทัพทหารประจำการสมัยใหม่คาเดตสกูลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งมีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งและเมื่อวันที่1มกราคม2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามโรงเรียนในร้อยทหารบอกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีพระราชกระแสให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งปัจจุบันด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมใช้เวลาศึกษา5ปีปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอน10สาขาวิชาประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆท่านสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีพลโทอาชินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 13:59 นาทีวันนี้สมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2519เฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานะบุตโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1สาขาครูสังคมศึกษานายธนวัฒน์นายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สาขาการศึกษาก่อนปฐมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสงครามสาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนายสัญชัยช่องบารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสที่คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสิตพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569จากนั้นพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมผู้สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต
่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเลขาธิการหมู่มูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาจากนั้นพระราชทานพระราชบรมการให้นายประสิทธิพงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานพระราชโอรสให้นายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมสิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

วันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกับการเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องประการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่15กองทัพปกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี2488ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ท่อแผนที่ภาพ

รวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ป้อมซีโรโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่2เป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเวลา 13:00 น.ทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffle Place สร้างเสร็จในปี 2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนในร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จัดสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 น.เสด็จลงณห้องบอลรูม3โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อย

และข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

0: ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8และเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00

9นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีเสด็จพัดมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101ตันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อำเภอเสรภูมิจังหวัด101เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการครอบคลุมพื้นที่215หมู่บ้านของจังหวัด101และจังหวัดยโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนำการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า83นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ40ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของสังคมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะถิ่นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการวิศวกรสังคมสปอตไลท์ส่องที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่นสปอตไลท์ส่องที่ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ของนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรพร้อมร่วมทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆและแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101สู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้าและอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีพลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิรัชทานปันสุขและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยส่งให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศแม้บางคนจะกล้าพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาสและได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม
ก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าประชุมกว่า290คนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรฐานทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสยุคดีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน 15,000 หลอดและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบตลับทดสอบจำนวน 100,000 เทสจากบริษัท HIP Global จำกัดเพื่อนำไปใช้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำรับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประสาทนุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสกลนครวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่มูลนิธิราชแรกประสาทนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประสาทนุเคราะห์63อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน647คนมีครูและบุคลากร88คนมีนางยารตีเศรษฐบุพภาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี AI โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้ง AI คลับและการจัดอบรมทักษะความรู้ด้าน AI ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์แก่ครูบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นในการระมัดระวังการใช้ AI โดยให้ยึดหลักการใช้ตามหลักจริยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งยังดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างสมดุลเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยอีกทั้งยังมีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทินาฏศิลป์ศิลปะจินตคณิตรักบี้ฟุตบอลมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาในสาขาช่างยนต์สาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประสาทนุเคราะห์53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและคิดคำนวณให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันเพื่อน
ท่านี้โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมนุมแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเอง

ได้อาทิชมรมทบีนัมเบอร์วันการย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนพลยางคำเข้าหางงอกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แต่นวัตกรรมอาหารรุ่นที่5จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครูบุคลากรและนักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทดูตี้เซนแฟคทอรี่จำกัดและบริษัทในเครือสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทุปัตเตมีพร้อมครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดบุพพารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญญาวาสวัดอาหารน้อยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนิยมไทยบริษัทพัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และนางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดทรัพย์ยี่หร่าวัดตะบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทลัสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายณัฐพลวันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดครหบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนอนจังหวัดสิงห์บุรีวัดสแกวัดลำเชิงไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริษัทมนทาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกอลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูป

0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือปลดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสกุลทูปะเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: จะพบกับสาโนดาษสาโบคลณีลิงข้างบังชนีลิงกวางละมังสายทั้งหลายก็ได้พบแต่ถ้าเกิดไปทางนี้อาจจะเป็นทางลัดไปทางนู้นจะเจอกับภูเขานานาพันธุ์นานาชนิดอีกทั้งยังมีอสรพิษมากมายอจุตุลสีก็บอกชูชกครบถ้วนกระบวนความเพื่อที่จูชกจะได้รู้หนทางไปพบกับพระเวสสันดรหลังจากนั้นจูชกก็แสดงความเคารพคือการขอบคุณนับถือเป็นอาจารย์ทำการเวียนประทักษิณหรือเขาเรียกว่าบนทำความเคารพ3รอบเวียนขวา3รอบแสดงความเคารพอจุตฤษีแล้วก็จลลีเดินทางไป

ต่างอาจทางสมเด็จพระสันเพชรพุทธบรมนาถศาสดาจารย์เมื่อจะโปรดประทานอาจนั้นให้แจ้งจึงตรัสว่าพี่คอยดูกระทรงผู้ทรงศีล

รมมณพันธุอันว่าเถาทะลิเชชาติติพงเผาภารตวชโคตโคลพิฆาจารสุตวาครันได้สดับสารพระนักเสียดสิ้นสงสัยโซมนัสปราโมทน้อมเสียนสิวโรด

ินปราทักขินังกัตตวาเท่าก็ด้อมเดินกระทำประทักษิณสิ้นตติยวานกำหนดนมัสการประนตประนมลางบายพิมุมุ่งพฤกษาสำเนียกเนินสลายไปโดยอุดรทิศ

ห็นแต่พรายพลึกสาสารกับเสือสีสรรพสัตว์นิกรอันร้ายการเวทสันตโรอันว่าพระพงพานุมาตมิ่งมาให้สวรรค์

นีอิทธิต่างอรโอปาทติตังนายโยมสมดังที่พระอวยพรนันติออกจากอกดับนโรคคลายร้อนหยุดพิแลพรจะลดคำพีในอวสานเป็นการสิ้นสุดย้อนสมมุติ

เจ้าภาพทุกคนคนฟังทุกคนในนี้ขอให้มั่งมีและสุขี

นะในท้ายที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์จัดสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีสุขกันทุกท่านทุกคนเทอญมหาวรณานที่จามหาผล80ประคาถาในเวลาขอยุติลงไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาศ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: ยายคิดเลขผิดผิดถูกถูกก็ลูกดูใครเป็นล่อตั้ง 7-8 หมื่นสงสัยยายจะเป็นอัลไซเมอร์แน่ๆเลย
2: โหยายไม่เป็นหรอกค่ะยาย
1: ไม่รู้เป็นอะไรคิดเลขผิดผิดถูกถูกสงสัยเราจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่าก็ไม่รู
2: ้คุณยายหงุดหงิดเพราะว่าคุณยายคิดเลขถูกถูกผิดผิดถูกถูกผิดผิดสลับไปมากลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
3: เดี๋ยวเคที่จะพายายไปฝึกสมองค่ะ
1: ฮะฝึกสมองฝึกยังไงล่ะ
3: ไม่บอกหรอกค่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เดี๋ยวแค่ที่จะพายายไปเองเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะหลานเขาบอกว่ายายไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานจะพาไปฝึกสมองก็เลยถามว่าฮะฝึกสมองอะไรเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาไม่ยังไม่บอกเราอะว่าเราจะพาเราไปที่ไหน
2: หนูจะช่วยคุณยายหนูก็คือหนูจะพาคุณยายไปทบทวนความจำค่ะฝึกสมองค่ะยายงงเขาว่าจะไปฝึกสมองที่ไหนแต่ว่าหนูไม่บอกหรอกว่าจะไปฝึกที่ไหนมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะ
0: เมื่อวันนี้คุณยายมีปัญหาหลานสาวแสนซนคนสวยก็อาสาแก้ปัญหาการขี้ลืมย้ำคิดย้ำทำของคุณยายด้วยการพาไปฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปทำอะไรกัน
4: พี่แคที่พายายมาที่ไหนเนี่ยฮะ
2: หนูพายายมาที่ชมรมหมากรุกไทยดินแดงค่ะ
5: ยายเล่นหมากรุกไม่เป็นนะ
2: โอ้หนูก็เล่นไม่เป็นค่ะยายแต่ว่าหนูไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าการเล่นหมากรุกอะค่ะถ้าเราได้คิดแล้วก็ฝึกสมองด้วยค่ะ
5: โอ้นั่นก็ได้อะจะได้มาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกันเลยโอเค
2: โอเคค่ะ
0: สถานที่ที่เราจะมาฝึกสมองและออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชมรมหมากรุกไทยดินแดงโดยที่นี่นั้นถือเป็นสถานที่บ่มเพาะและฝึกฝนเซียนหมากรุกระดับชาติโดยก่อตั้งชมรมมามากกว่า 40-50 ปีเลยนะครับโดยเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ป่องหรือเซียนป่องเซียนหมากรุกที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดของประเทศเลยทีเดียว
2: wow. นี่ไงคะเทรนเนอร์ป่องสวัสดีค่ะเทรนเนอร์ป่อง
6: สวัสดีค่ะ
7: ว่าไงครับมีอะไรให้รับใช้หรือไง
1: หลานสาวค่ะเขาจะพามาเล่นหมากรุกที่นี่เพื่อฝึกสมองคุณยายอ่ะพอช่วงนี้รู้สึกความจำไม่ค่อยดีอะค่ะ
7: ความจำไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอายุมาก
1: ค่ะ
7: นะ
1: แต่ยายเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยค่ะ
7: อ๋อเล่นไม่เป็นไม่มีปัญหามันฝึกได
1: ้
7: พอฝึกความคิดเองความคิดดีปุ๊บมันจะทำให้เราความจำมันจะกลับคืนมาเรื่อยๆ
1: แล้วคะได้เหรอคะ
7: โอ้โหผมฝึกมาต้องเยอะแยะแล้วฮะไม่ได้ห่วงเลย
2: แล้วเทนเนอร์ป๋องคะแล้วที่นี่อะค่ะมีมานานหรือยังคะ
7: มีมาเหรอประมาณสัก50 กว่าปีแล้ว50 กว่าปี
1: แล้ว
7: ย้ายมาจากข้างด้านนอกด้านนู้นด้านนู้นนะก็เหมือนกับเรารีภัยมาจนมาได้ห้องดีอะไรดีขึ้นมาเห็นไหมและเราสนับสนุนเด็กและเยาวชน
2: แล้วเทรนเนอร์ป๋องเขาคือว่าเทรนเนอร์ป๋องจะช่วยสอนหนูกับยายให้เล่นเป็นได้ไหมคะ
7: หนูเล่นเป็นไหมยัง
2: หนูก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างแค่จิ๊ดเดียวค
7: ่
2: ะ
7: ก็ยังโอเคถ้าบอกเล่นไม่เป็นเลยไม่อยากสอนถ้าบอกเล่นเป็นนิดเดียวโอเคเดี๋ยวสอนให
1: ้แต่ยายนะคะไม่เป็นเลย
7: อ๋อไม่เป็นเลยเดี๋ยวนั่งดูแล้วจะสอนวิธีเทคนิคให้ให้หลักความคิดหลักความจำจะได้ดีขึ้นอะไรขึ้น
2: โอเคค่ะ
7: เดี๋ยวช่วยกันทั้งสองคนนะหนูต้องช่วยดูแลคุณยายด้วยนะ
1: ค่ะ
7: ตรงนี้เป็นไงอะไรไงแล้วเดี๋ยวให้วิชาเสร็จแล้วกลับไปฝึกผมที่บ้านต่อนะคะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไหมคะ
7: ได้จัดให้เลย
2: ไปกันค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
7: เสน่ห์ของมันจริงๆอะนะมันเป็นหลักความคิด ความคิดที่หลากหลายแต่คิดเป็นระบบมันมีการสิ้นสุดว่าจุดหมายปลายทางอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่เราสังเกตดูทุกคนเวลาการทำงานเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หนึ่งด้านความคิดอ่านคุณจะจำแม่นนะแล้วสองคุณจะคิดไวการคำนวณการอะไรแล้วจะออกมาตรงเป๊ะหมด
6: ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่เป็นโรคอย่างหนึ่งในผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยคนไทยที่เยอะที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคปัญหาโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์สมองต่างๆไม่ดีสำหรับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเกิดจากการที่มีโปรตีนนะคะชนิดพิเศษมาสะสมในเซลล์สมองหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเหล่านี้เนี่ยค่ะหมดอายุหรือว่าตายไปก่อนวัยอันควรก่อนที่อวัยวะต่างๆในร่างกายจะเกิดความเสื่อมขึ้นเมื่อเซลล์สมองตายไปจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้การทำหน้าที่ของสมองเนี่ยผิดปกติไปโดยถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์สมองที่ตายไปก่อนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรอบรู้ต่างๆของสมองความเก่งของสมองการจดจำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงถ้าเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเองจนไปถึงภาวะพึ่งพิงที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้แล้วต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานที่บ้านในที่สุดค่ะโดยมากถ้าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เองเนี่ยค่ะอาการจะสังเกตได้ชัดจากความเก่งของสมองที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหาความจำการรับรู้เวลารับรู้สถานที่การใช้ของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะการหลงในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาโดยทั่วๆไปเราเรียกอาการนั้นว่าอาการหลงลืมซึ่งจะต่างกับอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุนะคะอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจจะจำมีของหลายอย่างที่ทำให้ที่ต้องจำทำให้เราจำได้ไม่หมดรวมถึงมีตัวกวนเข้ามารบกวนในระหว่างที่เราต้องการจะจำของต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้และสามารถนึกออกได้ในที่สุดอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นสักหน่อยหรือต้องฝึกฝนมากกว่าคนในวัยอายุอ่อนกว่าแต่ของพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ในที่สุดซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่จะไม่ได้มีอาการขี้ลืมแต่มีอาการที่เราเรียกว่าหลงลืมคือขี้ลืมด้วยและหลงด้วยในเวลาเดียวกันเช่นจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นของใช้ของตัวเองจำไม่ได้ว่านี่คือบ้านของตัวเองหรือหาของไม่เจอก็จริงแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยกลับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าของชิ้นนั้นเป็นของตัวเองค่ะ

0: หลังจากที่ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชมรมหมากรุกไทยดินแดงไปพอสมควรแล้วก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานจะได้ทำการเรียนรู้วิธีการเล่นหมากรุกไทยฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้เราจะเริ่มจากการรู้จักหมากรุกแต่ละตัวให้ดีซะก่อน
1: ลักษณะการเล่นหมากรุกไทยเนี่ยเรียนให้ทราบก่อนว่าวิธีการเดินเบี้ยก่อนเบี้ยเดินตรงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนท่านเมื่อขาเปิดมามีทางนี้สีแดงก็เปิดอย่างนี้อธิบายเอาง่ายๆก่อนนะพอเขาเดินตรงมาลักษณะเวลาการกินกันเนี่ยเขาเรียกกินนะฮะภาษาไทยกินเนี่ยกินเฉียงอย่างเงี้ยเขาเรียกกินนะฮะแล้วฝ่ายสีแดงเนี่ยก็จะกินต่อทีนี้การกินตอบเนี่ยมันมีกินได้ต้อง2ตัวจะเอาตัวนี้กินก็ได้เอาตัวนี้กินก็ได้นะฮะแต่วิธีที่ถูกที่สุดคือการกินเนี่ยต้องเอาตัวนี้กินนะฮะเดี๋ยวอธิบายขึ้น
2: แล้วทำไมต้องเอาตัวนี้กินล่ะคะ
1: ไอ้ตัวนี้กินนะฮะถ้าตามหลักการจะอธิบายจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยนอกกับเบี้ยใน
2: เบี้ยนอกกับเบี้ยใน
1: ครับเบี้ย1ตัวเนี่ยเขาจะคุมถึง3ตัว
2: เบี้ย1ตัวคุมถึง3ต
1: ั
2: ว
1: ก็ถึงจะเอาตัวนี้กลับไปกินทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเม็ดนะฮะตามสักหมากจะบอกสักหมากเบี้ยเนี่ยนะสักหมากยังน้อยกว่าตัวนี้เขาเรียกเม็ดเนี่ยเดินอย่างนี้เดินเฉียงแล้วเวลากินก็กินเฉียงนะฮะมันจะเดินได้1นะฮะจำไม่ดีนะฮะ2 3 4อันเนี้ยผมเหยียบของเม็ด
2: นะฮะเดินตรงก็ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วทำไงเราถึงจะเป็นเม็ดนะฮะเดี๋ยวเราดูนี่นะเบี้ยพวกนี้เวลาขึ้นไปปุ๊บไปนี่ไปนี่พอถึงตาเนี้ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นเม็ดได้เลยพอเปลี่ยนเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะใช้การหงายเพื่อแสดงออกว่ามันเป็นเม็ดอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโคนนะฮะ
2: โคน
1: เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดหนึ่งว่ามันจะเดินได้ยังไงโคนเนี่ยจะคล้ายกับเม็ดแต่ว่าการเดินเนี่ยจะเดินได้มากกว่า
2: โคนจะเดิน
1: อันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะฮะมันจะเดิน1 2 3 4 5ตรงนี้ทางหน้าโคนเขาเรียกเดินได้5
2: สมมุติคนตั้งนี
1: ่ตั้งนี
2: ่แล้วเดินไปนี
1: ่นี่ได
2: ้แล้วก็เดินไปนี
1: ่ไปนี่ได
2: ้เดินไปนี
1: ่แล้วก็เดินมานี่ได
2: ้เดินไปนั่นได
1: ้นี่ได
2: ้เดินนี่ได
1: ้ฮะแต่เวลาตอนถอยหลังเนี่
2: ย
1: จะมาถอยอย่างนี้
2: ไม่ได้
1: เพราะต้องถอยเฉียงม
2: ัน
1: ต้องถอยเฉียงแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเดินตรงได้ทีนี้เรามาเล่าสู่ถึงม้าเนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้จำไม่ดีจำตาตัวนี้ไว้1 2ใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็เดินอย่างนี้ได
2: ้
1: เห็นไหมเป็นตัวแอลไว้นะมาเนี่ยจะโดดมาอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมก็ต้องคาดตรงนี้ก่อนเป็นตัวนามเลยถ้าเราจำได้เราจะเดินง่ายทีนี้พอเราเดินตัวม้าเป็นแล้วอันนี้คือเรือนะ
2: ค่ะอันนี้คือ
1: เรือเนี่ย
2: เรือ
1: ทั้งหมดกระดานเลยจะมีอานุภาพมากที่สุด
2: เรือนี่มีอานุภาพมากที่สุด
1: ครับเรือเนี่ยมันจะเดินนี่ได้ตรงอันนี้ได้หมดในทั้งคลองมันก็เหมือนเรือวิ่งในน้ำนะมันจะไปได้ตลอดถ้ามีลำคลองกันถ้าอย่างนี้มันไม่สามารถจะมาได
2: ้
1: มันผ่านเบี้ย
2: ผ่านไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้ถ้านอกจากมันตัวนี
2: ้หายไป
1: ไม่มี
2: ไม่มี
1: ก็สามารถจะผ่านได
2: ้อ๋อเดินมาชนได
1: ้แต่ว่าเราก็เอาไปแลกกับสัตว์เล็กกว่าเป็นตัวเล็กกว่าตำแหน่งเรื่องหน้าที่การงานเป็นคนทหารกับขุนพลใหญ
2: ่
1: มันจะไม่คุ้มค่า
2: อันนี้คือขุนพลใหญ่อันนี้
1: เรือลำเนี่ยสามารถ
2: เรือลำหนึ่ง
1: สามารถจะต่อสู้ได้ถึง
2: เรือลำเด
1: ีย
2: ว
1: 4ตัว
2: ต่อสู้ได้ถึง4ตัว
1: และตัวลำเดียวเนี่ยนี่เรามาพูดถึงขุน
2: เรือ
1: ตัวเนี้ยคือถ้าเปรียบง่ายๆสมัยโบราณเขาเรียกเป็นราชานะฮะหรือภาษาจริงก็เป็นห้องเต้อะไรเงี้ยนะ
2: อันนี้ขุน
1: ดูการเดินขุนก่อนนะ
2: ขุนอันนี้เขาเรียกอะไรนะนี่ก็
1: โคน
2: อ๋อนี่โคน
1: ครับ
2: อ๋อเรือโคน
1: ครับขุนเนี่ยนะฮะมันจะเดิน
2: โคนขุน
1: มันจะเดินได้รอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เดินได้ทีละก้าวนั่นเองสองสามเดินได้หมดเลยนะขุนเนี่ยจะเดินได้หมดเล

0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
1: เราจะเห็นได้ว่าหมากรุกไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ด้วยทุกก้าววิธีการเดินเบี้ยม้าเรือขุนโคนซึ่งก็มีกติกาการเดินที่แตกต่างกันไปผู้เดินมาจะต้องนำทุกตัวเหล่านั้นมาผูกประสานกันให้ดีเพื่อเป็นทั้งเกราะป้องกันตัวให้กับขุนซึ่งถ้าพลาดถูกผู้ต่อสู้ไล่หรือโดนกินเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงความพ่ายแพ้ในกระดานนั้นขณะเดียวกันก็ต้องหาทางบุกใส่ผู้ต่อสู้อยู่ในทีกล่าวได้ว่าหมากรุกไทยนี้เป็นเกมที่ต้องใช้กึ๋นอย่างแท้จริงเลยนะครับ
0: แต่เขามีกติกาว่าถ้าขุนโดนล้อมหรือโดนลุกจนเนี่ยก็แพ้เลยคำว่าลุกจนเนี่ยสมัยนี้เด็กอาจจะไม่เข้าใจเยอะคำว่าลุกจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูการลุกจนมันคือจังหวะอย่างนี้ผมเห็นเด็กเขาไล่กันเขาไปทันตัวนี้หมดเที่ยงแล้วนะฮะจะทำให้ดูนะฮะแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้ไปเดินอย่างนี้ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าไอ้แบบนี้มันจนแต่จริงมันไม่จนมันอับภาษาเราแทนเรียกอับนี่คือเสมอกันแต่ถ้าหากมันจนมันจะต้องมีตัวเนี่ยอย่างนี้เข้าไปกินขุนเขาถึงเรียกว่าจนเพราะอยู่ดีๆเนี่ยแต่ต้องเอาอย่างนี้ไปจับทำอย่างเงี้ย
2: ไม่ได้
0: เขาเรียกอับเราก็บอกกรรมการเลยยกมืออะไรเงี้ยกรรมการมาดูเขาจะจับเสมอทันทีอับนี่คือตาขาวเดินแล้วขาวไม่ขาวเขาไม่มีตาเดินเขาเรียกอับ
3: งั้นให้เลือกสองตัวแล้วก็เอาม้ากับตัวม้ากับเม็ดค่ะม้ามันเป็นตัวแอลค่ะมันโจมตีได้เยอะแต่ตอนแรกจะเลือกเรือแต่ว่าไม่เอาชอบตัวจิ๋วค่ะ
2: wow. ถามว่าชอบตัวม้าค่ะเพราะว่าม้านี่มันก็น่าจะกินได้หลายตัว
0: เดี๋ยวนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเนี่ยนับสักหมากหรือสักกระดานที่สมัยโบราณเขาเรียกกัน คือว่าเหลือขุนตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องหงายเบี้ยหมดแล้วประตานเป็ดกาถ้าเบี้ยยังคว่ำอยู่ยังไม่มีสิทธิ์นับถ้าอย่างนี้นับ64ตาภายใน64ตาเนี่ยฝ่ายไล่ต้องไล่ให้จนถ้าไล่ไม่จนก็จะเสมอกัน
2: หมายถึงตัวไหนที่ไล่ฮะไอ้ตัวนี้ใช่ไหม
0: ฝั่งนี้ไล่
2: ฝั่งนี้ไล่
0: ฝั่งตัวมากกว่าต้องไล่ฝั่งนั้นไม่มีปัญญาไล
2: ่64นับยังไงคะ
0: นับคือนับนี้นะฮะ1นับตัวคู่ต่อสู้เลย2 3 4 5แล้วก็ขึ้น6เป็นบางคนก็ยังไม่ทราบไปเดิน1เลยต้องนับตัวทั้งหมดเลยเขาเพิ่งเริ่มฝึกอ่ะนะยังต้องขาดประสบการณ์ต้องมาฝึกบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆให้ต้องเรียนรู้ว่าตัวนี้เป็นเดินไปเพื่ออะไรทำอะไรใช่ไหมครับอยู่ปุ๊บเดียวจะไปเอาเป็นเข่งอะไรไม่มีหรอกมันค่อยเป็นค่อยไป
3: สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้สมองด้วยยากนิดนึงยากตรงที่มันจะต้องจำตัวค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเก่งเรื่องการหรือว่าใช้สายตามันจำนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่กับเล็กมันคล้ายๆกัน
2: ก็ดีอะค่ะเราก็ไม่เป็นเลยอะหมากรุกไม่เคยเล่นเลยแต่อาจารย์แกก็ช่วยสอนก็ยังพองูปลาไปก่อนยังไม่เก่งอะค่ะยากค่ะยากมากเพราะว่ามันมีหลายตัวแล้วมันมีหลายแบบอะ

0: แม้หมากรุกไทยจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ของทั้งคู่ความซับซ้อนในการเดินหมากและกติกาต่างๆที่อาจจะใหม่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามของคนทั้งคู่ลดลงเลยเมื่อเรียนรู้กันได้ที่ก็ถึงเวลาลองวิชาเพื่อการพัฒนาของตนเองซึ่งนั่นก็คือการประลองยุทธเพลงหมากถึงเวลาที่คุณยายคุณหลานสองสาวคู่สีจะรวมพลังระดมสมองเพื่อประลองหมากรุกไทยเกมนี้ให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งไปดูกันนะครับว่าจะไหวไหม
1: ตอนนี้นะฮะเราจะให้

0: ไอ้กับคุณหลานเนี่ยมาต่อสู้กับอันนี้เป็นแชมป์รุ่นเด็กนะฮะชื่อน้องเข้าตังนะฮ
1: ะ
0: ฝีไม้ลายมือยอดนะแต่ว่าทั้งสองคุณยายคุณหลานเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันครับ เดี๋ยวเรามาลองมาดูการเดินหมากเปิดหมากกันก่อนว่าเป็นไง นะเอาเชิญเลยครับไปขาขึ้นก่อนมั่นใจตัวไหนก็เดินตัวนั้น
2: ตัวไหนดีใช่ที่ยายจะรู้เขาเดินนี่มาใช่ไหมยายเดินนี่ได้ป่าวไม่ได้เอานี่เหรอนี่เหรอนี่เดินตรงเลย
0: ได้เดินได
2: ้ได้นะคะครูนี่ใครที่เอาอะไรเร็วลูกช่วยยาย
0: ปรึกษากันดีๆ
2: อาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราจะต้องทำไงคะ
0: ก็ขึ้นเม็ดขึ้นมาเลยครับเม็ด
2: เม็ดนี่นะคะ
0: ครับ
2: ขึ้นไปอย่างนี้
0: ขวาม
2: าเนี่ยมาแล้วทีนี้เราล่ะจะเอาไงดีแค่ที
0: ่วิธีการเนี่ยนะเราพยายามเนี่ยถ้าเปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปเพื่อจะเม็ดขึ้นไป
2: อ๋อ
0: เห็นไหมอ๋ออ
2: ย่างนี้ได้ไหมฮะ
0: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: คุณยายก็ชอบเดินเฉียงเลย
2: นั่นแล้วก็เอานี่ได้ไหมฮะได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
2: ได้ไหม
0: ได้ย
2: ังไม่เดินไปอีกเหรอ
0: ปรึกษาดีๆค่อยคิดจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆคิดมันเป็นหมากที่มันยากมันไม่ใช่ว่าจะจับเดินส่งเนี่ยไปปลูกหากันดีๆก่อน
2: ถ้าเราจะใช้เม็ดได้ไหมคะ
0: ได
2: ้นี่นะคะ
0: เบี้ยเรียกเบ
2: ี้ยเบี้ยได้ใช่ไหมคะเดินตรงใช่ไหม
0: ใช่
2: เขามากั้นเราแล้วยังไงอ
0: ่
2: ะ
0: หื
2: มไม่ได
0: ้อะไรเนี่ยเขามีตั้งหลายตัวไปให้เขากินฟรีๆเลยเหรอภาษามนุษย์เขาเรียกว่ากินเปล่าๆไม่ได้กินกับข้าวเลย
2: งั้นเราก็ต้องใช้
0: เรื่องอะไรกินฟรี
3: งั้นเราเดินยังไงดีล่ะคะ
0: เราก็ขึ้นมาไปเลยค่ะครับอย่างนั้นแหละง่าย
3: แล้วต้องเดินยังไงต่อ
0: เบี้ยตัวเนี้ยขัดขึ้นไปเลยสู้เลยเขาเรียกว่าสู้อย่างเงี้ยเราต้องวันนี้ต้องปราบแชมป์ให้ได้
2: เขาเอาโคนมาแล้วเขา
0: ถามอีกไหม
2: ถามเรื่องแล้วทีนี้ต้องทำยังไงอีกอะคะอาจารย์
0: เบี้ยไล่โคนเลย
2: นี่นะฮะ
0: เบี้ยไล่โคนเขา
2: เบี้ยไล่โคนอ๋อ
0: เบี้ยตัวไหนฮะที่มันไล่โคนได้การปรึกษากันนี่นะอาจารย์จะบอกให้มันก็เหมือนกับเราไปร้านอาหารเอาเมนูอะไรดีคะจริงไหมแค่นี้
2: ค่ะ
0: แ
2: ค่ที่เราสิยายยังไม่เคยรู้เรารู้จะถามอาจารย์ดิ
0: คิดออกไหม
2: คิดออกไหมนึกออกไหมท่านก็ดีถามอาจารย์ดีกว่า
3: เดินตัวไหนต่อหรอคะ
0: ตัวนี้ก็ควรจะเดินตัวนี้เบี้ยตัวนี้ก็ไปตรงนี
2: ้อ่ะแค่ที่เบี้ยตรงนี้ไปตรงนี้ถามตลอด
0: เพื่อกันไม่ให้เบี้ยตัวนี้เขาขึ้น
2: แต่เขาก็เอาเบี้ยตรงนั้นลงมาไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
2: อันนี้ได้
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชอบมั่วอีกแล้วเห็นไหม
2: นั่นแหละเอานี้ได้ไหม
0: ได้ครับ
2: ขึ้นมานี่
3: ไม่ได้
0: อ๋อขึ้นได้ครับ
2: ขึ้นได
0: ้แต่เขากิน
2: เรา
0: แล้วก็แพ้ไปเลย
2: ที่เอาตัวไหนเอาเรือไม่ได
0: ้เดินโคลนขึ้นไปตรงนี้สิ
2: ขึ้นมานี่โคนผลเม็ดเนี่ยมาแล้วใช่ไ
0: หมเราต้องดูด้วยเขามาทำร้ายเราหรือเปล่า
2: น่าจะเขามาทำร้ายเรานะ
4: เขาขุนผู้หญิง
2: ถามมาจริงตรงไหน
3: ต้องเลยตรงไหนอีกเหรอคะ
0: เราขุนหลบไปก่อนนู้น
2: ขุนหลบน
0: ี่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
2: ขุนไว้ปลอดภัยเราขุนไว้แล้ว

0: ตรงข้างล่างใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้เหรอแล้วนี่เหรอได้ป่ะตรงนี้ได้ไหมได้ไหมคะอย่างน
1: ี้ได้ครับ
0: ได้อาจารย์บอกได
1: ้ต่างก็ต่างขึ้นไม่ได้หรอกรูปนี้มันก็เสมอกัน
2: ก็ยังไงต่อเหรอคะรู้สึกเหมือนมันอิดอึดอัดอะคะ
3: อึดอัดเลยฮะอึดอัดเลยก็เดินขุมขึ้นไปเล่นอีกตากันหน่อยขุนไปตาเก่า
0: หนูเดินหนูเดินเลยลูก
2: ขุน
0: นี่ฮะ
1: แล้วถ้าเกมนี้เราถ้าเราจะเอาเสมอเนี่ยเราก็เดินเรือออกมาตรงนี้เรือ
0: เอาเรือมานี
1: ่ต่างก็ต่างไม่มีรูขึ้นเราถือว่าเราเสมอแชมป์ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเห็นไหมมันเสมอกันเพราะว่ามันขัดกันหมดมันไม่มีรูขึ้นแล้วตำแหน่งมันจะไม่มีอะไรทำกัน
0: ไม่มีช่อง
1: คือเกมเสมอกัน
0: ใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่มีช่อง
1: เพราะว่าที่เสมอกันเนี่ยฝั่งนี้ก็เดินผิดทีแรกได้เปรียบถึงชนะแล้วแต่ว่าไปปล่อยก็ทิ่มได้ตรงนี้มันก็เลยจบข่าวกันถูกไหมข่าวนั้นเวลาได้เปรียบแล้วเนี่ยสายตาต้องเป็นเหยี่ยวคอยโฉบเฉี่ยวอยู่ตลอดเราไม่ใช่ไปเดินมั่วแต่ละก้าวมันสำคัญหมดพอหนูไปปล่อยให้เขามาตรงนี้ได้นะหมดเลยตอนนั้นควรจะมาปุ๊บต้องทิ่มเบี้ยสวนขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาคนมาตั้งจับกินฟรีคืนนะพอหนูไม่รู้ปุ๊บก็ทิ่มมาปุ๊บขึ้นไม่ได้เลยหนูจะไปไหนไปเสียงไหนเสียงหนูต้องคนไปให้กินตัวใหญ่ก็เสร็จเขาตรงนี้ก็ออกไม่ได้สรุปแล้วหมาลูกเนี้ยคือเสมอกันโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยใช้ได้แต่ต้องมาฝึกบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแชมป์แบบพ่อดังเขา
0: แชมป์
1: เองนะ
0: พ
1: ี่แชมป์เนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ย
4: แม้หมากแต่ละกระดานจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ก็เป็นกีฬาที่สร้างทักษะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสอนให้ใช้จินตนาการในการเดินหมากล่วงหน้าของทั้งคู่ต่อสู้และตนเองรวมทั้งการวางแผนล่วงหน้าและความรอบคอบหมากหนึ่งกระดานได้สอนให้คนเดินรอบคอบหากเดินไม่ดีคิดแต่จะได้มากเกินไปโดยไม่รู้จักป้องกันตนเองอาจเผลอโดนรุกจนแพ้กลางกระดานก็ได้หากไม่ระวังก็เหมือนกับชีวิตที่ต้องระวังและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ
1: ถ้าการมุ่งมั่นตั้งใจได้เนี่ยเขาจะไปได้เร็วแล้วยิ่งผู้สูงอายุจะฟื้นตัวเร็วอันนี้มีแววไม่มีแววเนี่ยผมยังไม่ยากสนุกแต่ถ้าเขารักทางศาสตร์เนี่ยเขาต้องไปได้แน่
2: เมื่อกี้นี้แข่งกับแชมป์เปี้ยนค่ะแชมป์เปี้ยนที่แบบว่าโอ้มีถ้วยรางวัลเต็มตู้เลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเสมอค่ะหนูคุกไม่เสมอกับเพราะถ้าไม่ได้เทรนเนอร์ช่วยหรอกค่ะหนูคุกไม่เสมอหรอก
0: เพราะอาจารย์ช่วยค่ะมีโค้ชดีก็อย่างนี้แหละค่ะทั้งหลานทั้งยายเขาเป็นบ้างเขาเก่งชักเรานี่ยังงูฟังงงงวยจับนู่นจับนี่ไม่ถูกก็ต้องคอยถามอาจารย์นะคะว่าเออเราจะเดินยังไงเอาโขนยังไงเออเอาโคนยังไงเอาขุนยังไงเอาเบี้ยยังไงม้าเดินยังไง
5: ก็คือมันจะช่วยเพิ่มให้เรามีความรอบคอบในการคิดต่างๆแล้วก็ไปช่วยเราในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ
6: จะมีความรอบคอบละเอียดเพราะเขาเล่นเขาต้องมุ่งหวังชนะมันจะมีการทำการบ้านมีการมาถอดหมากว่าทำไมถึงจะชนะทำไมถึงจะให้เป็นต่อคู่ต่อสู้ทำไงถึงจะอุดช่องโหว่อุดข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยที่ไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กแล้วก็ในเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันก็หลายๆเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยทำให้รู้สึกสบายครับ
7: ปัจจุบันนี้เนี่ยใช้เรายังไม่มียาที่รักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแค่การบรรเทาอาการหรือลดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางจิตเวชที่พบได้บ่อยกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์การป้องกันหรือการชะลอความเสื่อมของสมองถือว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปนะคะและเป็นหนึ่งใน

คำแนะนำที่แพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยและญาติอยู่เสมอการป้องกันที่ดีก็คือการดูแลสุขภาพกายให้ดีลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองพยายามรักษาโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคนปกตินะคะพยายามคิดบวกนะคะหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมพยายามมีสังคมที่ดีนะคะรู้จักเข้าสังคมพบปะกับคนอื่นๆและพยายามฝึกใช้สมองในด้านที่เราไม่ถนัดบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างโครงข่ายของใยสมองเนี่ยให้แน่นมากขึ้นสำหรับการถ้าทำทั้งหมดทั้งปวงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการในการช่วยป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของสมองได้ค่ะในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิตามินหรืออาหารเสริมไหนที่พิสูจน์ว่าสามารถที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

0: ายการต่อนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณประเทศปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านธรรมก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามานุพงศ์ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้อะขอไปพวกพรีรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรหลวงปู่น้ำชาเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรครับคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตี๋ยท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชื้อท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาพ่อจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไหมไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละก็ขับไปหลวงปู่นั่งกับท่านช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกับบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาท่านนั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั้นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เรียกว่าหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาข้อไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือ3ศอกแก่ๆแล้วท่าน3ศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวหลวงปู่หลวงปู่พูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบแล้วใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะบัติจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณตั้งความการุณคือคิดจะมีความการุณต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่านเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นต้องเป็นคนใจบุญทานศีลภาวนาต้องบำเพ็ญไว้คนบำเพ็ญทานสัพพวนาเนี่ยมันเป็นคนใจดีท่านสภาพจิตใจดีพฤติกรรมดีแล้วเวลารับศีลเนี่ยหน้าสวยปากสายใจสุข

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตใช่ไหมสัมมาสัมพุทธัสสะปากสวยนะครับพุทธังสรณังคัจฉามินอบน้อมเวลาถวายทานก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปากสวยหน้าใสใจสุขงามเปล่งเสียงงามถ้าหมกบิบงามบอกไปแบบไม่ดีท่านออกเสียงซะความเป็นคนใจบุญนั้นเป็นพระคุณยิ่งพระคุณต่อใครต่อลูกหลานเพราะทำบุญแล้วลูกหลานเขาเลี้ยงเรามาและทิฏฐิกุศลให้เขาเป็นพระคุณต่อเขาพระสงฆ์ข้าเจ้าท่านก็รักท่านก็เมตตาเด็กท่านก็เมตตาท่านก็สวดมนต์ให้หน้าตาท่านก็หลับตานึกถึงหน้าแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้ใหญ่ใจดีจักรารมิกเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงทำไมใจกว้างอย่างน้ำปิงท่านพระครูพระจันทร์โสพลชอยสดนท่านละไว้ในที่หมายว่าปิงวังยมนาฏคือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่กรอนที่ท่านแต่งมันบังคับคือเป็นคนมีที่มีจิตใจเหมือนแม่น้ำแปลว่าอะไรมาแล้วเย็นใจมาแล้วชำระกายมาแล้วพึ่งพาอาศัยได้มาแล้วเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นลักษณะของน้ำแล้วมีความเป็นธรรมคนร้อนมาใจกว้างมาร้อนมาเดือดร้อนมาเอาไปเอาช่วยกันไปก่อนคนมันก็คลายความเดือดร้อนไปได้ช่วยกันไปก่อนร้อนอกร้อนใจมาร้อนตัวมาลงแม่น้ำเย็นเราร้อนใจมาคนใจดีก็ให้ยอมให้ปรับทุกข์นั่งฟังการปรับทุกข์ตาดูหูฟังตาดูหูฟังนั่งนานตาดูหูฟังนั่งนานเอาพูดไปเอาพูดไปกินน้ำไปด้วยไปกินน้ำไปด้วยนี่คนเขาเรียกคนใจกว้างเหมือนแม่น้ำถ้าคนจะฟ้าเหมือนแม่น้ำอย่างนี้นะท่านเป็นที่รักนับถือเคารพบูชาเราจะบูชาเราเห็นคุณค่าของน้ำอย่างไรของแม่น้ำอย่างไรนะเราก็เห็นคุณค่าของเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างนั้นและเมื่ออาศัยแม่น้ำแล้วเขาต้องรักษาแม่น้ำเราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่เขาว่าอย่างน้ำปริงนะเป็นผู้ใหญ่ใจจริงดีใจเป็นผู้ใหญ่อย่าตบสัตว์คบกับใครครบจริงไม่คบต้องไม่ครบจริงๆเขาจะได้เข็ดขามเขาจะได้เข็ดขามเรื่องความประพฤติของเขาแต่เมื่อคบใครแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจทุกคนก็ดีใจว่าใจจริงคนที่ใจจริงคนใจไม่จริงเนี่ยท่านเป็นที่ไม่สบายใจของคนอื่นเพื่อโกหกตลกกินปิ้นป้อนคอนคอร์ดเป็นคนใจไม่จริงมีแต่ตลกแตรงคบแล้วก็ซวยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจดีใจที่ได้คนนี้โอ้โหดีใจถ้าเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะผู้ใหญ่ใจต้องเป็นคนสู้ชูต้องใจหนักอย่าวู่วามปราศจากอคติสี่ประการไม่เอียงเพราะว่ารักเพราะเป็นคนของเราไม่เอียงเพราะว่าโกรธไปตัดรอนไปเบียดเบียนไปบดบังเขาไปกีดกันเขาไม่เอียงเพราะกลัวตัดสินได้ตามธรรมตามกฎเกณฑ์ไม่เอียงเพราะหลงต่ออามิสสินจ้างหรือปราศจากความรู้เป็นผู้ใหญ่ต้องใจจริงเขาจะนับถือเป็นผู้ใหญ่ต้องใจหนักจะนั่นคือละมีความตระหนักฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจฟังล่างใครก็มาพูดที่ระดับต่ำฟังก็ฟังเขาไปก็ฟังบนไอ้ที่ใหญ่กว่าก็ฟังบนใครไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราตัดสินได้หรือสิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใจหนักๆเอาไว้ชนะหมดที่วัดหนองกลับอำเภอหนองบัวอาตมาก็ไปในฐานะเป็นอนุการจากนักภาคสมัยนู้นลำบากท่านไม่สบายไหมตอนนี้หรอกต่อมาก็ส่งพระครูไกรว่า

พระสวรรค์ไปเป็นเจ้าอำเภอต่อมาก็เป็นเจ้าคุณท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมถ้าเราตำนานหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่มีหมอท่านแพงนะมีหมอท่านทำจากเหล็กขอบบาทที่บาทมันพังแล้วปฏิบัติหมอแล้วถ้ามีช้างหลายตัวเอาไว้สร้างวัดเอาไว้ช่วยชาวบ้านถ้าช้างตายเมื่อไหร่ท่านจะเอากระดูกมาทำอะไรปลอกมีดแล้วเอางาช้างเนี่ยมาแกะเป็นพระเครื่องบ้างที่เหลือก็ที่ปลอกงาช้างมาแล้วก็ทำเป็นด้ามมีดหมอปลอกมีดหมอแล้วก็ใช้อะไรใช้เงินบัตรกรีเอาท่านก็ลงยันด้วยนะได้เหล็กขอบบาทถึงได้ขังนะเพราะเหล็กขอบบาทส่วนใหญ่พระท่านเสกแต่ทีนี้ขอบบาทเป็นสแตนเลสท่านเหล็กขอบบาทไม่มีความหมายเป็นบาทหล่อแล้วขนาดใหญ่เกินพระคุณเจ้าลงพิจารณาดูเถอะเพราะไอ้เหล็กเพราะไอ้บาทสแตนเลสเนี่ยพระวินัยเสียไปกี่ข้อแล้วเวลาอุ้มไปเนี่ยไม่ได้มีสง่าราศีเลยยังคนท้อง9เดือนท่านดูไม่น่าดูเท่าไหร่แล้วคนทำบาทสแตนเลสก็เหมือนกันลองทำให้รูปทรงแบบโบราณสิศึกษารูปทรงแบบบ้านบาทเขาเนี่ยแล้วปิดฝาเนี่ยมันไม่ร่วงบาทสแตนเลสเดี๋ยวนี้นะท่านปิดฝานะฝาบินหมดท่านก้มลงหน่อยฝากระจายเพราะทรงมันป้อมมากมันป้อมแค่ลูกจันนะท่านลูกพ่อทองอ่ะมันจุได้จริงแต่ฝามันไม่อยู่ต้องเอาฝาถักแล้วเวลาพระบิณฑบาตก็นะต้องเปิดบาททำไปละทำไปกระดุมชีนไว้ข้างเนี่ยเวลาเปิดบาทมาแล้วนะฮะบางทีพลัดมือไปนะกระดุมอะไรฝาบาทก็ห้อยอยู่ข้างบาทนั่นแหละใหญ่เกินใหญ่เกินพระวินัยใหญ่เกินกระเพาะบาทเนี่ยเขาทำให้ขนาดเท่าหัวกะโหลกกับกระเพาะเท่านั้นนะสองกะกะโหลกกับกระเพาะจึงไปทรงรูปบาทแต่ว่าวินัยมันเสียไปหลายข้อในการรักษาบาทในการดูสนิมบาทในการระบมบาทหรือรมบาทในการรักษาบาทในความมัธยัสถี่ถ้วนเสียวัฒนธรรมไปเยอะนี่หลวงพ่อท่านก็ตีอะไรตีมีดขอบบาทที่มันบาดมันทะลุแล้วจนซ่อมไม่ได้แล้วมีดราคาแพงปัจจุบันนี้ก็หลายแสนนะท่านนะเป็นล้านก็มีถ้าซื้อประวัติได้เป็นล้านก็มีเขาเรียกมีดอาคมเป็นมีดอาคมแขวงไปในน้ำมนต์เนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์พอๆกับน้ำพิพัฒน์สัตยานะไล่ขุนไล่ของท่านทิพย์เข้าเนื้อเข้าตัวออกหมดอาตมาเคยได้มาเส้นไปในพระสวรรค์เขาถวายมาเห็นว่าอาตมาชอบเรื่องคาถาอาคมความจริงเรื่องเทศน์นี่ก็ธรรมดาท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บังคับหน้าที่บังคับประเทศแต่เรื่องคาถาคมชอบมากเขาถวายมาแล้วพ่อเดิมท่านเป็นผู้ใหญ่ใจหนักท่านเจ้าคุณไกลท่านบอกว่าวันหนึ่งก็เกิดเรื่องว่าชาวบ้านทะเลาะกันทะเลาะกันก็กำนันก็พาลูกบ้านมาที่วัดตอนเย็นหลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่บนศาลาศาลาก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันท่วมไม่มากกำนันก็เรียกหลวงพ่อหลวงพ่อออกมาเดี๋ยวนี้หลวงพ่อต้องออกมามันเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อกำลังทำวัดท่านก็นะยกมือไหว้พระรับสังฆาธิการอยู่ทำวัดก็เดินมาเกาะขอบศาลาที่เป็นรั้วไม้มองไปในท่านกำนันอยู่ตรงกลางและคนที่มานั่นนะล้วนแล้วแต่มีอาวุธนะมีทั้งมีดทั้งไม้ตะบองมีทั้งแหลนมีทั้งปืนเถื่อนท่านก็มองที่โยมวัดเราทางนั้นแล้วถามว่ากำนันแกมีธุระอะไรกับข้าแล้วไอ้พวกนี้มันมากันทำไมเนี่ยเย็นจะค่ำอยู่แล้วมาทำไมผู้ชายก็ยิงกันสองฝากผู้หญิงก็ยิงขนาบนะข้างใครข้างมันมีปัญหาหลวงพ่อปัญหาอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไร
ในมือกำนันก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งตายแล้วตัวอะไรล่ะหลวงพ่อต้องตัดสินได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกจิ้งเหรนหรือจังเหรนหลวงพ่อถ้าเกิดใช้สติปัญญาพอเป็นพระใจหนักเป็นไงล่ะกำนันไหนแกลองเล่าให้เขาฟังสิกำนันก็บอกหลวงพ่อมาไอ้สองคนนี้ออกมายืนข้างๆกำนันไอ้นี่เป็นคนลาวคนอีสานมาถางที่อยู่แถวนี้มาจับที่อันนี้เป็นคนไทยภาคกลางมาจับที่เมื่อเช้าเมื่อบ่ายเนี่ยเมื่อกลางวันเนี่ยพ่อมันไปออกไปหาอะไรอาหารป่าด้วยกันแล้วมันก็ทะเลาะกันเพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมถือเนี่ยถือหางอยู่เนี่ยหัวแบนละไอ้ฝั่งภาคคนภาคกลางคนไทยก็บอกว่ามันถามว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรถามไปคนอีสานอีสานบอกเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะพระท่านบอกบ้าไงเขาเรียกจิ้งเหลนกูไม่จังเหลนบอกแม่นเพิ่นว่าวจังเหลนอีหลีอีหลีตัวด้วยนะอีหลีตัวนะไอ้คนไทยบอกขออภัยท่านผู้ชมเริ่มขึ้นภาคกันแล้วไอ้ลาวบ้ามึงไปดูซิน้ำมันจังเหลนมันมีขายไหมไม่มีเราไปซื้อน้ำมันจังเหลนให้ตายก็ไม่มีมีแต่น้ำมันจิ้งเหลนเพราะแม่นนะเพิ่นเอิ้นเพิ่นว่าจังเหลนอีหลีโถไอ้ลาวหน้าโง่เขาเรียกจิ้งเหลนพอขึ้นชาติตระกูลไอ้นั่นก็บอกบักไทยนี่เนาะบอกหูเฮืองเพิ่นว่าจังเหลนก็ขึ้นไอ้ลาวไอ้ไทยกันเมื่อทะเลาะกันแล้วมันก็บอกเอางี้ไหมไปถามกาบ้านกูเขาถามบอกไปถามบ้านกูว่าเขาเรียกอะไรกันแน่ก็เลยสองคนช่วยกันดักจิ้งเหลนแล้วก็ตีจิ้งเหลนมันก็ตายเลยหลวงพ่อมันก็ไปบ้านคนไทยคนไทยบอกโอ้ยไปบ้านไหนเขาเรียกจิ้งเหลนไอ้ลาวบ้าขออภัยนะนี่มันในเรื่องนะท่านตามเรื่องที่เล่าไม่ได้ว่าคนลาวนะเขาเรียกจิงเหลนใครเรียกจังเหลนแล้วโอ้ไอ้นี่มันก็บอกงั้นไปหมู่บ้านค่อยบ้างสิไปถามคนบ้านค่อยบ้างมันก็ไปถามคนบ้านมันไอ้ไทยก็ตามไปคันนี้เป็นกลุ่มเลยบ้านไหนไม่ได้ก็บอกจังเหลนเมื่อตกลงไม่ได้มันก็มาหาผมมันบอกต้องให้กำนันตัดสินผมพอถามแล้วมึงตัดสินยังไงกำนันผมก็บอกว่าพอโทรมาเรียกอะไรก็ได้มันแล้วแต่ภูมิภาคอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยคนไทยเรียกฝรั่งเอาคนอีสานเรียกบักสีดาผมก็ยกตัวอย่างให้มันไอ้อะไรนะสีเหลืองๆฟักเดี๋ยวไม่ใช่ฟักอะไรล่ะฟักทองคนไทยเรียกฟักทองคนอีสานเรียกบักอึใช่ไหมเนยนาคนไทยก็เรียกเนยนาถ้าอีสานก็เรียกบักเขียบอันนี้คนไทยเรียกพุทธาอันนี้บอกมาทันบักทันนะบอกบักทันมันก็ผมก็บอกอย่างนี้มันบอกว่ากำนันจะเอาอะไรก็เอาสักเรื่องหนึ่งจะเอาจิ้งเหลนก็จิ้งเหลนจังเหลนก็จังเหลนเพราะผมท้าพนันกันแล้วให้กำนันมาตัดสินค่าละ 2,000 ลงเงินมาได้ค่าละ 2,000 นั่นมันว่าไงมันไม่ยอมมาบอกให้ตัดสินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องตัดสินว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จิ้งเหลนหรือจังเหลนหลวงพ่อต้องก็มองเชิงวิเคราะห์ท่านก็นึกในใจทุกคนมีอาวุธในมือมาหมดนี่คนบ้านเราทางนั้นคนทำบุญวัดนี่ทางนั้นเลยถ้าตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันแพ้พนันกันแต่แพ้พนันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องเงิน 2,000 มันก็สำคัญแต่ต่อไปคนบ้านนี้ซึ่งทำบุญวัดเดียวกันจะไม่ถูกกันเพราะมันยืนคนละฝากเลยเนี่ยท่านก็นึกในใจว่าเมื่อจบจากนี้ไปแล้ว
จะมีศก

เกิดขึ้นจะมีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นก็นะเอาหลวงพ่อเอาไงเจ้งเหรนจังเหรนหลวงพ่อบอกอืมก็ดุคนทั้งหมดเพราะท่านมีสิทธิ์จะดุไงเพราะสัญญาก็บวชกับท่านทางนั้นแล้วเคารพนับถือท่านทางนั้นแล้วทุกคนก็พกพระท่านทางนั้นท่านบอกพวกมึงนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยไอ้กำนันก็ไม่ไปลบเป็นพายมาคุณจะตัดสินให้ไอ้ตัวเนี้ยนะเขาเรียกไอ้ตัวจงเล็งเว้ยทุกคนอ้าปากค้างท่านกำนันถือหางไอ้ตัวเนี้ยปล่อยแล้วตกกระจายอ่ะมันโผล่ไปจุดไหนไอ้ตัวจงเล็งทุกคนวางอาวุธหมดนะกราบหลวงพ่อกันโอ้โหกราบชื่นใจหลวงพ่อยุติธรรมที่สุดกลับบ้านเดินกอดกันคุยกันเห็นไหมเราหลวงพ่อรู้จริงเนี่ยไอ้ตัวจงเล้งเนี่ยช้าขึ้นมาเป็นพระท่านมาทำบุญเหมือนเดิมนั่งกันไม่มีคนอีสานไม่มีคนภาคกลางท่านคุยกันที่หลวงพ่อทั้งคืนเลยท่านพอฉันเพลพอฉันเช้าเสร็จเป็นพระนี่ท่านก็นายก็ลุกขึ้นประกาศการสละอ้าวเมื่อวานเรามีปัญหากันเรามีปัญหากันแล้วเราให้พ่อตัดสินเพราะฉะนั้นใครที่ลงพนันกันไว้ข้างละ 2,000 ให้เอาเงินมารวมกันแล้วถวายหลวงพ่อไปทุกคนเอามาเงินมาหยอดผ่านในท่านพอหลวงพ่อตัดสินแล้วเนี่ยได้ 4,000 กว่าบาทสมัยนู้นยกมาถวายหลวงพ่อยิ้มคนยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพ่อจะบอกว่าเราก็ยังไม่มีโบสถ์นะเอามาสร้างโบสถ์ไม้กันสักหลังเถอะจะได้บวชพระทำสังฆกรรมได้เอาพอแกกลับบ้านไปกินข้าวเกล็ดปลาก่อนเดี๋ยวบ่ายวันนี้มาขุดหลุมกันแล้วฉันจะวางศิลาฤกษ์จะสร้างโบสถ์กันแล้วเอาเงินเนี้ยเงินที่พอแกบริจาคกันนี่แหละมาเป็นทุนสร้างโบสถ์พอถึงเวลานัดกินข้าวเกล็ดปลาเสร็จทุกคนก็จัดแจงนะฮะเอาพลั่วเอาเสียมเอาจอกันมาขุดในจุดที่หลวงพ่อท่านดูตามเขาเรียกตามปูมคือการสร้างโบสถ์นี้เขามีปูมนะท่านนะว่าพระสงฆ์จะอยู่ตรงไหนปูมนี้เป็นปูมอะไรถ้าเป็นของจีนเขาเรียกอะไรนะห่วงจุ้ยมันสร้างเฉยๆไม่ได้ถ้าจะมีปูมแล้วกำหนดปูมสร้างโบสถ์ซะก่อนกันที่ไว้ก่อนท่านจะสร้างไม่ได้แล้วค่อยสร้างกุฏิพระสร้างห้องน้ำสร้างส้วมสร้างเมนมากันหลวงพ่อท่านก็ลงอักขระเลขยันลงไม้มงคลแล้วท่านบอกอ้าวกำนันแกไปไอ้ตรงที่แกยืนเมื่อวานสิไปหยิบไอ้ตัวจงเล้งให้มาหน่อยพอท่านเอาทุกอย่างลงเป็นมงคลลงแล้วท่านก็ไอ้ตัวนี้หยอดลงไปบนนั้นบนหลุมศิลาฤกษ์และให้กลบหลุมทันทีท่านปรากฏว่าคนเริ่มใสทุกคนมีอะไรตัดไม้ได้อะไรได้ซึ่งฝังเอาไว้แล้วว่าร่วมสร้างโบสถ์ไม่นานท่านโบสถ์เป็นโบสถ์ไม้ที่ถาวรที่สุดเป็นโบสถ์ไอ้ตัวจงเล้งหนึ่งท่านวัดหนองกลับอำเภอหนองบัวนี่ท่านเจ้าคุณไก่ท่านเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็นึกเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะตอนนี้ผลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องรัฐศาสตร์บางอย่างทุกท่านต้องเข้าใจว่าวิชาการทุกอย่างเราต้องไขครวนท่วนทีรัฐศาสตร์แปลว่าการบริหารมวลรวมของสังคมประเทศชาติศาสตร์อื่นๆรัฐมนตรีอื่นๆนั้นก็ถือว่าเขาที่บอกมีมหาไทยเป็นแกนกลางหรือมีสำนักนายกในปัจจุบันนี้นอกนั้นวิชาการต่างๆแม้แต่ศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเพื่อเกิดความสงบสุขแต่ที่กล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่ชนะรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจพระสวดมนต์ไหว้พระประเสริฐอ่านพระธรรมคำสอนรู้จักพิธีกรรมเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจยิ่งง่ายใจเย็นเป็นผู้ใหญ่ใจสายยิ่งใหญ่เอ่ยเข้าถึงศีลสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ทั้งหลายจะถือว่าเป็นคนใจดีคนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีให้จำไว้คนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนี
จึงฝากเป็นข้อคิดในข้อสู่ชูต่อท่านทั้งหลายรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานสิพพเดนเกณฑ์สารให้ทุกท่านอยู่มรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการ

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้ว

แต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับ
ให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่กู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00

18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจาก

วารีจากสำนักงานก.ล.ต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้จะใช้ธรรมะในการประยุกต์ซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเป็นธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันในโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็ตามได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งส่วนที่เป็นทานศีลและภาวนาเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลให้กับบุคคลต่างๆทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตั้งต้นชีวิตของตนเองในโอกาสปีพุทธศักราช2560มาแล้วในโอกาสนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าเป็นสัปดาห์ที่2สำหรับการดำเนินชีวิตของปีใหม่ปีพุทธศักราชใหม่ก็อยากให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งต้นไว้ว่าความจำเป็นของชีวิตคือการอยู่ร่วมกันเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกสิ่งที่ต้องมีก็คือความรักความเอ็นดูหรือความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันธรรมะที่เป็นเรื่องของความเมตตาหรือความรักนั้นที่สูงสุดก็คืออัปปมัญญาเมตตาคือเมตตาที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากความรักตนเองแล้วกระจายไปหาคนอื่นที่รู้จักแต่ในการรักตนเองก็ไม่ใช่รักเพื่อที่จะให้ตนเองเท่านั้นได้เป็นความรักต่อตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ตนเองได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หาโอกาสที่จะเสียสละเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้ตามศักยภาพที่ตนเองมีเมื่อไม่นานมานี้สิ้นปีพุทธศักราช2559ทางเราชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณราชวิไลก็ได้ไปร่วมในพิธีทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ประเทศสหภาพเมียนมาด้วยซึ่งในคราวนั้นก็ได้ร่วมพิธีในการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับท่านพระดร.พัฒนตะกุบาละพิมังสะประธานมหาเถรสมาคมพม่าถึงได้ท่านได้จัดขึ้นในโอกาสที่ท่านเฉลิมฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลณกบาเอนอกจากนั้นเราก็ได้ไปร่วมในพิธียกฉัตรของพระเจดีย์ก็คือการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์ซึ่งชาวพม่าท่านได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาตามธรรมเนียมรูปแบบการสร้างของหลวงพ่อใจจีซองซึ่งเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นนักสร้างประวัติศาสตร์ความรู้ด้านพุทธศิลป์โดยเฉพาะเจดีย์มีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมีกรรมการมหาเถระสมาคมมีประธานมหาเถระสมาคมมาร่วมในปีทีโดยมีท่านดร.พระกุมารพิมังสะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของสหภาพเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นด้วยได้การยกฉัตรถือว่าเป็นจุดยอดสุดของพระเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่สร้างก็เป็นเจดีย์จำลองเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองแล้วในคราวเดียวกันนี้เราก็ได้ไปร่วมดูวัฒนธรรมที่เป็นด้านพุทธศิลป์ของสหภาพพม่านี้ซึ่งมีอายุมากซึ่งท่านได้ขุดค้นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้โดยที่เราก็เลยได้ทำความร่วมมือเพื่อที่จะทำงานวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญในหมู่มนุษย์ของเราแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความสำคัญก็คือการเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันต่อบุคคลต่างๆทั้งที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดและสากลโลกเราต้องอยู่ร่วมกันรวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถมีกุศลที่สำคัญมีความดีที่สำคัญที่เหมาะที่ควรที่จะน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรุ่นเก้ารัชกาลที่9ของพวกเราในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

0: รินทรเทพพยวรังคูลรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราที่ท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการประเทศให้พวกเราซึ่งอยู่ในพระบรมโพธิสมภารได้มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร
1: เป็นธรรมชาติของคนเราต่างก็ปรารถนาที่จะให้ตนเองนั้นมีความสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความมีอายุยืนเป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปไม่ได้สมปรารถนาหากว่าไม่มีการสร้างให้มีความสุขไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เพราะถ้าหากว่าเพียงปรารถนาความสุขความมีอายุยืนทุกคนก็จะสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยกันทุกคนแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนชาวพุทธไว้ว่าการดำรงตนให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขก็ต้องยึดหลักธรรมะสำหรับครองชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้ไปสู่ความเจริญเช่นเจริญอายุเจริญทรัพย์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะประมวลมาให้สั้นตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองจะทำให้ชีวิตนั้นเดินทางอย่างถูกทางไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องเมื่อการดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญโดยเฉพาะพระพุทธองค์สอนให้พิจารณาดูตนเองว่าวันและคืนล่วงไปนั้นบัดนี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตของเรามีอะไรบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องไปเมื่อขึ้นปีใหม่ก็ขอให้พยายามเติมเต็มชีวิตที่บกพร่องนั้นถ้าพูดตามภาษาพระก็ว่าชีวิตที่ผ่านไปนั้นเราทำอะไรที่ไม่ดีไว้พูดอะไรที่ไม่ดีไว้คิดอะไรที่ไม่ดีไว้ขึ้นปีใหม่นี้เราก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานเพื่อทำดีพูดดีและคิดดีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำดีไว้อย่างบริบูรณ์แล้วในปีใหม่นี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานจะรักษาความดีเก่าให้ดำรงอยู่และจะเพิ่มความดีให้มากยิ่งขึ้นไปความดีในที่นี้ก็หมายถึงการกระทำดีทางกายการกระทำดีทางวาจา การคิดที่ดีทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูตนเองดังกล่าวก็จะตรงกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าคนควรพิจารณาความดีที่พวกเราเองมีอยู่แล้วและความดีที่สูงยิ่งไปกว่าความดีที่เราเองมีอยู่แล้วยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าถือกันตามหลักของนักปฏิบัติไม่ใช่อยู่เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นยังมีความดีที่สูงขึ้นไปกว่านี้คือการที่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลหรือสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเห็นพระนิพพานเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการอย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองผู้ที่มีความทุกข์ต้องการจะขอให้พระไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ท่านโบราณอาจารย์ก็ได้ออกอุบายไว้ว่าถ้ามีความถ้ามีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดผู้นั้นก็เชื่อก็ต้องเดินทางไปรดไปขอให้พระเจ็ดวัดพรมน้ำมนต์ให้แต่จริงๆแล้วคำที่ท่านสอนน่ะก็คือเป็นอุบายแนะให้ผู้ที่ต้องการจะสะเดาะเคราะห์ก็ต้องไปขอพรเจ็ดวัดจากพระวัดในที่นี้ไม่ใช่วัดดอเด็กนะไม่ใช่วัดดอเด็กสะกดแต่เป็นวัฒนะซึ่งแปลว่าความเจริญความเจริญทั้งเจ็ดประการเพราะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่นี้หลวงพ่อก็ขอให้พรเจ็ดวัดสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอายุวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุมีความอายุมีอายุมั่นขวัญยืนเกินร้อยปีทุกคนท่านนวัตโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านด้วยกันทุกคนแม่ตรงนี้เสียงดังนะสิริวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยสิริอันงดงามหมายถึงความสง่างามในตนเองจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนยะสาวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยยศเกียรติคุณยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนภรวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยพรณมัยมีสุขภาพพรณมัย ที่ดีทั้งทางกายและจิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนด้วยกันทุกๆคนวรรณวัฒโกขอทุกท่านจงมีผิวพรรณผุดผ่องใสไร้รากินด้วยกันทุกคนสุขวัฒโกขอทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกภัยโดยประการทั้งปวงด้วยกันทุกๆคนโคตุสัพพทาขอพรทั้งเจ็ดประการนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญเจ็ดวัดหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดวัดนะอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภรวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาและพรทั้งเจ็ดประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะที่ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั้นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติตุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุข ก็ต้องสร้างศพให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกคืนหลวงพ่อไม่ได้เพลิดเพลินอะไรก่อนนอนก็จะต้องตรวจศรัทธานุกรมพระไตรปิฎกจนมันง่วงนอนตื่นประมาณ3ก็ตรวจอีกไปถึง5เรียนหน่อยก็ขอพักผ่อนตื่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณ6:30ตอนเช้าเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อทำนะแต่ตอนนี้ก็ต้องสงสารหลวงพ่อด้วยนะเพราะมีภาระใหญ่จะต้องเป็นประธานพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญระดับชาติแล้วก็ระดับโลกในปัจจุบันนี้ก็เริ่มโครงการที่จะพัฒนาแล้วจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคาประมาณ100 ล้านบาทมีโยมที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยปวารณาลังคาไว้แล้วล่ะแต่ว่าลังคาเท่าไหร่ยังกำหนดไม่ได้ไม่รู้ว่าศรัทธาจะแข็งพอหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเสร็จแล้วศาลาหลังนี้จะเป็นที่รวมของพุทธศาสนิกชนที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้นี้เห็นในตาร่มมุกมีซองสีชมพูเยอะตอนเดินเข้ามาเห็นท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าแถวกันถวายซองสีชมพูท่านพระครูวิสิสรการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจะนำไปซื้อผ้าไตรถวายพระที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาศรีสยาดอเหมืองอย่างกุ้งประเทศเมียนมาพระที่จะไปนี้เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาพระนิสิตสาขานี้จะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันนานประมาณ7 เดือนซึ่งขณะนี้ได้ปฏิบัติผ่านไปแล้ว4 เดือนหลวงพ่อก็คิดว่าจะเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นให้แก่พวกเขาเมื่อเขาเรียนจบแล้วก็จะได้มาเป็นศาสนทายาทของพุทธศาสนาสอนเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มคือผ้าไตรจีวรและของที่ควรใช้ถวายท่านไปและในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะได้ไปบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมที่นิสิตทั้งหลายจะเข้าปฏิบัตินี้ซึ่งกำหนดเดินทางกันวันที่13และหลวงพ่อก็จะเดินทางไปฝากเนื้อฝากตัวถวายให้แก่สำนักปฏิบัติธรรมวันที่14ท่านจึงขอให้จึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลแก่พระนิสิตดังกล่าว
2: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
3: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
2: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมาก ย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: กินมด
1: น้ำลดต่อผุด
0: ชัดเลยชัดเลยคุณคือพยัคฆ์ร้าย2484ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริง
0: อันน่าโอ้คนนี้เลยคนนี้เลยสวัสดีครับตามหาอยู่ตั้งนานสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดี
1: ผมครับลุงบุญชูน้ำใจดีหรือว่าพยัคฆ์ร้าย2484
0: ตัวจริงแน่นอนครับวันนี้เรามีภารกิจมามอบหมายให้ทำครับ
1: ภารกิจอะไรเอ่ย
0: นี่แหละครับมันอยู่ในนี้แล้ว
2: จัดตู้ป่าตามจินตนาการให้ถูกหลักความสวยงามและความปลอดภัยโดยต้องมีคะแนนให้มากกว่า50คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ไหวไหมมันต้องใช้ความอ่อนโยนเป็นพิเศษนะครับกับต้นไม้เนี่ย
1: แต่ก็เดี๋ยวไปโจทย์ยากอยู่นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของพยัคฆ์ร้าย2484ไปได้นะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยมั่นใจขนาดนี้เราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านในกันเลยครับ
1: ตกลง
0: โอเคครับ
1: ไปครับ
0: ผมนี่ครับตรงนี้ครับ
3: พยัคฆ์ร้าย2484เจอกับภารกิจที่ท้าทายเข้าให้แล้วสิครับแต่เขาก็ดูมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถที่ซ่อนอยู่อีกหลายด้านมิสเตอร์อาร์ไว้ใจในจินตนาการของเขาจึงให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เราไปติดตามกันเลยนะครับว่าพยัคฆ์ร้าย2484จะพิชิตภารกิจนี้ได้หรือไม
0: ่และตอนนี้เรามาอยู่ในอาณาจักรไม้น้ำพันไม้น้ำนะครับของผู้เชี่ยวชาญของเราคุณพี่รัชนีวงพิเศษกุลสวัสดีครับ

0: ในเบื้องต้นเนี่ยของพันไม้น้ำเนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: หลักๆแล้วตอนแรกเราก็ต้องมีตู้ก่อน
0: ตู้ก่อน
1: มีตู้มีไฟมีกรองนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แต่งตู้ตามมามันจะต้องเริ่มจากตู้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าตู้นี่จะเป็นตัวบอกเลยว่าจะต้องซื้ออะไรเท่าไหร
0: ่
1: ตู้เล็กจะต้องซื้อแค่ไหนต
0: ู้
1: เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อย่างนี้นะคะ
0: ครับผม
1: ถ้าไม่รู้ตู้มาเดินหาของนี่หาของยาก
2: ไม่จบ

0: เคยเลี้ยงมาก่อนผมเคยเลี้ยงแต่ก็อาทิตย์เดียวตาย
1: ตาย
2: ทำไมเป็นยังไง
3: อุปกรณ์ไม่ครบหรือว่าซื้อของผิดประเภท
2: ครับ
3: เพราะไม่รู้ใจเขาต้นไม้ไม่มีหลายแบบต้องเลือกให้ถูกกับของที่เรามี
2: นี่ต้องทำภารกิจด้วยแล้วจะไหวไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะฮะในช่วงหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันซิว่าพยัคฆ์ร้าย2484ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่
4: ประโยชน์ของการจัดไม้น้ำในตู้ปลาการจัดตู้ปลามีประโยชน์ในหลายด้านถ้าคุณต้องการศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการมีงานอดิเรกเป็นการจัดตู้ปลาช่วยคุณได้คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมวงจรอาหารหรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอีกทั้งยังทำให้พื้นที่ภายในบ้านดูสวยงามน่าอยู่ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจดีทั้งยังสร้างนิสัยที่ดีบางอย่างให้แก่ตนเองอีกด้วยได้แก่ความอ่อนโยนความโอบอ้อมอารีและการรักความสะอาดหากทำเป็นกิจกรรมครอบครัวก็จะช่วยส่งเสริมความอบอุ่นภายในครอบครัวทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
3: สำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
0: ถ้าตะมือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
3: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
2: ช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างแรกเราต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนไหมครับเนี่ย
3: เราต้องมีตู้นะคะค่ะมีตู้แล้วก็ต้องมีไฟที่จะติดนะคะ
2: แ
3: ล้วก็มีตัวกรอง
2: แต่นี้อันเล็กๆนี่มีไฟได้ไหมครับหรือว่านี่
3: มีได้เราต้องจัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติด
2: ครับ
3: ติดไฟกับที่กรองทีหลัง
2: ครับผม
0: แล้วไอ้ดินดำนี่เขาเรียกดินอะไรครับเนี่ย
3: เป็นดินภูเขาไฟสำหรับในการจัดต้นไม้น้ำ
2: นี่นำเข้าเลยเหรอครับ
3: นำเข้า
2: คือเราใช้ดินธรรมดากรวดธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
3: กรวดธรรมดามันจะขุ่นแล้วเราจะต้องล้างเวลาล้างนี่เราก็ต้องแบบมือต้องไปควานแล้วกว่ามันจะใสมันก็ต้องเป็นเดือ
2: น
3: แต่ดินอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยจ้ะ
0: แล้วนี่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆมั้ยครับเนี่ย
3: การจัดตู้ไม้น้ำเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละหนก็พอ 10% เราไม่เปลี่ยนหมดนะคะดินตัวนี้ช่วยในการปรับค่า pH ของน้ำมันทำให้การเลี้ยงต้นไม้น้ำและเลี้ยงปลาง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญคือมันใสเร็ว
0: มันจะไม่ขุ่น
3: ไม่ขุ่นค่ะใสแล้วก็เลี้ยงได้ง่ายขึ้นนี่ในการจัดตู้อุปกรณ์ต้องใช้ก็มีครีมต้องมีครีมเพราะว่าต้นมันเล็ก
2: เหมือนเครื่องมือแพทย์เลยครับผม
3: เห็นไหม
2: ครับผม
3: ต้องมีเสียนะของแท้ต้องมีเสียนแล้วมีกรรไกรในการตัดต้นไม้นะคะ
2: ต้องใช้ความละเอียดความอ่อนโยนมาก
3: ใช่เพราะว่าต้นไม้มันต้นเล็กถ้าเราตัดไม่ดีตัดแรงตัดขาดรากมันขาดมันก็จะไม่โตในตู้
2: ครับผม
3: มีครีมสำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
0: ครับผม
3: สำคัญเรื่องความสะอาด
0: ถ้าตะมือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
3: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
0: นะคะเป็นปัญหาเรื่องรังอีก
3: นั้นถึงว่าใช้ครีมสะดวกที่สุดแล้วก็ระวังเรื่องบาดแผล
0: ครับผม
3: ก่อนทำและหลังทำล้างมือให้สะอาด
0: โอ้นี่คือที่ต้องเลย
3: ทุกเรื่องเลยค่ะคุณลุง
2: เ
3: ล
2: ี้ยง
3: ทำไมนั้นก็ต้องทำ
2: ครับผม
4: เริ่มต้นในตอนแรกก็เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้เพื่อการจัดตู้ปลากันนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นหลักการในการจัดกันครับ
3: อันนี้คือข้างหน้าตู
0: ้ครับผม
3: อันนี้คือข้างหลังตู
0: ้ครับผม
3: เราต้องปักต้นไม้อย่างน้อยไซส์อย่างนี้ก็ต้นไม้ข้างหน้าสัก2เซนสูงสัก2เซนเพราะว่าปักจะได้อยู
0: ่
3: ข้างหลังก็2เท่าถ้า2เซนก็4เซน
0: โอ้เป็น
3: นิดนึงไถนิดนึงนี่มันเติมนิดนึงได้2กันยังคุณลุงข้างหน้าได้2มั้ย
0: ก็ได้แล้วนะ
2: น่าจะได้ครับดูแล้ว
3: เนี่ยโอเคครับโอเคเดี๋ยวคุณลุงบวกเกิน
2: ครับผม
3: บวกเกินสวยเยอะ
2: ครับ
3: ประมาณนี้นะคะจัดต้นไม้น้ำสวยทุกคนคุณลุง
2: ครับ
3: เหมือนเราจัดที่บ้านเห็นไหม
0: ครับผม
3: ใครว่าไงไม่รู้สวยเรา
2: สวยเรา
0: จริงไหมเราถูกใจเราก็นะ
3: สวยเรา
2: เพราะเราดูครับ
3: ใช่ทีนี้จัดตู้อย่างเงี้ยของที่ลงจะต้องเล็กบางทีถ้าลุงไปหาของเนี่ยที่เราดูของกองใหญ่ๆปุ๊บเราว่ามันเล็กแล้วแต่มันชิ้นใหญ่ลุงต้องปลดไซส์ตัวเองลงมาอีก
0: มันจะมันไม่บาลานซ์กัน
3: มันลงไม่ได้บางทีหยิบมาหูก้อนนี่สวยจังเลย
0: สวยแต่ว่ามัน
3: ไม่สวยจังเลยลงไม่ได
4: ้แล้วพยัคฆ์ร้าย2484ของเราก็เริ่มจะเข้าใจหลักการในการจัดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของที่ผู้เชี่ยวชาญของเราครับจะเริ่มวางให้ดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแหมมีการส่งมอบให้พยัคฆ์ร้าย

0: 2484ของเราช่วยด้วยนะครับจะได้คุ้นชินก่อนการปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับและตอนนี้ก็มีการเลือกพันธุ์แม่น้ำหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อจะมาจัดแต่งให้ดูครับ
1: นี่เวลาเติมน้ำเต้าถุงพลาสติกลองนิดนึง
2: ไม่เคยเห็นนี่เป็นเทคนิค
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
2: สงสัยว่าทำยังไง
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
3: ไม่ให้ดินกระชอ
1: ไม่ค่อยเห็นไหมดินไม่กระช
2: อค่อยซึมมาจากนู่นนะ
3: คือดินอยู่สภาพเดิมไง
1: ใช่
2: นี่เป็นเทคนิคง่ายๆที่มองข้ามกันไปผมก็ยังไม่ทราบนะ
1: ใจเย็น
0: แล้วพยักไร้ทั้งสองของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการเติมน้ำแบบไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองนะครับและก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นการติดไฟและติดเครื่องกรองน้ำนั่นเองครับ
2: ตู้ใบน้ำของเราจะเฉิดฉายประกายออกมาแล้วจงเปิดเอ้สวยอ่ะ
1: สวยไหม
3: โอ้ยโอ้โห
2: และช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิบัติภารกิจครับตอนนี้พยักไร้ของเราเนี่ยต้องสโลว์เดี่ยวแล้วนะครับโดยจะมีพี่รัชนีเนี่ย
3: เป็น
2: พี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับคะแนนเต็ม100อย่าต่ำกว่า50นะครับไม่มีใครช่วยนะครับพร
3: ้
2: อมครับ
3: พร้อมครับ
2: พร้อมไหมเชิญครับอันนี้พยักไร้ของเราลงอย่างแรกนี่ใช้ดินภูเขาไฟนะครับลงไปแล้วดูซิว่าตอนนี้ทำพื้นนะครับทำพื้นอันนี้น่าจะโอเคไหม
3: พอโอเคพอแล้วได้
2: เราจะเอาอะไรลงต่อไปครับเนี่ย
1: ลงเลือกเลยค่ะชอบแบบไหนลงเลย
0: ตอนนี้พื้นดินที่เตรียมไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเริ่มวางต้นไม้น้ำกันแล้วตอนนี้พยักไร้2484ของเราเริ่มจากต้นเล็กก่อนนะครับแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ครับ
2: ชิ้นใหญ่บอกชิ้นใหญ่มาแล้ว
1: ต้องลงชิ้นใหญ่ก่อนชิ้นเล็กทีหลัง
2: อันนี้ถือว่าใหญ่นะฮะ
0: แม่เริ่มวางเริ่มเห็นความสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับตามไปด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในตู้ครับแหมไม่รู้ว่าจะพอใจหรือเปล่านะครับ
3: ใช้ได้นะ
1: ใช
3: ้
1: ได้เนาะ
3: อีกนิดเดียวแถบนี้
2: ขออีกนิดนึง
3: มุมนี้อ๋อ
2: ครับผม
3: แจ๋วเลยพอแล้ว
0: แหมพอใจแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการเติมน้ำแล้วครับใช้ตามหลักการที่สอนไว้เลยครับเอาถุงพลาสติกมารองไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองครับ
2: เสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งเชิญครับติดไฟก่อนเลยครับนี่ง่ายๆติดไฟแล้วเดี๋ยวเราติดแอร์จริงๆมันคือตัวกรองนะครับทำให้น้ำสะอาดขนาดนี้ใส่น้ำในกรองเต็มแล้วเดี๋ยวเราเสียบต้องแห้งๆนะมือต้องแห้งนะระวังนะตอนนี้
0: แล้วการจัดตู้ปลาของพยักไร้2484ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันว่าคะแนน100คะแนนจะถูกตัดไปสักกี่คะแนนครับ
2: และตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วเป็นไงครับพอใจไหมครับเห็นหน้ายิ้ม
3: พอใจครับ
2: พอใจ เต็มร้อยนี่โดนตัดไปกี่ข้อครับเนี่ย
1: ตัดไปเล็กน้อยนิดเดียวเอง3จุดนะคะจุดแรกก็คือการเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง
2: ครับ
1: นะ
2: ยังไงฮะ
1: การเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันมีหลายส่วนหยิบรวมกันนะคะมันยังไม่เข้ากัน
2: ยังไม่เข้ากันข้อที่2แล้วครับ
1: ค่ะจุดเด่น
2: ครับผม
1: จุดเด่นนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะถ้าเราลงชิ้นใหญ่ก่อนเนี่ยอันนั้นคือจุดเด
2: ่
1: นแล้วมันจะทำให้ตัวนั้นคือเน้นที่จุดเด่น
2: ครับผม
1: นะคะงั้นถ้ามีชิ้นใหญ่ลงก่อนปุ๊บเรารู้ละไอ้ตัวอื่นที่จะลงเนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องไล่ไป
2: ก็สรุปว่าโดนตัดไปทั้งหมด15คะแนนนะครับภารกิจครั้งนี้ได้คะแนน85เต็ม100ก็ถือว่า
1: ผ่าน
2: ครับผม
3: ขอบคุณครับขอบคุณคร
2: ับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่รัชนีวงพิเศษคุณนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบค
2: ุณสำหรับร้าน Triple Tree Aquarium นะครับและก็ตลาดธนบุรีสนามหลวง2ไว้มากๆครับแล้วช่วงหน้าไปพบกันในช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: ต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
2: ๆช่วงห้องวิจัยไวทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองของพวกเรานะครับตอนนี้เรามีอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับประจำตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีพยักไร้008และสวัสดีคุณลุงบุญชูพยักไร้2484ของเราด้วยนะคะ

0: ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงภารกิจที่พยัคฆ์ไร้ไวทองและพยัคฆ์ไร้008ได้ไปปฏิบัติร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
1: พยัคฆ์ไร้2484ดูคุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับภารกิจในครั้งนี้มากทักษะการจัดตู้ปลาอาจสร้างจินตนาการของคุณให้กับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันได้แต่อย่าลืมว่าคุณอายุไม่น้อยหากมีการบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยที่ปลายนิ้วโดยไม่ระมัดระวังให้ดีก็จะนำพาเชื้อโรคร้ายแรงมาสู่คุณได้เช่นกัน
0: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านวันนี้ไปทำภารกิจอะไรกันมาบ้างคะ
2: ก็
0: จัดตู้ปลา
2: จัดตู้เป็นตู้ปลาแต่จริงๆไม่มีปลานะครับเป็นเรียกพืชน้ำ
3: ทำเรามีจินตนาการว่าทำยังไงถึงจะสวยทำไมถึงจะถูกต้องอะไรอีกก็ดีครับ
0: ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะแล้วเวลาที่จัดตู้ปลาเนี่ยค่ะต้องใส่ถุงมือด้วยไหมคะ
3: ต้องใส่ครับ
2: แต่วันนั้นเราไม่ได้ใส่ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะ
0: มันต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
3: ๆคุณหมอครับคุณผู้ชมสงสัยว่าไอ้โรคติดเชื้อในผู้สูงอายุน่ะมันมีอะไรบ้างครับ
0: โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยค่ะคุณลุงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันในเรื่องของเชื้อที่เกิดโรคนะคะเชื้อไหนที่ทำให้เกิดโรคในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้ในวัยผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเชื้อโรคบางชนิดค่ะถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะมีความรุนแรงเยอะกว่าในวัยผู้ใหญ
2: ่
0: ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยหลายๆโรคเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะลดอัตราการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคเมื่อเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะอันนี้ก็ป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ไปจำนวนนึงแล้วค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบค่ะอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยเนี่ยค่ะมาทำอันตรายกับร่างกายของเราได้มากขึ้น
2: แต่เราก็เคยฉีดมาหมดทั้งหมดนี้ค่ะวัคซีนที่ว่ามานี
0: ่แต่ก็ต้องมีการกระตุ้นซ้ำในผู้สูงวัยโดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะจะต้องฉีดเป็นประจำทุกปีค่ะวัคซีนอื่นๆที่สามารถป้องกันโรคที่เจอได้บ่อยในผู้สูงวัยเช่นวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดค่ะหรือว่าค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับภารกิจที่คุณลุงไปทำมาการจัดตู้ปลาการโดนดินต่างๆเนี่ยต้องระวังเชื้อบาดทะยักค่ะซึ่งวัคซีนป้องกันบาดทะยักเนี่ยก็สามารถฉีดได้เช่นเดียวกันในผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าการป้องกันค่ะ
2: ม
0: ีอย่างอื่นด้วยอีกนะคะนอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั่นเองค
2: ่
0: ะอันนี้สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะคะให้ครบ5หมู่การควบคุมโรคประจำตัวค่ะนะคะใช่ค่ะโรคประจำตัวหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราคุมให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุปกติเนี่ยจะลดอัตราการอ่อนแอของภูมิคุ้มกันของเราได้แล้วนอกจากนี้ก็คือรับประทานยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะไม่ซื้อยารับประทานเองเพราะว่าถ้าเราไปซื้อยารับประทานเองเนี่ยบางคนเจอยาที่เข้าหมวดสเตียรอยนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยพังได้เลยค่ะ
3: นี่ถึงเป็นอันตรายอย่างหนึ่งกัน
0: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์ครับนอกจากสุขภาพกายแล้วมีอย่างอื่นต้องดูแลอีกไหมครับอย่างเช่นความสะอาด
0: แน่นอนค่ะสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโดยอายุเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานช้าลงนะคะขนาดเดียวกันค่ะการรักษาความสะอาดนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญรวมไปถึงค่ะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณลุงก็อาจจะเกิดแผลได้ง่ายหรือเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายซึ่งก็อาจจะเป็นทางเข้าของเชื้อโรคอีกทางนึงได้ด้วยค่ะ
2: ครับผมแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปสุขภาพ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าสุขภาพของคุณลุงแข็งแรงมากค่ะนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะกิจกรรมใหม่ๆภารกิจใหม
2: ่ๆ
0: รวมถึงใช้ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตู้ปลาอย่างดีเยี่ยมค่ะเก่งมากค่ะ
2: ครับผมก็ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรนะครับให้กับคุณลุงบุญชูนะครับ
0: ยินดีด้วยค่ะ

0: พระคุณมากๆนะฮะแขกรับเชิญที่สำคัญของเราครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดีนะครับและก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของคนรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงและตู้พันแม่น้ำแห่งนี้ของเรานะครับจะเชิดฉายมาด้วยเพียงกระดิกมือมาสิ
2: โอ้
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทอง
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการ พิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและ

สมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่า Life Path หรือจะเรียกว่า Target Date ดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเสิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: หากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
3: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอาการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่เลยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมุติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
4: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงลืมแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
5: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวกับคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะเขาถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครเงี้ยก็จะแบบหลงลืมแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆสักครั้งพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจำไม่ได้ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

ลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาส

0: กาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวป่าน่าทานจังเลยค่ะรสชาติผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
1: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสเทาไงจ๊ะ
2: เกี๊ยว
1: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
1: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: โชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆ
1: แต่จานนี้หวานไปนะคะ
2: หวานไปเหรอ
1: ค่ะ
2: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
1: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
2: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
3: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
1: แปลก
2: ๆแปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
3: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
2: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
3: ่
2: ย
3: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
2: แม่ไม่ได้ทำ
1: แม่ไม่ได้
2: ต้มน้ำ
1: แล้วแม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
2: แม่ไม่ได้ทำ
3: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
2: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
3: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
4: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คง

0: จะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาหม้อข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรน่ะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
1: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
2: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี้จะเปลี่ยนเลยแล้วบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี้
3: ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภของรถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
4: คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป้งกระป๋องอะไรเป็นร้อยๆใบเป็นร้อยๆชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเขาชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก่
1: คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
0: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะละว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกิน

0: แกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมๆว่าไอ้กล่องที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคําว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจอสมาธิกับสิ่งไหนๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวกลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
1: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะเดี๋ยวผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองไม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
0: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูละ3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอและหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่ลายๆอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มารู้

0: สึกเสียใจทีหลัง
1: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
3: แม่โทรหาใครเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จักอ่ะ
2: เฮ้ยไม่รู้อะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์
3: จริงแม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
2: แม่นี่รำคาญจริง
3: หาอะไรอีกล่ะแม
2: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
3: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่ได้หาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้หรือยังไงอ่ะ
2: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดูด่าแม่เลยมาหาเลย
3: หนูไม่รู้ทั้งนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
2: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกเธอนั่นแหละเอาไป
4: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
5: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
6: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

0: มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

วลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: ากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับไปกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
3: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอาการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่โดยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมุติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมุติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
4: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงลืมแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
5: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะก็ถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงลืมแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆจะทำพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจะจำไม่ได้ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

ลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาส

0: ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวนึงครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวปลาน่าทานจังเลยค่ะรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
3: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เยี่ยม
3: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
3: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: หนูโชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆแต่จานนี้หวานไปนะคะ
1: หวานไปเหรอ
0: ค่ะ
1: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
1: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
2: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
0: แปลกๆ
1: แปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
2: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
1: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
2: ่
1: ย
2: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
1: แม่ไม่ได้ทำ
0: แม่ไม่ได้ต้มน้ำแม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
2: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
1: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
2: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
3: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะ

0: อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
1: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
2: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี้จะเปลี่ยนเลยแล้วบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี้
3: ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภของรถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านค่ะบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
4: คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป้งกระป๋องอะไรเป็นร้อยๆใบเป็นร้อยๆชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก่
1: คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
0: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะละว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะ

0: กินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้ของข้าจะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมๆว่าไอ้กล่องที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจอสมาธิกับสิ่งไหนๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวกลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวจำบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
1: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะเดี๋ยวผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
0: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอและหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายๆอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดหนึ่งแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มา

0: รู้สึกเสียใจที่หลัง
1: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
0: ญาติเนี่ยสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
3: แม่โทรหาใครอีกเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จักอ่ะ
2: ไม่รู้อะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์จริง
3: ๆแม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
2: แม่นี่รำคาญจริง
3: หาอะไรอีกละแม
2: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
3: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่จะหาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้หรือยังไงอ่ะ
2: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดุด่าแม่เลยมาหาเลย
3: หนูไม่รู้ทั้งนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
2: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกโทรนั่นแหละเอาไป
4: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
5: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
6: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ีครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำ

ทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับ

เนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ณใหญ่พาซ่าน
1: ี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและให้ความรู้เรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ขอเชิญรุ่นใหญ่ที่ยังสวยและซ่าไม่สางอย่างแม่แอ้วอัมพาภูสิทธิ์ไปเที่ยวกันที่ลิตเติ้ลอินเดียเมืองไทยวันนี้ขอบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพลตะตั้งแต่ต้นจนจบรายการอย่างแน่นอน
2: เชื่อว่าหมอป่าและแม่แอ้วน่าจะยังไม่เคยมาเดินแถวนี
3: ้ยังค่ะ
2: นั่นไงสำเร็จ
4: ครั้งแรกเลยครับ
3: ครั้งแรก
2: กลัวว่าพามาแล้วจะบอกเดินบ่อยแล้ว
3: ยังเลย
2: ข่าวดีนะฮะก็คือว่าผมเองก็ไม่เคยมา
3: พูดอย่างกันมาแล้วเป็นแผลสิบครั้ง
2: แต่ว่าวันนี้หมอป่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อม
5: ครับ
2: นะฮะแม่ดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาด
3: ป้าเหรอไม่ได้เป็น
2: ผมไม่ได้เป็นหรอ
3: แข็งแรงขนาดนี้เดินตั้งแต่เช้ามาถึงตรงน
2: ี้ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ฟังไว้ได้
3: ใช่
2: จะได้เอาไว้ป้องกันแล้วก็เอาไว้ดูแลคนรอบข้างด้วย
3: โอเค
2: เดี๋ยววันนี้พาไปเดินเล่นกันแล้วกัน
3: ดีค่ะ
2: แต่ว่าต้องชมก่อนเลยแม่ทำการบ้านมาดีมาก
5: ชุดสวยมากใช่ไหมครับ
2: ผมบอกเลยวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไปเดินเยาวราชเลยจริง
3: บ้าเหรอง
2: ั้นช่วงนี้เรามาเท้าคางกันนิดนึง
3: ได้ค่ะ
2: เท้าความของแม่นี่นะต้อง

0: บอกว่าดังตั้งแต่สมัยแบบสามใบเถา
1: สามใบเถา
0: แต่ว่าสามใบเถาเนี่ยถือว่าแบบดังมาก
1: ดังมากเพราะว่าเป็นนางเอกในสังกัดเดียวกันถึงสามคน
0: มารวมกัน
1: มารวมกัน
0: สามเถามีใครบ้าง
1: พี่เชฟนวรัตน์อัมพาภูสิทธิ์แล้วก็สุดท้องคือสุวรรณสารนพพิรม
2: ลิตเติ้ลอินเดียเป็นย่านการค้าเล็กๆที่ตั้งอยู่แถวพาหุรัฐครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอินเดียขนาดย่อมๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใครที่อยากจะลองมาซึมซับบรรยากาศแบบภารตะอยากกินอาหารอยากแต่งตัวหรือช้อปปิ้งแบบอินเดียมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและที่สำคัญเขาเปิดทุกวันครับ
0: อย่างที่ต้องมาทานนะครับถ้าหากว่ามาในย่านนี้นะครับแม่ซัมโบซ่า
1: ซัมโบซ่า
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
3: ชื่อปิตตี
1: ้ปิตตี
0: ้ปิตตี้แล้วคุณพี่อ่ะครับ
4: ปามี่ค่ะ
0: ปามี่
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
4: นี่บาเดียไส้ผักค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อนี่บาเดียไส้ผักอันนี้ซัมโบซ่าแล้วนู่นล่ะ
4: นี่มันชุบแป้งทอดค่ะ
0: เปิดมากี่ปีแล้วอ่ะ
4: ประมาณ40ปีแล้ว
0: โอ้40ปีแล้วนะซัมโบซ่านี่เหมือนกะหรี
1: ่
0: กะหรี่ปั๊บ
4: กะหรี่ปั๊บ
0: มันเกินไง
1: อันนี้เหมือนกุ้ยช่ายทอดใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ผมมองเหมือนอะไร
5: เหมือนมันฝรั่งครับมันฝรั่งบดฝรั่งบดแต่ข้างนอกมันกรอบๆ
0: มันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้เขาแบบรสชาติดีอ่ะจัดจ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์ม
0: มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอะไรไหมครับข้อเสื่อมไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: อ๋อไม่มี
5: แข็งแรงแข็งแรงดี
1: แต่ว่ามีปัญหาใช่ไหมคะคุณปามี่
0: ปัญหาอะไรแม
1: ่ถ้วยเนี่ยใครจ่ายไปแล้วค่ะเบญจพลจ่ายนะ
0: ขอบคุณครับพี่ท็อป
1: เจ็บมากนะลูก
6: ก็เคยได้ยินมาแต่ถ้ารู้แบบโดยตรงยังก็ยังไม่รู้
7: ข้อเข่าเสื่อมกับข้อเข่าเสื่อมค่ะ
0: ไม่รู้จักหรอกคุณหมอครับเรามานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคืออะไร
5: คือจริงๆอธิบายก่อนคำว่าข้อต่อเนี่ยก็หมายถึงว่ากระดูกเราร่างกายเรามีประกอบด้วยกระดูกใช่ไหม
0: ฮะ
5: เรามีกระดูก2ท่อนที่มาชนกันกระดูก2ท่อนนี้จำเป็นต้องมีการขยับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมีผิวข้อเคลือบอยู่ที่ปลายกระดูกซึ่งผิวข้อตรงนี
0: ้กระดูกอ่อนไก่ไหม
5: เคยกินข้อไก่ที่มันขาวๆ
0: อันนั้นนะ
5: ขาวๆจนนั่นคือผิวข้อ
0: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมอนรองกระดูก
5: ไม่ใช่หมอนรองกระดูกผิวข้อเนี้ยคุณสมบัติของมันคือต้องเรียบลื่นแล้วก็ไม่มีเส้นประสาทอยู่การขยับตรงข้อต่อเนี่ยก็จะไอลักษณะเนี้ยจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยมันจะไม่มีเสียง
0: อุ้ยแต่อันนี้มีเสียง
1: ดังมากเลยได้ยินแล้วก
5: ็มันจะเรียบลื่นแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ด้วยความที่บริเวณผิวข้อไม่มีเส้นประสาทอยู่เพราะฉะนั้นเวลาขยับเราจะไม่เจ็บนี่คำว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็หมายถึงตรงผิวข้อนี้เขาสูญเสียคุณสมบัติไปจากเดิมที่เรียบ
0: กระดูกอ่อนๆเนี่ย
5: กระดูกอ่อนไปมันสึกหรอไปอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีความหนาของมันบางลดลงเนี่ย
0: โทษนะหมอเกี่ยวกับกระดูกพรุนไหมอันเดียวกันปะ
5: คนละอันกัน
0: ไม่เกี่ยวด้วย
5: ไม่เกี่ยวกันคำว่าข้อเสื่อมเนี่ยคือหมายตรงผิวข้อเสื่อมผิวข้อนี้เป็นกระดูกอ่อน
0: แม่มีอาการอย่างนี้บ้างไหม
1: ไม่มีค่ะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่ดูแลตัวเองออกกำลังกาย
0: ช่วยได้ช่วยได
5: ้ฟังแล้วชื่นใจ
1: และทานอาหารเนี่ยเป็นคนชอบทานผักเยอะ
5: ดีมาก
1: แล้วก็จะดูแลตัวเองคือแล้วโน่นนี่นั่นอาหารเสริมเรื่องของเรามันก็ต้องช่วยบ้างทางอ้อมและทางตรงแต่ที่สำคัญค
0: ือ
1: ทุกวัน
0: คือเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะฮะกระดูกเยอะคุณผู้ชมนะครับมันมีหลายข้อต่อเลยเกินไม่ใช่ว่าคนจะชินอยู่แค่ว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นข้อต่อก็นึกถึงแค่เข่ากับศอกไม่ใช่นะฮะตรงคงตรงคอตรงนิ้วอะไรมันก็มีเยอะแยะมากมายตรงไหนมันเสื่อมง่ายที่สุดและเสื่อมบ่อยที่สุด
5: ข้อต่อมีการขยับยิ่งขยับเยอะทำงานเยอะก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยข้อมันก็จะเสื่อมข้อที่เราใช้งานเยอะๆก็อาจจะเป็นที่กระดูกสันหลังส่วนค
0: อ
5: กระดูกสันหลังส่วนเอวหรือว่าจะเป็นตามข้อนิ้วมือที่เจอบ่อยจริงๆคือกระดูกสันหลังส่วนคอส่วนเอวแล้วก็ข้อเข่าจะเจอเยอะสุดที่เสื่อมอ
0: าการปวดมันต่างกันไหมหมอเอาที่คอนะ
5: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดถึงข้อเสื่อมเนี่ยเวลาเราขยับจะมีอาการเจ็บนะครับหรือว่าเราอยู่ท่าเดิมๆนานๆแล้วจะขยับเริ่มต้นเนี่ยจะเจ็บ หรือจะขยับยากนี่คืออาการของข้อเสื่อมเข่าก็คล้ายๆกันนะครับเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วคนที่เป็นข้อเสื่อมนั่งนานๆจะลุกเนี่ยช่วงแรกจะลุกยากเดินแล้วจะเดินลำบากเหมือนก้าวแล้วเข่ามันจะไม่ค่อยงอคืออาการพวกนี้เกิดจากผิวข้อเขาไม่เรียบแล้วพอเดินไปสักพักเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นมีน้ำในเข่านี่มันเริ่มไหลเวียนมากขึ้นก็จะค่อยๆเดินไปได้ดีขึ้นเพราะการพวกนี้เป็นอาการของข้อเสื่อม
0: เฮ้ยหมอแม่ไปไหนอ่ะ
5: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
0: แต่ละเออหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยเออเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
5: เราดูครับ
0: ตายลองได้ด้วยอ่ะ
5: พูดได้
0: สนุกจังเลย
2: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับวันนี้แม่แอลใส่ชุดจัดเต็มเพื่อมาเที่ยวลิตเติ้ลอินเดียย่านมหาลัยขนาดนี้เห็นทีต้องพาไปกินอาหารเพื่อให้เข้ากับชุดของแม่แอลกันสักหน่อย
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาแม่แอลนะครับกับคุณหมอนะครับมาทานอาหารอินเดียด้วยกันนะครับนี่คือพี่จิมนะฮะเจ้าของร้านนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: พี่จิมครับชื่อร้านนี่ชื่อว่าอะไรฮะ
3: Royal India ครับ
0: Royal India
3: ใช่ครับ
0: เปิดมากี่ปีแล้ว
3: ถ้าเป็นปีนี้น่าเป็นปีที่62นะครับ
0: โอ้โห
1: ค
0: ุ
1: ณพระเจ้า
0: ตั้งแต่รุ่นไหนอะ
3: รุ่นคุณปู่แล้วครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกในเมืองไทย
0: โอ้โหแล้วจุดเด่นของร้านเราคืออะไร
3: ลูกค้าติดใจอาหารอินเดียเนี่ยคือจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศแต่ของเราเนี่ยที่เด่นกว่านั้นคือจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้าน
0: เมนูที่เอามานี้คุณหมอและแม่แอลเคยทานไหมครับ
1: โอ้ผมเคยเห็นนี่ครับ
0: เขาต้องใช้มือใช่ไหม
3: ถ้าโดยปกติเนี่ยอาหารอินเดียก็จะใช้มืออยู่แล้วแต่ว่าทีนี้วิทยาการก็แล้วแต่คือเป็นเซตเนี่ยคือที่เขาทำเนี่ยคือจะได้ทุกกลุ่มได้ทั้งกลุ่มของข้าวแกงมังสวิรัตแล้วก็ไม่มังสวิรัตแล้วก็อาหารทานเล่น
0: ชื่อเมนูหน่อยครับ
3: อันนี้นะครับจะเป็นนอนเวสทารีก็คือจะเป็นไก่หรือแพะก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นติก้ามาซาล่าก็คือไก่แล้วก็อีกชนิดนึงก็คือโรแกนจอชคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือแพะแห้งแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งชนิดของอินเดียชื่อจริงๆก็คือนานถ้าคำจริงๆมันคือนันชื่อคือปลาประดำผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นกับอาหารไทยก็คือข้าวเคลียบ
0: โอเคครับ
5: ขอบคุณครับ
1: ปลาดำกรอบ
0: อร่อย
5: มีกลิ่นมีกลิ่นครับมีกลิ่น
3: มันจะมีเครื่องเทศที่หอมเครื่องเทศครับจะเป็นพริกไทยเล็กๆแล้วก็เครื่องเทศหน่อย
0: ๆผมขออนุญาตไหนลองทานแบบคนอินเดียเหมือนเป็นการชูรสขึ้นมาเฉยๆครับ
3: นี่คือไก่ติก้ามาซาล่าครับ
0: ไก่ติก้ามาซาล่าจะคล้ายๆกับมัสมั่นรสชาติจะเค็มนิดๆหวานบางมากเลยนี่อร่อยอ่ะ
5: อร่อย
0: อร่อยจังเลยอ่ะ
1: อร่อยค่ะต้องทานกับอันนี้นะมันจะพอดีกันเลย
5: คือไก่เนี่ยกินเข้าไปเหมือนจะช่วงแรกจะเค็มนิดๆแต่พอเรากลืนไปเหมือนกลิ่นมันยังมีกลิ่นหอมๆอยู่ในเหมือนติดจมูกเรา
0: หลายๆคนที่ไม่กล้าทานอาหารอินเดียนะครับผมขอพูดเลยว่าคุณต้องลองดูถ้าไม่เคยทานอาหารอินเดียแต่อยากเริ่มมาเริ่มที่นี่ก่อนตอนนี้ก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณแม่แอลมากที่เลี้ยงเราในมื้อนี้นะครับ
5: ขอบคุณ
0: แม่แอลจะเป็นคนจ่ายขอบคุณแม่
5: ขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบคุณมาก
8: จากท่านั่งเป็นท่ายืนเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ยากนิดนึงค่ะ
6: คือมันจะปวดเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยเวลาลุก
5: อาการยังไงบ้างที่เราสงสัยว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอันที่1ก็คือมีเสียงดังในข้อเข่าน
0: ี่คือที่หัวเข่าเลยนะ
5: ร่วมกับอาการเจ็บเข่าง่ายๆเลยเรามือจับเข่าตัวเองนี่แหละจับแล้วเรางอเหยียดเข่าดู
0: งอเหยียด
5: คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันจะรู้สึกเหมือนเข่ามันเสียดสีกันเหมือนกระดาษทราย
1: ฟ
5: ึ
1: ด
5: ๆแคร์ๆๆๆอย่าง
0: นั้นเลยเหรอ
5: จะรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราจะรู้สึกลื่นๆลื่นไหลอันนี้ดี
0: ปกติมีก็แก๊กได้มั้ยอ้าวเฮ้ยอะไรวะ
1: ขยับ
5: ต้องลองเขย่านิดนึง
0: ยังอยู่
5: ถ้าก๊อกแก๊กบางทีถ้าก๊อกแต่มันไม่มีเสียงเหมือนแบบคล้ายๆกระดาษทรายคือผื่นนี้อาจจะเป็นที่ตัวผังผื่นในข้อเข่าได้อันนี้อันแรกเสียงในข้อเข่าอันที่สองคืออาการปวดเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเช่นเรานั่งนั่งยองๆกับพื้นแล้วลุกขึ้นแล้วมีอาการปวดเจ็บเสียวในเข่าอาจจะเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านในของข้อเข่าเวลาที่ลุกจากพื้นนั่งยองๆขัดสมาธิแล้วจะลุกขึ้นเจ็บหรือว่าขึ้นลงบันไดแล้วเจ็บก็เป็นสัญญาณอย่างนึง
1: อายุเท่าไหร่มักจะเป็นเร็ว
5: โดนส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า50
0: แม่ได้รับสิทธิ์นั้น

0: เห็นไหมครับแม่เป็นคนทำอะไรชัดเจน
1: อีกอันนึงก็คือเรื่องข้อติดนั่งนานๆแล้วหรือว่านอนตื่นเช้าแล้วจะลุกเดินเนี่ยลุกยากส่วนใหญ่เวลาตรวจคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาจะลุกต้องตั้งไข่ก่อนตอนแรกผมก็งงเฮ้ยตั้งไข่อะไรคุณป้าไม่น่าจะมีไข่กำลังเหมือนตั้งตัวก่อนแล้วพอสักพักถึงจะเริ่มขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอาการเหล่านี้4อย่างก็แนะนำว่าน่าจะสงสัยได้นะว่าเราอาจจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อม
2: แล้วโรคข้อเข่าเสื่อมเขาจะส่งไปหาโรคอื่นได้ไหมฮะ
1: ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งผลทางตรง
2: ครับ
1: เนี่ยเพราะว่าข้อเข่าก็จะเป็นที่ข้อเข่าแต่อาจจะส่งผลเรื่องของระบบกระดูกเพราะเวลาที่เข่าเสื่อมเราจะเดินยากใช่ไหมครับการเดินมีการขยับก็ต้องมีการขยับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวสะโพกข้อเข่าข้อเท้า
0: ตามกันหมด
1: นิ้วเท้าในเวลาเราเดินทุกอย่างมันต้องประสานกัน
0: ใช่
1: เวลาที่ข้อเข่าเราเจ็บเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้งานข้ออื่นมากขึ้น
0: นึกถึงถ้าไม่ประสานคงโยกกันหน้าดูเดินแบ
1: บนี้อยู่นี่ครับ
2: มาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้นี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหอลังการมากเลยเดินไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้คือเป็นของมาจากอินเดียโดยตรงอิน
3: เดียโดยตรงเลยค่ะ
2: ทั้งหมดเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเป็นเรซินผสมมาหินอ่อน
2: พี่ชื่ออะไรครับ
3: ปูค่ะ
2: เดี๋ยวพี่ปูแนะนำเราหน่อยนะ
3: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระแม่กาลีมหา
2: บูชาจริงถูกไหม
3: ใช่ค่ะทำพิธีมาแล้วองค์นี
2: ้งั้นพี่ปูรบกวนแนะนำพวกเราหน่อยว่าถ้าหากว่าจะไหว้พระแม่กาลีวิธีการไหว้ที่ถูกต้องคือยังไง
3: ถ้าเป็นถวายพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ท่านชอบสีแดง
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วปกติเขาจะขอเรื่องอะไรฮะ
3: ก็คืออย่างถ้าเป็นองค์แม่กาลีก็จะเกี่ยวกับพวกมารพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
4: จากพระแม่กาลีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยรวดเร็วสมความปรารถนาทุกประการนะเจ้าคะศัตรูแผ่วพันขอให้ไปให้ไกลๆเลยสาธุค่ะ
2: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
1: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
2: แต่แล้วหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
1: ลองดูครับ
2: ตายแล้วอุ้ยตายร้องได้ด้วย
1: อ่ะได้
2: หลุดจังเลยอ่ะมายืนทำไรเนี่ย
5: มายืนคู่เขา
2: คู่ทำไม
5: ใครน่ากลัวกัน
2: แม่จะไปดูชุดเพิ่มใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: ได้เข้าไปด
5: ู
2: เข้าไปดูสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ร้านนี้เปิดมานานยังครับ
6: สัก20ปีได้
2: คือเด่นมากเรื่องสาลีต้องมาซื้อที่นี่
6: เพราะมันถูก
2: ในฐานะที่แม่นะครับได้เตรียมตัวแต่งชุดนี้มาตั้งแต่ตีสอง
6: มันเร็วงั้นแหละ
2: เขาตื่นเต้นมากเขาบอกวันนี้จะเจอเจ้าของร้านด้วยอยากจะใส่มาให้ดูเห็นแล้วตอบผมสั้นๆเลยผิดหวังหรือผิดหวังมาก
6: สมหวังมากเลยครับ
5: เห็นไหมรุ่นใหญ่
1: กดไลค์
2: แนะนำก่อนนะครับนี่คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
7: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: หากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้อเครื่องกระดูกปรึกษาได้หมดเลยมีปัญหาบ้างไหมฮะ
6: ไม่มีฮะ
1: แข็งแรง
2: เริ
1: ่
2: ม
1: น
2: ะคร
1: ับ
5: แต่ดูก็รู้ค่ะว่าแข็งแรงมาก
2: โทษนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะ
6: ให้ถ่ายสองครั้งเลยครับ
2: ผมว่าเต็มที่ก็36อะ
6: อะไรนะ
2: 36
6: อยากจะกลับไปเลขนั่นแหละ
2: 65
6: 69ครับ
1: ใกล้70แล้ว
2: ต้องระวัง
1: แสดงว่าดูสุขภาพดูแลดีมากยิ่งไม่มีอาการอะไรเลย
6: เล่นโยคะบ้างบางครั้ง
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: ถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็ง
4: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
2: ครับผม
4: ลูกทำ
2: แม่คิดว่าเข่าลูกดี
9: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก
10: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับยังมีคำแนะนำดีๆจากคุณหมอป่านอีกเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ
11: รุ่นใหญ่พาซ่าร
12: ุ่นใหญ่พาซ่าร
13: ุ่นใหญ่พาซ่า

0: ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับคุณหมอเป็นละคุณหมอแนะนำหน่อยต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
1: ถ้าเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยต้องพยายามควบคุมน้ำหนักตัวเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเราไม่ควรให้ดัชนีมวลกายมากกว่า25ดัชนีมวลกายเนี่ยเราคำนวณง่ายๆก็คือเราคำนวณจากน้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรเรายกกำลัง2เปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง
0: คุณผู้ชมจะได้ไปคำนวณได้นะฮะว่าตัวเอง
1: ถ้าสมมติเราสูง150ตีซะว่าตอนปัจจุบันเราน้ำหนัก50ละกันแล้วสูง150เซนใช่ไหมครับเราก็เอา50ตั้งแล้วหารด้วย 1.5 เมตรแล้วก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยหาร 1.5 อีกทีนึง
0: โอ้โห
1: เพราะมันคือความสูงเป็นเมตรแล้วยกกำลัง2หารซ้ำ2ครั้งถ้าเราหนัก50สูง150ดัชนีมวลกายเราคือ22อันนี้คือถือว่าน้ำหนักกำลังดีอันที่2คือหลีกเลี่ยงการกิจกรรมอะไรก็ตามที่ใช้เข่าย่อเข่าเยอะๆงอเข่าเยอะๆเช่นการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคุกเข่านานๆพวกนี้เวลาที่เราลุกเนี่ยน้ำหนักจะไปกดที่ผิวข้อเยอะมากแล้วทำให้ข้อมันเสื่อมมากขึ้น
0: ถึงขั้นว่ามันแก้ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนเป็นข้อเทียม
1: คืออันนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมจะต้องเปลี่ยนข้อเทีย
0: ม
1: คนที่ข้อเข่าเสื่อมแล้วจะต้องเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยหนึ่งคือระยะของโร
0: ค
1: ระยะของโรคต้องเป็นระยะเยอะนะครับอาจจะเป็นระยะที่3หรือเป็นระยะที่4ที่ผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยแล้วร่วมกับมีอาการเจ็บมากใช้ชีวิตประจำวันไม่ได
0: ้ถ้าต้องเปลี่ยนเป็นเข่าเทียมแพงไหมฮะ
1: อันนี้เนี่ยแล้วแต่เราต้องดูเลยนะครับว่าเรามีสิทธิ์การรักษาอะไร30บาทก็ได้30บาทเนี่ยสปสช.นะครับเขาก็ครอบคลุมข้อเข่าให
0: ้อ๋อเหรอ
1: นะครับให้ในวงเงินเฉลี่ยก็ 50,000
0: โอ้
1: 50,000 คือปัจจุบันเนี่ยตัวอุปกรณ์ข้อเข่าเราเนี่ยเขาต่อรองกันกดราคาลงมาได้เยอะมากนะครับบางท่านเนี่ยไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะถ้าไม่เสียส่วนเกินเลยอยู่ในวงเงินที่สปสช.กำหนดเลยก็นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเนื่องจากคนที่เป็นข้อเข่าเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะเจ็บเวลาที่เจ็บเราก็ไม่เดินเราก็ไม่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะเริ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยก็จะเริ่มฝ่อลงฟีบลงพอเวลาที่กล้ามเนื้อรอบข้อฟีบลงเนี่ยการพยุงของรอบข้อเนี่ยมันแย่ลงน้ำหนักก็จะยิ่งไปลงที่ข้อเข่าเยอะขึ้นอีกแนะนำว่าเราอาจจะต้องฝึกบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าทำง่ายที่สุดถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็งค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วทำอีกข้างนึงสลับกัน
2: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
0: ครับผม
2: ลูกทำเดี๋ยวแม่ยกเก้าอี้นี้ให้
0: แม่คิดว่าเข่าลูกดีสิบวิเองขึ้นไปเองโอเคค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาลง
1: แล้วก็สลับข้างกัน
0: ทำอย่างนี้สักวันละ900ชุดนะครับ
2: พรุ่งนี้จะใส่ขา
0: ทำกี่ยกดีหมอ
1: ส่วนใหญ่แนะนำว่าทำวันหนึ่งก็70ถึง100ครั้ง
2: พอดี
1: แต่อยากให้บริหารไว้ใช่ที่เดียวว่าปวดขา
2: หาไม้มาทัก
0: โอเคคุณผู้ชมก็นำไปปฏิบัติกันนะครับจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพาไปข้างในนะฮะมีร้านขนมหวาน
2: เกี่ยวกับอินเดีย
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแม่ลองคุณดิ
2: Royal Rasoi
0: คุณหมอครับ
3: Royal Rasoi
0: สุดยอดเลย

0: สดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เชิญนั่งครับเชิญนั่งครับพี่อนนท์ฮะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
2: อ๋อสาขานี้5ปีครับ
0: พี่อนนท์เป็นรุ่นแรกเลยไหม
2: รุ่นแรกครับแต่ไม่ใช่สาขานี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามเราซอยภาษาไทยเขาเรียกว่าครัวครับ
0: โอ้
2: เป็นครัวครับ
1: เราออกเสียงผิดไปนิดนึงนะครับ
2: เราซอยพระหัน
0: เราคิดว่าซอยคิดว่าเคยเป็นนางงามเรามาอยู่ที่ Royal Ra ซอย
2: ตัวนี้เอาอิมพานมาบดครับแล้วก็ผสมน้ำตาลคือออกมาเป็นตัวนี้ครับแล้วหลังจากที่ทำตัวนี้แล้วเนี่ยค่อยมาเติมสีแล้วก็สีสัน
0: แปลง
1: อร่อย
3: กลิ่นหอมนมอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
3: มัน
0: มี texture ให้เราได้เคี้ยวอ่ะได้กรุบกรุ

0: texture จะเป็นคล้ายทองหยิบทองหยอดบ้านเราแต่ว่านี่คือนมนั้นไข่
1: ต้องบอกเลยว่ารสชาติอร่อย
2: เหมือนนมอัดเม็ดแต่มันเป็นเม็ดแบบร่วนๆหน่อยมันเหมือนทองหยอดจริง
1: ๆใช่เลย
0: texture มันใช่ใช่ครับ
2: เออคล้ายๆทองหยอดเลยหวานประมาณนี้เลยสุขภาพมีปัญหาเลยไหมครับ
0: ปวดหลังครับ
2: ปวดหลังนี่คุณหมอรามาครับ
0: จริงๆอ่ะผมเคยรถชนแล้วผมเป็นสปอร์ตเพอร์ซันคือเล่นกีฬาเยอะมากครับแต่ว่ามาพักหลังนี้ฮะเขาห้ามเลยครับเด็ดขาดแค่ให้วอล์กคือเดินเฉย
3: ๆแสดงว่าต้องเคยทำMRI มาแล้วไหมครับ
0: ทำมาแล้วครับทำมาแล้วทีนี้ดูแล้วเนี่ยเขาคล้ายๆว่ามันอ้าไปนิดนึงคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแค่ว่ามีแก๊ปนิดนึงแค่นั้น
3: คร
0: ับทำให้ปวดแต่ว่าถ้าผมยืนรอคิวเนี่ยผมจะเริ่มนะแค่5นาที10นาทีเนี่ยแต่ว่าถ้าผมบล็อก
1: เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
0: ถ้าเคลื่อนที่ผมจะไม่ปวดไม่เป็นไรครับแล้วก็2ถ้าผมนั่งนานผมจะเริ่มนะฮะควรจะทำยังไงดีครับ
3: ถ้าเรายังเดินใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ย1ต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เสื่อมแล้วเนี่ยมันคงไม่หายเสื่อมเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของการเสื่อมเหมือนเราอายุมากขึ้นเพราะนั้นมันจะไม่หายมันเสื่อมอยู่แล้วงั้นเป้าหมายของเราคือลดอาการการที่จะลดอาการได้ก็คือเรื่องของกิจกรรมสำคัญที่สุดกระดูกตรงข้อต่อที่ข้างหลังเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะเวลาที่เราก้มหลังยกของหนักแรงกระทำที่กระดูกสันหลังจะเยอะมากงั้นท่าพวกนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงไว้อันที่สองก็คือเราต้องบริหารกล้ามเนื
2: ้
3: อนะครับกล้ามเนื้อที่เราควรจะบริหารคือกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องข้างหน้าออกกำลังกายว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำที่ดีที่สุดแล้วน้ำหนักไม่ได้ลงที่กระดูกด้วยเป็นการบริหารกล้ามเนื้อโดยตรง
2: ก็ถือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
3: เรื่องของการดูแลตัวเองการออกกำลังกายเนาะแล้วก็ระวังเรื่องของน้ำหนักตัว
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: เป็นไงบ้างครับการมาเดิน Little India ในวันนี้คุณหมอ
3: ก็ได้มาทานอาหารอินเดียกินขนมอินเดียก็แปลกดีอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลย
2: ใช่ๆครับ
3: แล้วก็บรรยากาศของชุมชนแถวนี้น
1: ี่ล้วนๆ
3: ใช่ลุ้นๆเหมือนเดินอยู่อินเดียแต่ไม่เคยไป
2: แต่ความรู้สึกมันได
3: ้ความรู้สึกได้ละ
2: อ่ะแม่ฮะมาเดินที่นี่เป็นไงบ้างครับ
1: มือคุณหมอค่ะเอาเหรอ
2: เราก็มีแตกต่างบ้างแตกต่างบ้าง
1: อ้าวแตกต่างตั้งแต่มาถึงมีความรู้สึกว่าใช่เลยว่าจะกลิ่นทูบเทียนหรืออะไรเนี่ย
2: กลิ่นเนี่ยสัมผัสได้
1: กัมยานตลอดเส้นทาง
2: คือกัมยานต้องบอกผู้ชมว่าคือไม่ได้แบบว่าเป็นฉุนนะคือเป็นหอมนุ่นๆเพลินๆมันเพลิดเพลินฮะแล้วก็มีของอะไรแปลกๆให้เราได้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอและแม่แอลขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: วันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
1: คุณแม่เป็นคนชอบนอนอย่างเงี้ยพอนอนแล้วเอาขึ้นเนี่ย
2: อ๋อขึ้นไปทำไมแม
1: ่หมอนสูงไปทำให้ปวดต้นคอ
3: เอามือเป็นหมอน
1: ก็เอามือเป็นหมอนหนุนอีกทีนึงทีนี้พอเวลายกมากๆอ่ะตอนนี้มันอัตโนมัติพอหลับปั๊บมือจะขึ้นเองเลยทุกวันนี้ต้องผูกมือขาติดกันเพื่อแม่ให้มือยก
2: แม่รู้ไหมว่าการยกอย่างเงี้ยจะทำให้แม่นอนไม่หลับ
1: ใช่
2: เพราะว่าแม่จะเหม็นแม่จะเหม็นแม่ต้องเดี๋ยวใจเย็นนี่ลูกเอง
1: ใช
2: ่ใจเย็น
1: มันเยอะตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเหม็น
2: ไม่เกี่ยวกับเหม็นหรอ
1: เกี่ยว
2: มาเรียนนอนเราก็ดมไงแม่มันนอนไม่หลับไง
1: ไปเดี๋ยวหนู
6: รุ่นใหญ่พาซ่าคริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่
7: ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยนะจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติคือว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปนกปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะก็มันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือ

ตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์นี่สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสลิ้มรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสนะกายถูกต้องโผฏฐัพพะหรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยท่านให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโอนเอียงอ่อนไหวเหมือนไผ่ลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะอะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงนี่นะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างนั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยในขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยลองดูที่คนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันอันนี้เป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ไร้อะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลเหมือนกับถูกมันกับใช่เลยอย่างเงี้ยน่ะนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พินิจพิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนอื่นพูดอย่างนี้งี้เราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะที่อันนี้เรื่องการให้ค่อยพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเรายังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนั่นแหละถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมาก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยอย่างนี้นะได้ยินทั้งเสียงนี้นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อไม่เชื่อง่ายว่ามันเป็นคนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านถึงบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายมันอาจจะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนั่นนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอา call center อย่างเงี้ยโดยต่อมาก็เจอเยอะนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงนึงเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะ
นะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเราไม่ได้เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดคนโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกแค่นี้พูดดีๆก่อนนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างงี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างงี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างงี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดให้คนอื่นนะเขาพูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นก็จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกป้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั่นคนนี้อันนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพุทธเจ้าเลยนะพวกเรานะเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะ เอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไหมนะได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคาร70,000 บาท60,000 บาทเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างนี้นะก็ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมในเมื่อเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างนี้นะหลายอย่างนะพวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะยังพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่ไอ้อะไรออนไลน์นี่นะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันมันเป็นอบายมุขอ่ะเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะจะเจริญไหมล่ะทีนี้อันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนั่นนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นนะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะด้วยความอดทนอดกลั้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะพวกเรานะ
การเรียนการศึกษาทุกวันนี้

0: ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะเจอคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรีกลับมาเนี่ยว่าเป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่พอ.นะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป.4นะจบยุคป.4นั่นแหละจบป.4เท่านั้นแต่ว่าคนที่จบป.4นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่าอย่างไรเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไปไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะเออนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงเออประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างเงี้ยนะลองพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างนี้น่ะนะนั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกอาตมาไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยาวอย่างนั้นก็ทำให้เป็นปริศนาทางว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพระเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพระเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็อันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สัตว์แต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมเออในเมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทำอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปต้องเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนะตั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างเงี้ยนั่นนะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะคือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะเอออย่างเนี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะมาจากซื้อสั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเออนี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งเออของใหม่เอาเข้ามาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอ่ะดิจากเขาพูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะนะ การได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาคำนี้แหละย้ำเนี่ยว่าเออเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3ปี4ปี5ปีหน่อยกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนะอย่างนี้นะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเราไหมอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนน่ะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้น่ะนะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นก็เรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟคนิวเหรอเก็ตไว้อย่างงี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าพวกเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นเขาเรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างงี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูซิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหงน้ำหอมมันไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเราในกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะอันมาเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำเวิร์กน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียอาหารเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมบางเงินถือระวังไม่ใช่สำรวมหมายถึงว่าอันนั้นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมเอาภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงเออน่ะได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้ดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละเอออันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเออเขามาขายของให้คนอินเดียเขาก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบโอ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีเนี้ยพอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเขาถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไรเนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองอย่างเงี้ยนะพวกเราเขาถึงบอกว่าอย่าถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างเงี้ยนะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละอันเดียวนี่น่าเป็นตัวอย่างได้เลยนะอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นอย่าไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่อะไรหรอกนะบางทีนะเออโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นราคาตั้งราคาตั้งแต่นู่นอ่ะ 5,000 คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อไม่ใช่700อย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอ้คนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000 ไปแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างเนี่ยชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆอย่าไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะเออชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเราเนี่ยนะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นเออคนที่มีธุรกิจคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมากเวลาของตัวเองมันน้อยมันก็เจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะเออพอจะเนมัตตัญญูตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละหรือบางทีก็ทำถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเออเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไปเหลือนี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเออเราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวเออก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะบางทีก็โพสต์ให้คนเห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรเลยกินไม่หมดนี่นะโพชเนมตันจุตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ยหาทางกินจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะอยากจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนหนึ่งคุณจะลดได้3 4กิโลเลยนะเออคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120 130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง20 30กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่หมายถึงได้2ทางนะ ประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองเนี่ยด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงเอ้ยไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่ทำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะเออไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่มีระบบไม่อะไรก็ว่างเลยคนที่ว่างหนึ่งคนไม่อยากทำไม่เฉยมันไม่มีที่จะไม่มันว่างนะไม่มีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ขอพูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อกิเลสไม่เข้ามาไม่รบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นเออมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้จานเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจเรื่องคนอื่นนะเออคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะเนี่ยเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาว่างั้นเถอะเออภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพลินกินข้าวตัวเองจะไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอย่างนึงนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นนะมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักแกนหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้น่ะนะอันนี้ตัวเองเล่นเงินเรียนก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างนี้แสดงว่าไม่มีความรู้นั่นเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนั่นนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอยู่นั่นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวในเมื่อมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้น่ะนะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไม่ก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้น่ะนะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่าน นะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะครูบาอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำมาคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมา

ปังป้าปังยะสัปปังกตังกมังกุตเลนะมิยติบุคคลใดซึ่งได้ทําบาปอันชั่วปาปาแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสํานึกระลึกได้แล้วก็ละเสียมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทําจิตให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคําครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคําเนี้ยมาเป็นคําให้พรให้พรที่ว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลินระมิหิโสมังลงกัมปะปาติอภามุตวนเจติมาอภิวาทนาสีนะจริงๆคํานี้เป็นคําอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทําบาปทํากรรมไว้มากมายแต่พระองค์ทรงโปรดเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทําประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทําจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านน่ะนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นเห็นมั้ยพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวยใช่มั้ยอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

ดีค่ะท่านคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการนะคะซึ่งในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนสารธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านท่านที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกวันนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้อะไรนะผู้จะเลื่อนระดับราชการใช่ไหมจากระดับ C ระดับจะ C อยู่ไหมระดับ8สู่ระดับ9ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางด้านการศึกษาและการบริหารของกระทรวงรู้ฉันกำลังนึกอยู่ไม่รู้จะมาบรรยายไงเจ๊ก็มาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการศึกษาของประเทศชาติของเรานะฮะ

แล้วก็สังกัดกระทรวงแล้วนะมหาดไทยใช่ไหมไม่ใช่สพทเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและความเจริญของชาติแล้วก็ลองนึกที่ว่าที่เรามานั่งอยู่ในที่นี้เพราะอะไรท่านเพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาบนขุมเพชรขุมพลอยนะฮะเกิดมาแล้วนะฮะเราร่ำรวยโคตรเง่าเรากอร่ำรวยหรือเพราะอะไรเพราะอะไรท่านเพราะการศึกษาหรือเพราะสมบัติเพราะอะไรท่านที่ก้าวมาถึงทุกวันเนี่ยที่เห็นโลกกว้างอะฮะเพราะการศึกษาไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมท่านเพราะการศึกษาใช่ไหมท่านคนเราจะยากดีมีจนอะไรเนี่ยนะฮะอาตมาฟังตั้งแต่เด็กๆลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีเราคนจนเราเนี่ยคนจนแล้วไม่ใช่จนธรรมดาจนแบบภาษาอังกฤษเรียก superlative degree มันมี the นำหน้า the poorest family ซึ่งครูบ้านนอกไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะฮะตั้งหา iPhone มาแปลด้วยนะฮะแล้วเกิดมาเป็นคนจนเขาเขียนไว้ในบนขื่อเนี่ยเล่าให้ฟังเสมอเป็นเด็กวัดนอนอ่านเห็นตัวหนังสือตั้งแต่ยังอ่านไม่ออกท่านเขาเขียนอะไรทำไมเรานอนตรงนี้พระต้องไปเขียนตรงนู้นทำไมพระตั้งแต่แล้วพระองค์ไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่เกศตะกายเอาถ่านไปเขียนมันเขียนอะไรต่อมาพอเรียนป.1ก็เริ่มจะอ่านเป็นตัวออกพอปลายป.1ก็เริ่มสะกดออกโอ้เขาสอนเราให้เราท่องทุกวันเป็นอขยานที่ให้เราท่องทุกวันว่ามึงเป็นเด็กวัดกันมานอนกับหมาห่มผ้าผีบ้านช่องยากจนข้นแค้นแต่เขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดข้นนี่แปลว่าข้นแค้นแปลว่ายากแค้นที่มันไม่ใช่จนธรรมดานะมันถ้าเป็นสเตรทมันต้องจนจนในที่นี้อาจจะมีคนจนๆอยู่เยอะใช่ไหมท่านอาจจะมีคนจนๆอยู่เยอะเกิดท้องไร่ปลายนาเหมือนคุณติติวัฒน์เนี่ยไปไหนแล้วเกิดที่กาญจนบุรีแล้วอำเภอไหนก็ไม่รู้แต่มาไม่เคยได้ยินเลยฮะมันจนแสนจะคิดก็เพราะคิดอะไรไม่ออกแล้วท่านแต่เขาเขียนตบมาท่านต่อไปว่าอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีก็ต้องไปเขียนไว้บ้างบางทีเราจะสอนเด็กสอนอะไรเนี่ยเราเคยสอนด้วยปากเราไม่เคยสอนด้วยปากกาเลยแต่สังเกตไหมพระในวัดในบ้านปากเขาไม่ได้สอนด้วยปากของตัวท่านเองท่านสอนด้วยปากกาคือเขียนเป็นคติธรรมตามต้นไม้ตามที่ต่างๆครูไม่มีทำอย่างนั้นท่านเพราะครูขี้เกียจเขียนเดี๋ยวนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนคติธรรมเปลี่ยนข้อคิดเด็กได้สัปดาห์ละครั้งแต่ครูก็ไม่เปลี่ยนท่านอยู่งั้นแหละให้โรงเรียนวัดสุทัศน์อาตมาเป็นประธานสถานศึกษาบอกนี่ฉันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งนะทฤษฎีบวบพ้นน้ำสำหรับที่จะให้ครูอาจารย์รวมทั้งพระสงฆ์ที่ไปบรรยายตามโรงเรียนได้มีคติธรรมเรื่องบวบพ้นน้ำคือเด็กมันเป็นดอกบัวใช่ไหมท่านดอกบัวมันก็ต้องอยู่ใต้น้ำก่อนก่อนมันจะพ้นน้ำเนี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะแต่ใครจะฉุดให้มันพ้นน้ำต้องมีโครนเลนเนี่ยมันดีสำหรับเป็นปุ๋ยแต่มันเป็นภัยสำหรับที่ไม่โดนแสงอาทิตย์นั่นอะไรคือแสงอาทิตย์ของเด็กคือครูอาจารย์คือพระอาทิตย์ของเด็กถ้าไม่เจอพระอาทิตย์ดีๆนะฮะไม่มีแรงจูงใจไม่มีดอกบัวพ้นน้ำท่านเด็กจะต้องมีความศรัทธาในครูก่อนในผู้บริหารก่อนไม่งั้นเด็กมันไปไม่รอดหรอกมันอยู่ที่ศรัทธาที่เด็กมีต่อครูถ้าเด็กหมดศรัทธาในครูไม่มีทางท่านนั้นครูคือพระอาทิตย์ที่จะนะที่จะส่องแสงลงไปก่อนและยิ่งได้รับแสงพระอาทิตย์มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะตามลักษณะของความลึกของน้ำค่อยๆตื้นขึ้นมานะฮะเด็กคนนั้นจะได้ดีท่านนั้นเด็กที่จะได้ดีแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาด้วยท่านผู้ชมก็เหมือนกันที่มีลูกศิษย์มีลูกตัวให้สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาบัวพ้นน้ำนะฮะบวชที่พ้นน้ำแล้วนะฮะบวชระดับ2ระดับ3และบวชที่เป็นอาหารของปลาและเต่าดูไม่ยากดูแถวที่นั่งห้องหนึ่งไม่เกิน8แถวถูกไหมฮะ

0: ห้องเรียนหนึ่งถูกไหมใครแย่งกันนั่งสองแถวหน้านั่นคือบัวพลน้ำท่านถ่ายรูปไว้ได้เลยแล้วเด็กพวกนี้จะได้ดีทุกคนเพราะอยากใกล้พระอาทิตย์ไงท่านเด็กอยากใกล้ครูไม่ต้องครูอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเขาถือว่าเขาจัดตามลักษณะของมันใครอะไรเข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างท้ายใช่ไหมท่านใครเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรก็เข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างหลังอันนี้ให้โอกาสกันท่านแต่ว่าหมายถึงว่านักเรียนใช่ไหมท่านลูกตัวลูกศิษย์เนี่ยถ่ายรูปดูซะบ้างว่าเขานั่งแถวไหนเนี่ยแล้วสังเกตดูเถอะใครนั่งสองแถวแรกมักจะได้ดีทุกคนให้ตามสังเกตพฤติกรรมเพื่อนตัวเองและถ้าเรานั่งแถวหลังฝั่งเขานะฮะโดยความสมัครใจเขาจะได้ดีกว่าเราขั้นหนึ่งเขาจะรวยกว่าเราสองแถวที่สองเป็นความสมัครใจนะฮะก็จะได้ดีลำดับไปแต่สองแถวหลังเอาดียากท่านเพราะเป็นบัวใต้น้ำเพราะเขาสมัครใจเพราะนั้นเด็กสองแถวหลังที่เขาสมัครใจนั้นนะคือการสร้างพฤติกรรมตัวเองและเขาจะนั่งสองแถวหลังตลอดชีวิตในการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆและเขาจะไม่กลับมาอย่าไปหวังกับมันอาตมาก็ไม่เคยหวังนะท่านแต่การศึกษามีความสำคัญเพราะนั้นเขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนสะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีอ้าวเฮ้ยเราจนพ่อแม่เราต้องมาอยู่วัดและคนอื่นก็จนมานอนกับหมาห่มผ้าผีและเชื้อหมาก็ติดหัวเป็นชนตุถ้าติดมือไปแล้วท่านเป็นหิดถ้าติดหลังเป็นขี้กากขี้เกลื่อนถ้าติดตามมาล่มผ้าเป็นหิดแล้วก็มีเชื้อราอีกชนิดหนึ่งเรียกหูดคือโรคผิวหนังกูเป็นทุกอย่างเลยแต่นี่ลูกคนจนท่านแต่ก็บอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีแล้วกูจะเป็นเศรษฐียังไงวะเนี่ยถามตัวเองนอนถ้านอนกลางคืนมองไม่เห็นนะท่านนะเพราะมันเป็นตะเกียงกระจกไม่มีโป๊ะด้วยแต่ถ้าวันไหนนอนกลางวันหลวงปู่นอนแล้วล่ะพระแก่บ้านนอกก็นอนแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสนอนกลางวันหน้าห้องต้องเฝ้าเพราะท่านเรียกก็นอนอ่านอาจจะเป็นเศรษฐีเป็นยังไงบรรทัดที่3ลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีลูกคนโง่เป็นเมธีหลวงปู่เมธีแปลว่าเมธีแปลว่านักปราชญ์เมธีแปลว่าด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นที่เขายอมรับเป็นนักปราชญ์พ่อแม่โง่ลูกจะเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงคำตอบมันอยู่บรรทัดสุดท้ายท่านเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนได้คำตอบบรรทัดสุดท้ายท่านจึงได้บอกว่าเฮ้ยเราทำหนังสือไว้เล่มทฤษฎีบัวพลน้ำแล้วก็ทฤษฎีบัวพลน้ำนะให้ทำเป็นไวนิลซ้ายขวาให้เด็กท่องนะฮะเดือนละ2คติธรรมให้ท่องไปแบบอัคยานแล้วครูจะมีคำอธิบายในหนังสือนะถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะเอาไปเขียนภาษาไทยยังไงบูรณาการถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะไปแต่งเรียงความยังไงเช่นนะแม่เป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกคืออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ต้องให้มันท่องทุกวันไม่ใช่พอถึงเวลาถึงวันแม่เด็กไม่รู้เลยแม่คือใครท่านถ้าอธิบายได้ไหมแม่คือผู้ที่อุ้มไม่หนักอุ้มอะไรท่านอุ้มท้องไม่หนักเป็นแม่คนหรือยังเป็นแล้วเป็นแม่คนหรือยังอาจารย์แว่นเป็นแม่คนหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นหรือยังเป็นหรือยัง
1: เป็นแล
0: ้
1: วค่ะ
0: ตอนหลังนะฮะเป็นยังเป็นยังปวดหลังมีสามีแล้วไปนั่งข้างท้ายพระไม่ชอบพระอย่างฉันไม่ชอบอุ้มอะไรไม่หนักอุ้มอะไรไม่หนักท่านอุ้มทองและอุ้มลูกหนักไหมไม่หนักไม่อุ้มไม่หนักไม่ยักกันเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละผลหนีหลับคาอกตักแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราในแต่งกลอนอธิบายแต่งเป็นแหละอธิบายไว้เถอะแม่อุ้มไม่หนักโอ้โหแม่อุ้มไม่หนักไม่ยักก็เหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระนี้เอาหลับคาอกตากแม่

แม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราก็แต่งเอาไว้แหล่สมัยก่อนก็แหล่ได้แต่ตอนนี้มันเป็นเจ้าเพศแล้วท่าน อาเพศแล้ว เสียงเสริมมันก็แย่ใช่ไหมท่านและอย่างในเวลาแหล่เนี่ยถ้าแหล่ตามศาลาวัดเขาจะมีต้นอะไรต้นกล้วยปักธงใช่ไหมท่านพระจะมีเสียงพระจะดีขึ้นนี่มันเหี่ยวๆเฉาๆมันก็พักเลยเสียงเสริมมันย่ำแย่ไปนะท่านนะถ้าเด็กมันไม่แต่งเป็นอย่างนี้มันหาเหตุผลได้ไหมท่านไม่อุ้มไม่หนักเพราะอะไรมันก็ต้องให้ผลได้ครูภาษาไทยจำเป็นเหนื่อยไม่พักเหนื่อยไม่เคยพักพักไหมแม่พักไหมเป็นแม่พักไหมไม่รักไม่เคยลวงไหมรักข้ามภพข้ามชาติไปอ่านประวัติพุทธเจ้าดูเถอะแม่เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาตินะอธิษฐานชาตินี้ไปถึงชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสูงบนสวรรค์ยังตามมาดูแลลูกชาตินี้และมันก็ซ้อนชาติซ้อนชาติซึ่งบางทีเรามาเจอแม่ข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องเขาแต่เขาเกิดรักเราเขาแล้วเราก็รักเขาจริงๆไปอ่านดูครับในเรื่องสุวรรณสามในเรื่องเต็มมีใบในเรื่องมหาชนกอ่านแค่3เรื่องเท่านั้นแหละท่านจะรู้ว่าความเป็นแม่มันข้ามภพข้ามชาติ 4-5 ชาติยกเว้นแม่ที่ไม่ได้เป็นเทวดามาดูแลลูกไม่ได้ท่านแม่ที่ตกต่ำกว่าลูกถ้าแม่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะพ่อเป็นนะเป็นเทวดาไม่มีที่จะละทิ้งลูกท่านรักไม่เคยลวงแม่แสนแหนหงหงเจ้าเฝ้าหาลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงอยู่ที่ไหนลูกแม่โตแล้วนะผมจบปริญญาตรีแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้แกอวดดีใช่ไหมใช่สิฉันมันแก่แล้วดันไปโมโหมันอีกท่านมันให้สงบสติอารมณ์มันดูแลตัวเองได้ใช่ไหมฮะประเด็นผู้หญิงหรือเปล่าอ้าวแม่ผมอายุ20แล้วถ้าผมไม่ชอบผู้หญิงเลยนะฮะแสดงผมเป็นตุ๊ดแม่ใช่ผมเป็นตุ๊ดไหมก็ยังไม่รู้ยังไม่ควรไม่ชอบลูกสาวเราชอบไหมไม่ชอบพ่อล่ะถ้าลูกสาวไปมีแฟนชอบไหมไม่ชอบทีลูกเขาละมึงจะเอาทีลูกมึงละมันหวงใช่ไหมไอ้ที่ลูกสาวเขาจะจับกับพระเดชศึกถ้าเกิน18ไม่ติดตารางแล้วกูเอาถูกไหมถูกเปล่าไม่ถูกเหรอไอ้หมอนี่โกหกยันตายเออที่ลูกสาวเราหวงไหมท่านหวงเออนั่นแหละลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงยันแก่ยันเฒ่าก็หลับไม่ลงใช่ไหมท่านเงินน่ะอะไรอุ้มไม่หนักหรือไม่พักรับไม่หนุ่มห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดเงินทองเบิกไปแม่ไม่เคยคิดไม่หวงสักนิดลูกแบแม่ส่งไม่ใช่แม่ให้ถ้าแม่ให้ไม่รู้แต่งไงต่อใช่ไหมลูกแบแม่ส่งไม่คิดเสียดายไม่หมายคืนคงให้ลูกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่ถ้าตอนเราเป็นเด็กเราเป็นลูกแม่เอาตังค์เราไปบาท2บาทจำได้ไหมจำได้เออแต่พอเป็นแม่เขาแล้วจำไม่ได้ไม่สนใจเออให้เหมือนความขันน้ำบนพื้นทรายหงายมาแล้วไม่ติดใจท่านนี่อะไรให้ผมไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นลูกผิดกับเรามีแค้นไหมท่านด่าเรามีแค้นไหมลูกถีบหน้าแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นถีบหน้าเป็นไงระดับ48เนี่ยพอตบหัวหลุดใช่ไหมท่านแต่พอลูกถีบหน้าโอ้โหลูกแข็งแรงนี่มันถีบหน้าฉันเนี่ยหน้าหงายใช่ไหมลูกหยิกหัวใช่ไหมท่านลูกฉี่รถปี๊ดข้างหน้าแสดงว่าลูกไตดีอะปัสสาวะดีดีไปหมดท่านเออเนี่ยตมาเห็นเขานะไม่ใช่มีลูกเองละท่านก็11ขวบก็บวชแล้วท่านเออก็คนจนเอาอะไรท่านทำไมได้ถ้านะเหมือนหมาเน่าลอยมาท่านผีลอยมาไม่แพะบันไดวัดนะพระไม่หยิบผีขึ้นมามันจะเสกเป็นคนได้ไงฮะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดใครยากดีมีจนนะท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาใช่ไหมเวลาขัดข้องไปขอใครขอพระใช่ไหมหลวงพ่อห้องเรียนหลวงพ่อคอมพิวเตอร์หลวงพ่อเออเดี๋ยวก่อนลูกนะฮะอาตมาจะบอกเรียกครูขอทานเพราะครูผู้บริหารการศึกษาเนี่ยในเมืองไทยมันขอทานนะขอทานคือไงฮะ
ไปขอกับพระถ้าพระด่ามาซะละเดินน้ำตาไหลมาเชียวแต่พระท่านก็ไม่ด่าหรอกเดี๋ยวไปหาให้ครูใจเย็นๆนะผัดพ่อห้องน้ำไม่มีอ่ะต้องใช้งบเท่านั้นเท่านี้ไปขอไหมขอหลวงพ่อให้ไหมให้เศรษฐีให้เราไหมให้ถ้าเขาด่ามาละท่านเขาบอกครูไม่เกี่ยวกับผมเลยไปให้พ้นบ้านผมอะไรว่าเป็นครูจะมาขออีกเป็นข้าราชการสังกัดมหาดไทยเงินไม่มีง่ายอบต.ไม่มีง่ายอบจ.ไม่ขอเหรอเฮ้ยหน้าด้านอายไหมท่านอายนั้นสิ่งที่เราอยู่เนี่ยพระทางนั้นแหละท่านแล้วพระสงฆ์ไปเอาจากไหนเอาจากความขลังของตัวเองใช่ไหมท่านเอาจากไหนพระทะลุขลังใช่ไหมท่านจากตาโลนตลาดนัดไม่รู้กูเก็บเงินไว้ให้เด็กกันแล้วกันสาธารณกุศลพระไทยมันเป็นอย่างนี้บางทีไม่อยากรับแล้วท่านเมื่อก่อนเพลงมาเนี่ยท่านจะวันเกิดเจอละจะวันอะไรเนี่ยเด็กพิการเนี่ยขอวีลแชร์สัก5คันได้ไหมท่าน5คันอะไรตะกี้เดินผ่านมาเนี่ยห้องอะไรห้องที่อะไรเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะเดินไปดูโถแบงค์20เป็นตับใช่ไหมเนี่ยแล้วมันจะพอข้าววีลแชร์สัก5คันไหมเนี่ยขอ5คันไอ้นั่นขออีก 20,000 จะพิมพ์เอกสารมันต้องบอกองค์กรละบอกเอาหมื่นเดียวหน้าท่านเอาเท่าพิการไม่ได้เศรษฐกิจมันเป็นไงคุณลองคิดดูสิมันไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อไหร่มาขอฉันอ่ะฉันยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนนะฮะยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนก็10กว่าล้านท่านเป็นหนี้โดยเราไม่ไปก่อหนี้เลยเพราะอะไรแต่เป็นการศึกษาแต่มาดูพ่อแม่มั้ยท่านพ่อแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่เรารู้อ่ะผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้มั้ยตายไงตายแทนลูกได้ไปตายแทนทำมันทำไมให้มันเขียนอธิบายสิว่าไอ้ที่ว่าแม่ตายแทนลูกได้เนี่ยตายแทนยังไงถ้าว่าตายแทนยังไงท่านตายแทนง่ายๆ1เวลากินอาหารใครชิมก่อนถ้าเผ็ดใครเผ็ดก่อนถ้าร้อนใครร้อนก่อนถ้ามียาพิษใครตายก่อนถ้ามียาพิษตายก่อนแล้วลูกกินเดนแม่ไม่มีตายโหงสักคนนะถูกไหมฮะเพราะแม่มันตายก่อนไงกินเดนพากันเหมือนกันนะไม่มีตายโหงท่านใช่ไหมขาอสงยาพิษท่านถ้ากินเดนพากเนี่ยปลอดภัยนะท่านนะกินเดนพ่อแม่ปลอดภัยแล้วว่าไปติดงี้สิทำไมจะต้องไปจัดงานวันอะไรวันม่งวันแม่แล้วเด็กไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีเรียนคงเรียนความเลยไม่เอาเพื่ออะไรเพื่อดึงเด็กไอ้การเขียนมีความสำคัญนะท่านนะแล้วจะไปบูรณาการอะไรทฤษฎีบทพจน์น้ำให้สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงที่เขาพิมพ์หนังสือธรรมะของพระให้พิมพ์ท่านลองไปติดต่อเองอะเพราะตมาไม่เคยมาขายหนังสือนะให้ลิขสิทธิ์เขาไปได้เขาไปจัดการเองเด็กทุกวันตื่นเช้ามาต้องท่องนะเด็กอะไรเส้นทางสู่ดวงดาวยึดมั่นกตัญญูใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรสม่ำเสมออย่าเพลิดใจใฝ่ตามเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่รักไทยทำรงไทยใส่ใจในโลกกว้างยึดแบบอย่างที่ดีรู้รักสามัคคีตลอดเวลาใช้ศาสนาดำเนินชีวิตคือสู่พิชิตความสำเร็จนี่คือเด็กใช่ไหมท่านคุณจะไปสู่ดวงดาวได้แบบพวกเราเนี่ยเคยวิเคราะห์ไหมท่านยึดมั่นกตัญญูเรียนเพื่อใครต่อไปเด็กเรียนเพื่อใครท่านเรียนเดี๋ยวพ่อไม่เกี่ยวเลยเหรอนี่ไม่ได้เคยได้รักพ่อเลยนะฮะท่านรักพ่อกันเยอะๆท่านขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์เป็นพ่อคนหรือยังแม่อุ้มท้องแล้วใครประคองครรภ์แล้วหากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยไม่ลาพ่อนะไม่ว่าเลยถ้าลูกอยากกินนะฮะไม่ว่าเลยคันลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่ถูกไหมฮะไม่มีน้ำเหงื่อพ่อจะมีน้ำนมแม่ไหมไม่มีมันจะเอามาจากไหนแล้วท่านพ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเรารักพ่อเยอะๆกอดพ่อสักบ้างเคยกอดพ่อไหมพ่อหวัดดีพ่อหวัดดีแม่อยู่ไหนล่ะแล้วก็เดินเลยไปหาแ
ผ่านต้นพุทธรักษาไปหาต้นมะลิใช่ไหมท่าน

พอไปถึงดอกมะลิเป็นไงจูบกันกอดกันทิ้งพุทธรักษาไว้หน้าบ้านแล้วใครดูแลบ้านล่ะท่านพุทธรักษาดอกมะลิก็ขี้อิจฉาพุทธรักษาก็นะใจหนักแน่นหน่อยดอกมะลิขี้อิจฉาคือไงท่านนะถ้าไปคุยกับพ่อนะฮะยังไม่หามาแม่มองเงี้ยยิ่งเอาอะไรไปให้พ่อก่อนนะฮะมึงเสร็จเดี๋ยวมึงโดนไล่เลี้ยไล่เลี้ยงอ่ะแล้วเรื่องพ่อเรื่องแม่แล้วก็บอกงี้ยึดมั่นกตัญญูใครไม่กตัญญูไม่ได้ดีเด็กที่มันเลวทุกคนไม่กตัญญูสักคนถ้ากตัญญูแบบเรานะฮะก็เป็นมาเป็นเราเวลาจะสอนเด็กเนี่ยเอาสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นเป็นมาเทียบกันหน่อยเพราะเนี่ยที่ผอ.ได้มาเป็นอย่างเงี้ยที่ครูได้มาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยลูกศีลก็ไม่มีแต่ที่ไปทำชั่วเพราะละกลัวพ่อแม่เสียใจขยันก็ไม่ขยันทุกคนเกิดมาขี้เกียจทั้งนั้นแหละแต่กลัวพ่อแม่ยากจนกลัวไม่มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถูกไหมฮะนั่นคนรักพ่อรักแม่เลยได้ดีทุกคนท่านคนกตัญญูได้ดีทุกคนคนไม่กตัญญูนะคนในละคนนะไม่กตัญญูนะตกต่ำทุกคนมีสองอย่างชิบหายก็ตายโหงไฟรู้ไฟเรียนจะก้าวหน้าต้องทำไมท่านไฟรู้ไฟเรียนไหมเป็นขั้นที่สองมีความเพียรสม่ำเสมอการไฟรู้ไฟเรียนมันต้องมีความเพียรสม่ำเสมอจังหวะของความเพียรอย่าเผลอใจไฟต่ำถูกไหมอย่าถ้าบอกเด็กอย่าแล้วก็หาคำอะไรคำพูดให้มันไปท่องข้าจะจดจำหนึ่งคำคาถาคือภาวนาว่าอย่าเข้าไว้อย่าดื่มอย่าดูดอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านอย่าซนขี้ยาท่านตอนนี้ก็อย่าหลายอย่างใช่ไหมท่านอย่าดื่มอย่าดื่มอะไรท่านของมึนเมาอย่าดูดกัญชาเฮโรอีนอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านรู้จักร่านไหมร่านมากๆเข้าเป็นอะไรพอถอนตัวจากร่านเป็นอะไรท่านแรดใช่ไหมถ้าร่านผู้ชายผู้หญิงไปไม่รอดอย่าโซนคืออย่าไปเที่ยวเทคพับบาร์อย่าสับปะดนอย่าเล่นอะไรสับปะดนอย่าคิดสับปะดนอย่ารนอย่าเฉาทำอะไรอย่ารนอย่าเฉาอย่าไปซึมเศร้าอย่าเกอย่ากร้านการบ้านอย่าหลงไปเข้าเทคคับผับบาร์อย่าดูหนังโป๊วิดีโอลามกจิตใจสกปรกชั่วชักนักหนาอย่ากี้อย่ากิ๊กอย่าจิกเงินตราอย่าเกอย่ากาและอย่าตีกันอย่าบ้ามือถืออย่าดื้อพ่อแม่อย่าเชิญอย่าแชร์การเรียนอย่าพรั่นอย่าคมอย่าเข็นอย่าเล่นพนันอย่าสารพันอันที่ไม่ดีเราจะไปเป็นผู้หลานการศึกษาเนี่ยดีกับเก่งเอาไหนก่อนถ้าเก่งแล้วไม่ดีมันเก่งได้ไหมท่านไม่ได้แล้วท่านนะในวงการการศึกษาธรรมที่ได้บอกว่าครูนะมีความสำคัญท่านทั้งหลายมีความสำคัญเพราะท่านเกิดมาจากครูครูเป็นแสงสว่างทางชีวิตครูสอนศีลฝ่าฟันแก้ปัญหาครูประสาทประสิทธิวิทยาครูเป็นแหล่งแสวงหาความรุ่งเรืองครูเป็นพ่อแม่หนูคู่ที่สองครูรับรองสุขทุกข์ในทุกเรื่องครูมีจิตการรุ่มในขุนเคืองขอกราบเบื้องบาทครูทุกผู้เอ่ยครูเท่านั้นพ่อแม่เราจะมีอะไรก็ไปฝากไว้กับครูบอกเสมออยู่กับพ่อแม่กี่ชั่วโมง12บวกอีก3เป็นเท่าไหร่ท่านบวกอีก4 16อยู่กับครูกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือจากนั้นเป็นอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมท่านแต่เห็นหน้าครูกับเห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าใครมากกว่ากันเพราะ8ชั่วโมงหลับไปแล้วถูกไหมฮะนอนแล้วเพราะประชาชนก็เหมือนกันทำไมไม่รักครูเยอะๆเอาจากครูทางนั้นเอาจากครูทางนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเคยซื้อไปฝากครูบ้างไหมวันเด็กครูจัดงานให้ใช่ไหมท่านจัดงานให้ไหมปีใหม่จัดงานให้ไหมจัดทั้งกินเลี้ยงทั้งของขวัญวันครูเด็กมันเคยจัดงานให้ไหมพ่อแม่เด็กมันเคยจัดงานให้ไหมอ้าวนี่สังคมไทยไม่ยุติธรรมกับครูใครฟังเรื่องอาตมาพูดซะแล้วนะฮะไปจัดการวันครูสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปรณรงค์สมัยอย่าลืมครูท่านเกิดมาท่านก็ได้ดีเพราะครูวันครูจัดกระจอกจริงๆท่านธรรมะอาตมาเนี่ยจัดวันครูท่านจัดวันครูทั้งอำเภอจัดงานมอบเกียรติบัตรให้ครู

0: ฉันถามว่าพอเขามาอาศัยโรงเรียนเราเนี่ยอยุธยาใครอยู่อยุธยาบ้างยกมือสิเป็นคนอยุธยามีไหมอำเภออะไรคุณ
1: นครศรีอยุธยา
0: อ๋อนี่คนเมืองหลวงละแต่ก็ยังดำอยู่ดีอะเพราะยามันต้องดำใช่ไหมท่านเพราะดินมันดำดินทำนามันดำเออใช่อำเภอเสนาอำเภอเสนาจะหน้าตาดีฝันนครหลวงหน่อยนะก็มาที่อำเภอเสนาอำเภอเสนาก็ของขุดบอกแล้วเลี้ยงอะไรกันไม่ได้เลี้ยงท่านแล้วเขามีงบเท่าไหร่เขามีงบจัดงานให้มันให้มาหมื่นกว่าบาทครูยังไม่เกษียณทั้งอำเภอเนี่ยนะแล้วครูมาแล้วจะกลับไปหิ้วท้องเปล่าอ่ะไปจัดแจงคุยเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันหาเจ้าภาพเองเลี้ยงครูให้อิ่มตั้งโต๊ะให้ดีแล้วให้นักเรียนโรงเรียนเรามาบริการโต๊ะละ2คน2คน2คนเลี้ยงไปสิท่านขนไก่ไป100กิโลใส่กอก100กิโลใช่ไหมท่านปลานิล100กิโลเลี้ยงให้อิ่มอิ่มแล้วนะฮะกลับบ้านด้วยความสุขแล้วให้พระพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดูแลหลวงพี่ต้องลงไปดูเพราะพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสให้อยู่บ้านนอกเพราะถ้าผิดเพราะพี่ชายหน้าตาขี้เหร่ถ้าเข้ากรุงเทพแล้วเขารังเกียจ ก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมท่านอาตมาหน้าตาดีอยู่บ้านนอกคนเขารังเกียจต้องเข้ากรุงเทพ โอแตกซะนะ เออให้เขาดูแลและให้เราเข้าใจว่าพื้นฐานการศึกษามีความสำคัญรัฐมนตรีต้องให้ละรัฐบาลต้องให้อะไรกับครูเยอะๆนี่ครูยังเป็นหนี้อีกกี่แสนล้านท่านถามว่าครูเป็นหนี้กี่แบบ22เรื่องหนี้ของครูอาตมาวิเคราะห์จะไปปลดหนี้ให้สกสคบอกเขาไปแล้วนะว่าเออไปทำตามนี้ตามนี้นะฮะแล้วทำสะท้อนรัฐบาลไม่เอาคณะกรรมการไม่เอาบอกไม่เอาเฮ้ย3ภาคและภาคที่4ไม่ไปเพราะฉันไม่เห็นแล้วฮะไม่เห็นคุณทำงานกันเลยถ้าปลดหนี้ตามฉันนะครูจะหมดหนี้หมดท่านจะหมดหนี้หมดเพราะหนี้ก้อนแรกมันการศึกษาเป็นหนี้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเป็นหนี้ไหมท่านราชภัฏเป็นหนี้ไหมเป็นหนี้แล้วออกไปแล้วจะต้องใช้หนี้พอมีงานทำใช้หนี้ไหมท่านใช้หนี้แล้วไปทำงานเอกชนแล้วทำไงอ่ะทำงานราชการเงินเดือนตกเบิกกี่เดือนก็ยังล้าหลังอยู่นะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ปฏิรูปอะไรก็แต่จะใช้มออะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าไม่ปฏิรูประบบเงินราชการนะโดยการให้ฟรีเงินเดือนแรกค่าเครื่องแต่งตัวนะพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและค่าเดินทางไม่มีทางปลดหนี้ราชการได้และการจะเดินสู่ระบบหนี้และจะเป็นหนี้ผูกพันซึ่งดอกไม่ขึ้นท่านหนี้มากๆเขาใช่ไหมท่านแล้วมันไม่ใช่ลูกคนเดียวอ่ะเวลากู้อ่ะไอ้ลูกที่จะไปเป็นครูแล้วท่านไอ้ลูกที่เรียนอีกล่ะไม่เห็นใจกันเลยท่านทุกรัฐบาลแหละแล้วจะมีรัฐบาลต่อไปด้วยการเอาคนมาสู่ระบบราชการเนี่ยท่านเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินสู่เส้นทางนี่เสื้อผ้าเขามี2ชุดรองเท้ามี2คู่รองเท้าหนังคู่หนึ่งรองเท้าอะไรท่านกีฬาคู่ใช่ไหมท่านมุ้งข้าวไฟฟ้าต้องมีไหมต้องมีพัดลมต้องมี1ตัวไหมท่านมุ้งต้องมีไหมต้องมีค่าเดินทางต้องมีตามความเป็นจริงและเงินเดือนแรกต้องให้เขาไปเลยถ้าทำไม่ได้นะอย่ามาเอาอย่ามาคิดว่าราชการด้อยคุณภาพองค์กรเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ทำนี่ละท่านการบินไทยเนี่ยขายกี่ชุดละท่านปีนึงอะแต่งตัวสวยๆด้วยซ้ำไปครูเรานี่ประโถเอ้ยยังใช้แป้งนะแป้งเม็ดอยู่เลยหนึ่งเล่นมังเล่ยะนะแป้งธนาคารแถวๆพม่าท่านผัดๆมันหน้านวลนะคอดำช่างมันนะไม่มีอะไรเลยท่านจริงๆนะฮะถ้าครูผู้ชายครูผู้หญิงอาตมาเห็นใจจริงๆท่านเห็นใจจริงๆแล้วจะสะท้อนที่รัฐบาลอย่างเงี้ยทุกรัฐบาลเลยท่านใครทำได้นะใครทำได้เอาคะแนนเสียงจากรายการทั้งประเทศไปรายการที่ไม่ได้ระบบนี้นะไปรุ่นพี่อย่าอิจฉาน้องถ้าฉันเป็นถ้าฉันต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหมดนะจะเริ่มระบบราชการด้วยการให้ฟรี1เดือนแรกเครื่องแต่งตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่าแล้วนั้นพอสิ้นเดือนปุ๊บนะฮะพอสิ้นเดือนปุ๊บต้องจ่ายเงินเดือนเลยมั้ยเดือนแรกต้องจ่ายเลยถ้าคิดเป็นนะท่านนะเป็นนายกอมตะไม่รู้ใครคิดก่อนนะฮะพระคิดคนทำไม่เป็นไรไม่ต้องมาอายพระหรอกท่านคิดไม่เป็นแล้วดันมีตำแหน่งในบางคนในทุเรศคนคิดเป็นเสือมาบวชพระโลกมันไม่ยุติธรรมท่านนะจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันสำคัญ

เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเดินเข้ามาสู่การศึกษาเนี่ยถามว่าท่านจะเข้ามาทำไมกันเนี่ยจะเป็นแล้วใช่ไหมท่านเป็นหรือยังเป็นด้วยความจำเป็นเป็นด้วยความฝันเป็นด้วยความหวังนะหรือจะเป็นพลังของการพัฒนาประเทศชาติเป็นด้วยความจำเป็นจำเป็นต้องเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นจำเป็นถ้าคุณไม่ขึ้นเขาขึ้นไม่ได้ถูกไหมฮะตำแหน่งราชการเนี่ยถ้าคุณไม่ขึ้นเขาถือว่าขวางขวางไหมฮะขวางคุณถ้าคุณไม่อยากขวางคุณต้องสละสิทธิ์ไปทำอาชีพอื่นเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ว่าคุณขึ้นมาขนาดนี้แล้วใครจะข้ามหัวเราอาตมาเนี่ยเป็นเจ้าคุณจะว่าก็ให้ไม่กล้าพูดกับสมเด็จที่วัดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จให้มรรคทายกมาบอกท่านเจ้าคุณครับเจ้าวาดให้มาบอกท่านทำไมเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยต้องนั่งหน้าพระครูสัญญาบัตรนะเวลาไปนิมนต์เนี่ยไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ท่านทำไมก็อีตนเป็นไม่ใช่อยากจะเป็นเขาให้เป็นไม่ได้ขอเพื่อเป็นเพราะไม่เคยมีประวัติในการขอไม่ใช่ยิงท่านไม่ใช่โอ้โหเกิดมาเป็นคนเก่งแล้วยิงยโสน่ะถ้ายิงอุบลมันใหญ่กว่าเยอะถูกไหมถ้ายิงยโสมันเล็กหน่อยใช่ไหมฮะมันได้ยิงแต่ไปนั่งไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ฉันและฉันจะนั่งที่ไหนถ้าเขาจะถวายมากเขาก็ถวายยกเว้นงานหลวงฉันจะนั่งเวลาไปงานก็ไอ้องค์ที่อายุน้อยกว่าเราก็ไปนั่งหน้าไอ้อายุมากกว่านะได้เป็นก่อนนั่งข้างหลังไอ้องค์นั้นก็อึดอัดว่าเขาเป็นทีหลังเป็นเจ้าคุณทีหลังเราไปนั่งข้างหน้าพระครูแต่เราเป็นเจ้าคุณเหมือนกันใช่ไหมนั่งข้างหลังพระครูแล้วบางทีพระครูนะไม่ใช่พระครูก็นั่งข้างหลังท่านทำไปด้วยกันเป็นมหาเป็นหลวงพี่มาอีกถ้ายกไปอีกท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสท่านขอร้องบอกเอางี้ไม่ต้องมาพูดฉันไปหาเจ้าอาวาสเองเดี๋ยวไปหาเองหลวงพ่อไม่ต้องให้กับใครไปคุยกับผมผมรู้ดีรู้ชั่วผมมีมโนธรรมสำนึกและผมรู้ระเบียบถ้างานหลวงยังไงกฐินผมก็ต้องนั่งแต่ที่ผมไม่ไปงานหลวงเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งหน้าพระครูอีกหลายองค์และเมื่อผมเป็นชั้นลาดผมต้องไปนั่งหน้าเจ้าคุณหลายๆวัดซึ่งผมเคารพนับถือผมเลยงดงานหลวงผมเลยงดงานหลวงงานศพงานอะไรแต่ไม่ไปเพราะนั้นงานวัดสุทัศน์กฐินปีละครั้งเท่านั้นแล้วอย่างนี้นะต่อไปนี้ไม่ต้องนิมนต์ผมเพราะถ้าไม่นิมนต์ผมก็ต้องไปกันคนอื่นไงเขาไม่ต้องอึดอัดใจเพราะนั้นท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นไหมจำเป็นต้องเป็นต้องเป็นให้ได้เพราะรุ่นน้องจะได้ขึ้นและท่านได้คนเดียวเนี่ยมันขึ้นอีกหลายตำแหน่งไหมมันขึ้นอีกหลายคนนะเขาจะทำผลงานมาผลงานที่เขาแข่งกันเนี่ยมันเป็นกันนะมันไปคอขวดนี่ท่านเพราะนั้นเมื่อจำเป็นต้องเป็น2นะเป็น1เป็นความจำเป็น2เป็นความฝันเป็นอะไรมันต้องมีความฝันท่านไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อแค่เงินเดือนหน้าตาคนจะเป็นนะท่านนะซึ่งเราเข้าระบบเนี่ยดีเหลือเกินถ้าเป็นอย่างอื่นนะฮะแย่ท่านคนจะได้อะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่านะดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานมารยาทหรือมารยามันเป็นเส้นแบ่งเนี่ยดีหรือดวงคุณเป็นคนดีหรือคุณจะเอาดวงมาเป็นเก่งหรือโกงเก่งไปได้ไหมท่านได้โกงไปได้ไหมได้แล้วอะไรท่านดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานสามารถก็เป็นได้ใช่ไหมท่านสามานก็เป็นได้ไหมได้แต่เป็นไงท่านผลออกมาเป็นไงมันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมมารยาทหรือมารยาเป็นโดยมารยาทก็ได้ท่านเป็นโดยมารยาก็ได้เพราะฉะนั้นในเป็นอะไรท่านมีความฝันไหมถามจริงเป็นแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนที่พุทธเจ้าท่านจะมาท่านก็ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ลืมไปแล้วว่าท่านอยากจะเป็นพุทธเจ้า

เพราะว่าท่านเคยอธิษฐานว่าเมื่อเสียอสงไขยกับแสนกลับว่านะขอเป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรพระเจ้าองค์นั้นพยากรณ์ว่าอีกเสียอสงไขยกับแสนกลับข้างหน้าท่านจะได้เป็นเสียอสงไขยแสนกลับนับได้ไหมท่านอสงไขยอสังไขยะแปลว่านับไม่ได้ปัจจุบันนี้เรานับไม่ได้แล้วทำไงท่านถ้ากับปรารถนาของท่านนะแล้วก็ตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างท่านเป็นเปรตอสุรกายขึ้นไปบนสวรรค์บ้างแต่ยามใดตกต่ำเห็นชายผ้าเหลืองเห็นสีอย่างเงี้ยท่านเห็นสีผ้ากาสัพพัทจิตมันจะนึกลึกๆว่าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าเราอยากห่มจีวรสีแบบนี้อย่างคนชวนสีแบบนี้จิตมันจะกลับแล้วจะเริ่มทำความดีขึ้นจนสุดท้ายมาชาติสุดท้ายเห็นอะไรคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะใช่ไหมท่านพอเห็นสมณะโกนผมภาพในอดีตย้อนลอยถอยหลังไปเสียสงไขยกับแสนกลับเนี่ยมันเข้ามาเลยท่านถึงเวลานั้นไอ้ความกระหายที่จะบวชมาเนิ่นนานเนี่ยพวดเดียวท่านและเป็นการบวชแบบอะไรฮะแบบเด็ดขาดเขาเรียกตัดสามห่วงหนึ่งห่วงลูกตัดสองห่วงมือนะคือเมียตัดสามอีกเจ็ดวันจะได้เป็นกษัตริย์ตัดมันเด็ดตรงนี้ท่านมันเด็ดตรงนี้เขาถามว่าโอ้โหพระเจ้าโหดนะทิ้งลูกทิ้งเมียบอกไม่โหดหรอกถามว่าท่านมาเนี่ยใครมีลูกอายุขวบเดียวได้บ้างยกมือสิใครที่มีลูกอายุขวบเดียวยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอนี่อาจมีเมียกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยฮะใครมีลูกสองขวบบ้างสองขวบใช่ไหมห่วงไหมคะห้าวันนี่ห่วงไหมแล้วทำไมต้องมามาเพื่อใครก็เพื่อลูกเขาถามว่าเนี่ยลูกคุณไม่สบายคุณต้องเดินทางไปที่นู้นอีก100กิโลและจะมีหมอที่นั่นแต่ลูกคุณไม่สบายที่เนี่ยคุณไปเอายามาไหมไปพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะพ้นจากละวัฏสงสารท่านจึงไปเอาละท่านจึงปรารถนาอย่างนั้นไอ้เรื่องเมียลูกเนี่ยมันเรื่องเล็กๆเมียมีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมถูกไหมมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะมันตายสองเด้งใช่ไหมท่านหนึ่งเมียฆ่าตายสองตายเพราะระบบราชการเอาตายมันมีทางเดียวจะเลิกกับเมียได้ทำตัวชั่วๆเร็วๆไว้ในบ้านอย่าไปชั่วนอกบ้านนะฮะนอนกลนบ้างอะไรบ้างน้ำท่าไม่อาบนะฮะวิธีการจะเลิกกับเมียมันก็มีวิธีการจะเลิกกับผัวก็มีฮะท่านมันไม่ได้ยากอะไรท่านแต่ว่ามนุษย์ที่จะพาไปพ้นเนี่ยมันยากนะท่านนะถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาต้องขอโทษคนที่เป็นมุสลิมด้วยท่านนะท่านเป็นมุสลิมแล้วเกิดในเมืองไทยดีไหมท่านดีถ้าลงเป็นมุสลิมแล้วไปเกิดในประเทศที่อะไรศาสนาอื่นรุนแรงแล้วท่านไม่ดีเกิดในเมืองไทยนะฮะศาสนาพุทธนี่ก็มันล่มไม้ท่านนกมาพักได้ไหมได้คนจนพักได้ไหมได้เศรษฐีพักได้พักได้พักได้ชาวพุทธไม่มีอะไรแล้วแล้วเหมือนต้นโพต้นไทรโค่นได้ไหมท่านได้ได้ง่ายเลยท่านถือขวานไปนะพักและโค่นก็ได้ศาสนาพุทธเอาเลยอาตมาบอกง่ายเหลือเกินนะฆ่าพระเนี่ยฆ่าพระฆ่าเนรเนี่ยเท่ากับฆ่าแมวตัวนึงท่านเชื่อไหมอาตมาก็สงสัยเฮ้ยมันบาปเท่าฆ่าแมวตัวเปล่ามันง่ายเท่ากับฆ่าแมวตัวเดียวใครเคยเตะแมวบ้างท่านเตะไปแล้วมันมาหาเราไหมมาจับมันเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะถ้าสมัยนี้ไม่ได้โดนทรมานสัตว์นะขนาดบีบคอแมวยังโดนติดตารางนะฮะท่านทวีไกรครบนะยิงหมายังรอดไม่รอดใช่ไหมทำไมเอาไปเลี้ยงกันบ้างสิครับมันมาปล่อยวัดรักกันจังนั่นมึงว่างมึงมาวัดบ้างสิมาเลี้ยงหมาวัดบ้างสัตว์เดรัจฉานต้องระวังนะท่านนะเราเลี้ยงอยากให้คนมันน้อยใจท่านเลี้ยงสัตว์อยากให้คนเสียเกียรติเจ้าว่าทุกองค์เนี่ยธรรมาบอกอย่าเอาหมามานั่งข้างๆโยงเขาไปไหว้เนี่ยจะไหว้หมาหรือไหว้คนจะว่าเขาจะมาไหว้พระไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยท่านจะเลี้ยงอะไรก็แต่เลี้ยงอย่าให้คนเขาอดสูใจการเกิดมาครับมีไมตรีศีลเป็นสมบัติความอ่อนหวานใช่ไหมท่านเหมือนเส้นไหมจะได้ผูกพยักไว้ยงเขียนเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรนะถ้าหวานซะอย่างนะท่านนะได้

0: เฮ้ยคนต้องขี้เหนียวนะคนต้องไม่บริจาคไปให้ดีเถอะสวัสดีมันเรื่อยๆก่อนมีงานอะไรก็ไปส่งนักลงนักเรียนไปเดี๋ยวมันยอมเราเองแหละท่านจะเอาเงินเขาเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยงานศพเนี่ยสำคัญที่สุดพาเด็กไปช่วยให้ครูไปช่วยนะเงินเหลือเดี๋ยวเขาให้เราเองแหละท่านจริงจริงจริงไหมฮะอาตมาบอกเนี่ยบอกครูบอกที่โรงเรียนอ่ะพองานศพเนี่ยเอาเด็กไปช่วยสิครับมันก็ไอ้คนศพคนบ้านเราถ้าจนเด็กก็ไม่ต้องไปกินอะไรถูกไหมฮะเอาไปช่วยสิบริการภาพบริการอะไรเก็บไปกระขวัดถ้าเงินมันเหลือถ้าเขามีใจทุนการศึกษายังไงเราต้องได้ 5,000 ต้องได้ 10,000 ถ้าเขารวยมากเขาบอกพ่อเฮ้ยเงินเหลือเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีพัดลมอยู่20ตัวโรงเรียนเอาไปมั้ยได้ไหมท่านได้ถ้าศพไม่ใช่เผาวันอะไรไม่ใช่เผาวันเสาร์อาทิตย์นะเอานักเรียนอย่าโตๆมาเผาศพให้แขกมันเยอะเข้าไปพอแขกขึ้นหมดมั้ยให้ได้ขึ้นไปท่านถืออะไรถือดอกไม้จันทร์มาคนละอันๆหรือเขาเตรียมไม่ให้พอเด็กขึ้นไปกราบทรงกราบศพมันชื่นใจนะท่านนะถ้าศพคนน้อยเนี่ยมันเศร้าใจอาตมาไม่กลัวตายเนี่ยไม่กลัวไม่มีเงินจัดแล้วท่านเผาไม่แพงแต่กลัวไม่มีใครมาว่ะผีเหงาเป็นผีขี้เหงามากท่านเอาจริงๆนะฮะแล้วเห็นใจคนจัดงานโอ้โหลุงพี่ตายแล้วไม่มีใครมาเลยนะฮะจ้างมันมาก็เอาทุกวันนี้ไปเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กกล่าวว่ากูตายเนี่ยออกข่าวเยอะจะได้มีคนไปเผาศพคุณน้องจะได้ไม่อายแต่ก็ยังไม่ตายถึงข่าวแข็งแข็งไปเชื่อไปเฉียนถึงข่าวแข็งอย่าอ่อนนะท่านนะเมื่ออะไรตั้งเด็ดขาดถ้าเด็ดไม่ขาดบาดมือเราโดยกฎเกณฑ์มันต้องบาดมือเราพระพุทธเจ้าท่านอยากเป็นใช่ไหมท่านแต่ก็คุยกันสัพเพละเอาหลายๆเรื่องเขาบอกอะไรที่มันดิ่งไปอย่างเดียวมันเครียดนะท่านนะคุยกันไปหลายๆเรื่องคุยมันสดชื่นเขาไว้ใช่ไหมท่านให้ชีวิตมันสดชื่นพระก็ไปเทศเวลาท่านคุยท่านเป็นคนเนี่ยท่านหัดสดชื่นมันนะไม่ใช่พอขึ้น C8 C9 พอขึ้น C9 ทางเนี้ยเคยเป็น C7 ยิ้มประจ๋อประแจหวานพอ C8 เริ่มพอ C9 เริ่มแล้วไงนะกระดกหัวเหมือนหมาท้ายรถทำไมต้องมีอีโก้กันด้วยนะฮะฮะ EQ ก็ไม่มีท่าน EMO ก็ไม่มีนะฮะแต่อีโก้มันเยอะคนไทยอ่ะ EQ ก็ไม่ได้บอกสติปัญญาเลยท่าน Emotion ทางอารมณ์ก็ควบคุมไม่อยู่เอ๊ะนี่ดิทำไมจัดงานอย่างนี้เนี่ยคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่อีโก้เยอะท่านข้าราชการไทยเนี่ยอีโก้ยามันเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหมมันเคารพนับถือเรานะท่านนะพอมาเป็นรัฐมนตรีครับท่านโอ้โหเราโทรศัพท์ไปท่านเจ้าคุณมีอะไรครับเดี๋ยวติดต่อเลขาบอกนี่อีตอนคุณเป็นธรรมดาคุณมากราบตีนฉันทำไมเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีคุยไม่ได้ไงวะเลิกกันนะพวกมึงอย่าคิดว่ามึงใหญ่นะมึงเป็นไม่เกิน4ปีมึงออกกูนี่ใหญ่ขึ้นทุกวันถ้ากูไม่ทำชั่วไม่มีใครโปรดจะกูเป็นเจ้าคุณหรอกอีโก้เยอะอย่าไปเป็นท่านสบายสบายคุยกับลูกน้องก็สบายสบายบรรยายแบบอาตมาเนี่ยได้ไหมท่านต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยมันสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าวาดไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์นะฮะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดา ถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินมั้ยเปื้อนมั้ยน้ําเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดาเออนั่นแหละจนท่านนนทุกมันน้อยเนื้อต่ําใจจะไปจีบใครเค้าก็ไม่เอาใช่มั้ยท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทําความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทําความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บั่นทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบั่นทอนความชั่ว
1: ท่านผู้ชมคะความกตัญญูคือการรู้สึกสำนึกในคุณด้วยแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆการกระทำเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง VLTV 10ถึงช่อง VLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการ

สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การที่เด็กคนนึงจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนนึงนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลล์เอสทีมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลล์เอสทีมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาลงมือทำและทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสทีมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสทีมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสทีมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลล์เอสทีมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสทีมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสทีมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสทีมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสทีมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสทีมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสทีมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเด็กเมื่อ

นาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนำไปสู่ความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นและก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมาเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะ
ข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไปและข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนนึงได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงกันค่ะข้อที่1ก็คือ fight ก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนีเด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่1ที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตี
การโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมาและข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทำอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือเน้นไปที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลฟ์เอสติมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆ เนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็ก
ตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราใช้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การคาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นลูกในแบบที่เขาเป็นก็เพียงพอแล้ว

สุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
2: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุน

0: เหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับนึงแล้วแต่ถ้า าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการเดี๋ยวคุณครูจะกล่าวต้อนรับพระอาคันตุกะนะครับที่เป็นแขกของพระอาจารย์ชิยสาโรจากนั้นพระอาจารย์ชิยสาโรจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับทางท่านเจ้าวาดนะครับแล้วพอพระอาจารย์ตั้งคำถามเสร็จคุณครูเบิร์ดก็จะทำหน้าที่แทนพวกเราจะมีคำถามส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้แล้วแล้วถ้าเตรียมไว้แล้วหมดใครจะยกมืออีกเนี่ยก็อนุญาตถ้าเวลายังมีนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็ first of all I'd like to Linda you have the microphone okay first of all I would like to offer my appreciation and my gratitude for พระอาจารย์ for having ourEffort to visit our school today. You are most welcome to our school.
1: Yeah. 非常的欢迎您来，然后也是感谢阿江师傅能够有这个机会邀请您，非常的感恩。
0: I would like to briefly explain about the beginning of the school, so the Effort would know something about our school.
1: 校长先简单介绍一下这个学校的起源，所以您能了解一下学校怎么情况。
0: Okay, the Panyapratip School has been set up by the Panyapratip Foundation. And the foundation is the owner of the school with Prachan Chiasaro as the chief of the spiritual advisor. The school is a boarding school for grade 7 to grade 12. Yes, the key person who would like to set up this school in terms of the funding of the school is the Grandma Thosi Swachuto, my mother-in-law.
1: 那这个基金会，而且是主要赞助这所学校资金的人是。

0: 教学嘛，上
1: 教学对
2: 啊，开开个农联门，跟本农联萨萨那普算萨萨那普那个，
0: 工作没有没有上午会，
1: 哎，劳动
0: 会有劳动，
1: 哎，对，嗯，
0: 有时候。
1: 每天都有
2: 哦，那个加密，嗯，这个来个去安挖唐光炸，然后去
3: 土关
2: 土关加密，
1: 嗯，
2: 开开个八寨西，哎，八寨西吧，哈，
1: 那个中午呢，在。用完午斋以后呢，有一个中午的禅坐的时间。
3: หลังจากทานข้าวเสร็จจะมีนั่งสมาธิอีกหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้แหละค่ะ。
1: 下午呢，还是按照学校的安排上课，上完课再到下午大概三点半的时候呢，就有诵经。
3: ประมาณตอนบ่ายจะมีการ schedule。study เหมือนกันเลยค่ะ
1: 然后到了晚上大概六点钟有晚上的一个半钟头的禅坐的时间
3: ประมาณ6โมงเย็นก็มีนั่งสมาธิเหมือนกันประมาณ1ชั่วโมงกว่าค่ะ
1: 那到了8点钟呢就学院的学生呢就回到自己的教室自习学习
3: ประมาณตอนเย็นประมาณตอนสองทุ่มนักศึกษาจะกลับไปห้องเรียนพัฒนาตัวเองค่ะ
1: 如果是常住的法师或者僧人的话呢他们就继续禅修静坐到九点半钟九点钟九点钟
2: สมมติเป็นสมมติเป็นพระพระจังหวะที่นี่นะจังหวะที่วันนะคะจะนั่งสมาธิถึงประมาณสามทุ่ม
1: 晚上是九点半钟休息。
3: พระจะพักผ่อนประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะ。
1: 整个中国的这个寺庙，只要是禅宗道场，基本的作息时间都是这样的。
2: อันนี้คือ curriculum ของวัดที่เป็นเซนสายเซนประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ schedule จะประมาณนี้นะครับ
4: Asked him what led him to become a monk in his own personal path into the Dhamma.
5: Ajahn 师傅想请问您，您自己是一个怎么样的历程出家？然后您的这样的一个个人的一个经历的介绍。
1: 好。在我还当学生的时候呢，当时有看到一些关于佛教的书籍经典这个书籍和经典的内容呢让自己非常欢喜所以那个时候就会有开始学习大概是三十年前
3: คือประมาณตอนพระเป็นนักเรียนเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเขาก็สนใจมากก็เลยตัดสินใจ
2: ประมาณ30ปีก่อน
3: 30ปีก่อน
1: 在中国来说呢不像在泰国哈接触到佛法的机会在泰国是很容易的但在中国是相对来说机会会比较少一些
3: โอกาสที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธไม่ค่อยศาสนาพุทธไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร
2: ่เท่าเมืองไทย
3: เท่าเมืองไทย
2: ที่เมืองจีนจะโอกาสจะน้อยกว่า
1: 那在那个时候还当学生的时候呢看见了佛教的书籍呢经典它的内容呢让自己觉得非常感动
2: ก็อ่านหนังสือเป็นเดี๋ยวคงกับศาสนาพุทธแล้วรู้สึกมีความประทับใจเกิดขึ้นที่จิตใจนะครับ
1: 可以说它是我们整个人类文明

0: 尤其是算法文明的顶峰的成就，算法。
1: คือรู้สึกที่เป็นวัฒนธรรมที่ของมนุษย์ทั่วไปเป็นสูงที่สุดจุดสูงที่สุดของวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลสูงที่สุดของธรรมะเป็นกุศล
0: 所以感到呢，这个事情是值得努力去实践，值得努力呢，用整个生命呢投入去，去实践还有学习的地方。
2: เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นี่เราร
1: ู้สึกมีคุณค่า
2: คุณค่าไปทำ
1: มา
2: ลองไปทำ
1: แล้วก็ไปถวายชีวิตไปเรียนรู้ไปศึกษาไปปฏิบัติ
0: 实际上我们佛陀教法说修习戒定慧啊熄灭贪嗔痴它对付的问题呢是我们众生心里面的不善的一面。
1: คือผู้ทั้งปฏิบัติธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญามาตักโลภะโทสะโมหะจริงๆก็คือตักที่ความอกุศลที่จิตใจ
0: 这些在我们心里面呢我们会感到非常非常的不安还有烦躁
2: สิ่งที่เหล่านี้จะทำให้เราวิตกกังวล
0: 所以需要对它进行调伏还有熄灭
1: ก็คือเราก็ต้องมีอันทำก็คือตักโทษแหละตักโทษจิตใจเรานะครับ
0: 那在那个时候呢因为那时候年纪比较小所以也是因为这个贪嗔痴的烦恼的原因呢感到没有方法来解决当碰到了佛教的这个修行体系以后呢感到是遇到救星一样的是个非常好的对自己的心灵行进化的一条非常殊胜的路
1: ช่วงเวลายังเป็นหนุ่มอยู่ก็รู้สึกมีทุกข์แล้วก็
2: มีสับสนมีวิตก
1: กังวลมีจิตใจแล้วก็ไม่มีวิธีการจะออกจากตรงนั้นได้นะครับแล้วก็แต่ว่าได้เรียนศึกษาได้ปฏิบัติ
2: พุทธศาสนา
1: แล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึก
2: มีทางออก
1: ใช่ครับ
0: 当然这件事情做起来你不去做的话你不会知道它有多难去做的时候才会知道实际上这件事情是要付出很大的努力的
2: ก่อนที่ยังไม่ได้ทำคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เวลาที่ไปทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆค่ะ
0: 因为这个烦恼贪嗔痴我们跟它相处太久了
1: เพราะว่าเรากิเลสอยู่กับเราติดตัวเราแบบนานมากครับ
0: 它几乎就成了我们自己的一部分
2: จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราค่ะ
0: 所以要对它进行处理的话呢经常要痛下决心才行
1: คืออย่าสมมุติเราอยากดับทุกข์ที่จิตใจเราหรือดับกิเลสที่จิตใจเราก็เราต้องมีจิตนาค่อนข้างจะแรงครับ
0: 我去出家的时候呢在江西的云居山
1: เพิ่งบวชใหม่ๆที่云居山ที่จังหวัดจังซีครับ
0: 当时还是一个年轻的居士
1: ก่อนจะบวชนั้นก็ยังเป็นโยมอยู่ครับโยมที่ปฏิบัติที่วัดนะครับ
0: 拜见我的戒和尚一成长老
1: พระบวชให้เป็นชื่อพระอิชงครับ
0: 他问我为什么要出家呀
2: เขาถามว่าทำไม
1: มาบวช
2: ค่ะ
0: 我说我们应该向佛陀学习应该未来成就像他一样的圣果
1: ท่านบอกว่าเรารู้สึกเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องทางที่พระพุทธเจ้าสอน
0: 他说啊这个成就佛陀圣果 阿罗汉圣果这是会痛的。
1: แล้วก็พระอิชฌ์ตอบว่าอย่าเป็นอย่ามีอริยผลของพระอรหันต์อันนี้เจ็บนะเจ็บ
0: 当时我很讶异问为什么会痛呢
1: ท่านก็รู้สึกงงงงอยู่ไอ้ทำไมเจ็บทำไมปวด
0: 那么他说您看那个大殿里面的佛像很庄严
2: ดูพระพุทธ
1: พระอิชฌ์ตอบว่าอยู่เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในศาลาดูดีดูงาม
0: 他说他是那是什么做的
1: อันนั้นท่านจะดูอะไรครับ
0: 我说是木头雕的
1: ท่านจะไม้ต้นไม้
0: 我看我们泰国恐怕比较少这种木头雕的佛像在中国很多
2: ที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีมา
1: พระพุทธรูป
2: พระพุทธรูปไม่ค่อยทำจากไม้แต่ว่าที่จีนจะมีเยอะกว่านี้ค่ะ
0: 他说一个没有人尊的没有人礼拜的木头又把它雕成一个有人礼拜有人尊重受人尊重的佛像这要挨很多刀
1: ครับจะต้นไม้ที่ไม่มีใครเคารพไม่มีใครน่าเถือเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปที่มีคนเคารพมีคนน่าเถือต้องถูกมีชิ่งเยอะมีถูกมีชิ่งเยอะ
3: อะไรนะ
1: แก่
2: ถูกมีแก
1: ่ถูกมีแก่เยอะครับต้นไม้เปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปต้องแก่เยอะ
0: 那么这个没有人尊重没有人礼拜的这个木头啊他要把它多余的一刀刀要把它削掉
1: ที่จะต้นไม้ทำเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเราต้องใช้มีดตัดที่แล้วแกะที่สิ่งที่ไม่จำเป็นค่อยๆแกะให้ออก
0: 挨了很多刀以后呢他才能变成佛像
2: หลังจากถูกแกะแล้วถึงจะเป็นพระพุทธรูป
0: 所以这个过程是会痛的
1: ระหว่างนี้ก็คือเจ็บ
2: ป่วย
1: ครับ
0: 那这多余的是什么呢
2: แล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นมันคืออะไรล่ะคะ
1: สิ่งที่เกินคืออะไรนะคะ
0: 多余的实际上就是我们的烦恼
2: มันคือวิตกกังวลของเราค่ะ
1: กิเลสนะครับ
0: 就是我们说的不善的贪嗔痴的部分
1: อกุศลที่อกุศลก็คือโมหะโลภะโทสะ
0: 所以在这个修行的用功的过程中呢要经常提起精进断除这些不善法它有的时候是要有很强的毅力的
1: ก็คือระวังปฏิบัติธรรมระวังปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสก็เราก็ต้องมีจิตนาค่อนข้างแรงต้องมี
2: จิตใจแข็งแกร่ง
1: จิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ต้องมีความเพียรด้วยครับ
0: 但是经过这个过程他整个生命呢佛陀告诉我们会得到新的升华
1: แต่ว่าหลังจากระหว่างเจ็บแล้วก็ระบาดจิตใจเราจะพัฒนา
2: เราจะมีชีวิตใหม่
0: 我的介和尚给我讲完这个以后呢心里面很受启发
1: หลังจากพระอิชฌ์ก็คือพระที่ปวดท่านนะแล้วก็พูดเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ท่านก็รู้สึก
2: มีความรู
1: ้มีความรู้ใหม่มีความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดอีกรอบนึงครับ
0: โอเค
1: ประมาณนี้นะครับ
3: โอเคเดี๋ยวก็จะไม่มีเวลาถามเดี๋ยวอาจจะมาถามข้อสุดท้ายว่าความเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าSo this morning I was, heard that there are in the Abbot's Monastery there are 130 monks so I think many people will be surprised that in China there are so many young men becoming monks or young women becoming nunsSo I'd like to know how is Buddhism becoming more popular? Is it

0: 佛教呢，在中国这十几年进步还是很大呀，整个接触到法的人也是比以前越来越多。在我那个刚出家的时候，二三十年前呢，要找到经书都是很难的。那今天因为资讯各方面发达了，就变得容易了。
1: ก่อนที่ยี่สิบสามสิบปีก่อนไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่ว่าช่วงภาย
2: ใน สิบป
1: ส
2: ี
1: ิบปีจะมีไอที
2: ใช่คือเขาจะศึกษาธรรมะหรือศึกษาพุทธศาสนาง่ายขึ้นโดยที่โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็จะตอนนี้ก็รู้สึกว่าศาสนาศาสนาพุทธก็จะดึงขึ้นที่ประเทศจีนที่ภายใน10 ปี
0: 想要成为出家的比丘和沙弥呢，在寺院方面没什么问题，很容易。只要他的，就是认知，对于出家的认知还有发心是正确就可以。
2: อย่าเป็นพระเลยบิคุณีที่ประเทศจีนจริงๆแล้วง่ายก็คือสมมติเรามีเจตนาถูกต้องเรามีความคิดเห็นสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาครับ
3: โอเคต่อไปเจสสิกามีคำถามอะไรเจสสิกาถามง่ายๆว่าท่านเคยมาเมืองไทยไหมท่านชอบเมืองไทยไหมอะไรง่ายๆอย่างนี้ก็ได้แต่
4: 您觉得这个学校怎么样？
0: 非常好，这是一个刚刚我听我们校长介绍，我感到这是非常令人尊重的一个学校，那么这个我们整个基金会还有阿江师傅的这个功德，我非常随喜赞叹。
1: เมื่อกี้เจสสิก้าถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโรงเรียนเราล่ะคะก็พระเย็นจนบอกว่าโรงเรียนเราดีมาก
2: แล้วก็ก็รู้สึกน่า
1: เป็น
2: น่าเคารพ
1: แล้วใช่น่าเคารพ
2: แล้วก็อนุโมทนาทำโรงเรียนแล้วก็ทั้งพระอาจารย์ฉายาสาโลแล้วก็คุณยายทอสีนะคะ
3: ผู้เบิร์ดมีคำถามอะไร
5: หนูอยากทราบว่าเป็นทุกข์แต่ปล่อยวางไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ
3: So I'll translate into English. So I said, if you're suffering but you don't know how to let go, what can you do?
6: 问题是如果您
3: You know, if you translate back into English, and I'll translate into Thai.
6: Okay. 那如果你在受苦的话，你又不知又不能够放下的话，在这种情况下该怎么做呢？又放不下。
0: 受苦。
6: 就是精神上或者是内心很痛苦，又放不下，这个时候该怎么办？
0: 是学生提的问题。
6: 学生提的问题。
0: 那要看是哪一种情况。
6: It depends what kind of situation.
3: แล้วแต่ทุกเรื่องอะไรบ้าง
0: 因为这苦啊多种多样
6: because we have all kinds of sufferings
3: เพราะทุกมีหลายอย่าง
0: 是心灵上的还是身体上
6: so the 受苦是心灵上还是
3: okay
6: it's a suffering
3: แต่ไงตามคำถามไม่ชัดเจนผ่านข้อที่สองI said it wasn't a good enough question. We go on to the next one.
6: 阿江师傅说问题不够好，下一个问题。
5: อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในที่ที่เราเกลียดไม่ชอบหรือในที่ที่ทำให้เรามีความ

0: ทุกข์มากได้บ้างคะ
1: How do you deal with it when you're in a situation and you really don't like the place or you don't like the people that you're with and you're really you feel a lot of suffering because of this.
2: 如果在一个地方你又不喜欢那个地方也地方的人你就非常烦恼那应该怎么做呢怎么处
3: 啊、oh, 那这也需要看具体的情况有的时候呢是环境的问题或者是他人的问题那有的时候是我们自己的问题不一定这个方法没办法固定哈如果是我们自己的问题呢当然主要要从改善我们自己来解决自己的心理的不愉快那如果是环境的问题呢也可以通过人际关系的一些调和哈来缓解这个环境对我们的压力。
2: It depends whether the suffering is really causing by the environment or the people or it's our own fault. If it's our own fault, so we should develop ourselves. And if it's because other people and the environment, we should develop our social skills to be in harmony with others.
1: ถ้าเราอยู่ในสถานที่เราอยู่กับใครแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เราต้องดูให้ดีว่าทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมทุกข์เพราะคนอื่นหรือทุกข์เพราะตัวเราถ้าเป็นทุกข์เพราะตัวเราต้องแก้ที่ตัวเราแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างก็คงจะต้องพัฒนาในการสื่อสารในการอยู่ในปรับตัวให้อยู่ในสถานที่นั้นหรือกับบุคคลเหล่านั้นอย่าไม่เป็นทุกข์
3: 还有一种情况是确实是因为外在的环境的问题但是我们又暂时离不开那这个怎么办呢佛陀经常教我们就用如理作意的方法来解决这个问题
2: Sometimes it's really the problem of the environment, but we couldn't leave that environment. And what should we do is that the Buddha always taught us to use our right view.
1: ในบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสถานที่เราไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นและในกรณีนั้นเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นที่พึ่ง
3: 所以在经典里面经常有佛陀要发心修行的人忍受寒暑蚊盲风雨这个是非无情外在环境的这个苦。那么第二种呢还有是忍耐呢人就是有情的就是说人们的这个对自己的不友好。
2: So in the Buddhist scriptures, Buddha often taught that someone who willing to be follow the path should be willing to endure the suffering causing by the environment, such as the hot or cold, and also the from other people's unfriendly behaviors.
1: ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องอดทนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอดทนอย่างเช่นอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความหิวความกระหายและอดทนต่อบุคคลรอบข้างที่ไม่ถูกจริตหรือที่เราไม่ชอบต้องฝึกให้จิตใจแข็งไม่หวั่นไหวตามสิ่งเหล่านี้
3: 所以佛陀经常教导我们修习四梵住慈悲喜舍这个就是解决一个是让我们的心理的耐受力会更好慈悲喜舍的修习如果是有努力的去用功的话呢我们对于外界环境的对我们给我们造成的苦我们的内心的耐受力会更好那另外一个呢因为我们修习慈悲喜舍我们也会让这个环境更好不会因为我们的行为给别人带来不愉快。
2: And so Buddha often taught us to

0: to learn, develop passion, and you know, equanimity, all these things to make us more develop the capability, become more patient endurance. And this not only can make us to be better endurable to unfriendly environment, and also make us a better person so that we can make the environment better, becoming a better person.
1: ในการที่เราจะอยู่ที่ความอดทนนั้นปัจจัยที่จะช่วยมากคือความเมตตากรุณาถ้าเราเจริญเมตตาให้อภัยคนรอบข้างแล้วตัวเราเองก็จะอยู่ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีผลดีต่อส่วนรวมถ้าเราเป็นผู้เจริญด้วยเมตตาเจริญด้วยความอดทนก็มีผลดีต่อบรรยากาศในชุมชนก็เป็นการทำบุญกับส่วนรวมด้วยOkay, so thank you. Maybe คำถามสุดท้ายแล้วจะดูว่ามีคำถามสดๆตอนนี
2: ้อยากทราบว่าถ้าหนูมีความทุกข์หรือความเครียดจากการรับฟังปัญหาจากผู้อื่นแล้วนำเรื่องนั้นมาคิดแล้วหนูไม่สามารถจัดการกับความทุกข์นั้นได้หนูควรทำอย่างไรดีคะ
1: This person, sometimes people come to them with their problems, and then they feel very burdened by other people's problems, and they can't put them down, and they begin to suffer because of other people's problems and not being able to help them. Then.
0: 最后一个问题，有学生问，就是经常有朋友们来找他，跟他诉，这些朋友们自己的烦恼，因为这种事情多了之后，他自己也会觉得非常痛苦啊，应该怎么处理啊？因为对自己处理不了，然后别的朋友们又很痛苦，他又帮不上，所以应该怎么办？
3: 是，那这个也是很复杂的。因为要根据具体情况哈，但总的原则是这样，当我们的力量有所不及的时候呢，我们可以寻求更好的善知识来对我们进行指导。那我想我们有阿江师傅在这里，如果我们有人倾诉，给我们倾诉解决不了的问题呢，可以尝试着禀告一下阿江师傅，请他给予一个意见。
0: Again, it's a complicated and it all depends. But as one principle, when we are not capable to solve the problem at hand, we can always ask someone wiser. And you are so fortunate to have Tana Zhang here. So next time you have some problem you cannot solve with your friends, you can bring it up to Tana Zhang.
1: ท่านก็ตอบว่าถ้าแก้ปัญหาถ้ามีคนมาปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาเขาแล้วแก้ไม่ได้ก็มาปรึกษาท่านอาจารย์ชยสาโลต่อโอเคแล้วมีขอคำถามจากแบบสดๆ สักข้อหนึ่งขอให้แรงปัญญาในการตั้งคำถามหน่อยข้อหนึ่งข้อหนึ่ง
4: ครูก็ได้นะครับที่เชื่อ
1: Did you hear?
0: 他这是位老师啊，他问您的问题就是您在十几岁的时候自己是什么样子的啊？然后在您出家以后修行之后，您的行为前后有什么改变吗？
3: 在思想和行为上肯定都有改变。在十几岁的时候呢，年轻的时候呢，很不懂事了，哎。就那么出家了以后，他有一系列的戒定慧三学的训练，但我总感到自己做得不够好， 还在努力当中。
0: There has been change both in mind and in my behaviors. When I was young, as a teenager, I was quite naughty. But now I have a, you know, sila and samadhi and banya. It changed me quite a lot. However, I still think I haven't done enough. So I don't really feel very great.
3: 在没出家以前呢也吃也杀生也喝酒，各种习气毛病非常重。
0: Before I become a monk, I drink alcohol and I kill things, yeah, and had lots of defilements.
3: 因为我们在农村，
1: ตอนวัยรุ่นก็เหมือนทั่วไปก็ค่อนข้างจะสนเคยดื่มเหล้าบ้างฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้างแต่พอบวชเข้ามาแล้วเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็รู้สึกดีขึ้นทางพฤติกรรมและทางจิตใจแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่ยังจะต้องขัดเกลา
3: 还有最根本的原因，现在想起来呢，也就是当时自己对自己这一辈子这一个生命应该投入于哪个方向没有确定，所以处于一个迷茫的不知所措的状态。
0: So now I think back, I think the key problem it was, and when I was that stage, I really don't have a clear idea of my life, the direction, the life purpose. So I was in a state of confusion.
1: ตอนนี้มองย้อนหลังก็รู้สึกว่าปัญหาใหญ่ก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็เลยอยู่แบบสับสนตอนนี้ก็มีทิศทางเรียบร้อยแล้ว
3: 但心呢像那个就像那个海上的船没有锚它也没有方向被风吹到东边被风吹到西边就是西边
0: So my mind really like a boat on the ocean and doesn't have a direction doesn't have an anchor so it all depends where the wind is going to blow me
1: ก็สมัยนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นเรือเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรสมอก็ไม่มีเข็มทิศก็ไม่มีแล้วแต่ลมจะพาไป
3: 就了解了佛陀的教导还有做了一定的实践以后呢就这个船呢它就有一个非常确定的方向
0: So after I learned the teaching of the Buddha and then put it into practice, I felt my boat slowly had have a clear direction.
1: ก็พอหันมาศึกษาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเรือของเรานี่มีทิศทางมีเข็มทิศมีสมอละ
3: 虽然这个船在继续往前走的时候它肯定还是要经过很多风浪和困难的但是它肯定跟前面的那个这个船没有方向有没有锚被风吹的东边倒西边倒的那是有本质的不同。
0: Although the boat has a very clear direction, it doesn't mean that I will not meet challenges and difficulties. However, it's a totally different the game compared with before. There's no direction, no anchor.
1: ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้เรือของเรามีเข็มทิศมีอะไรไปแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดวกสบายก็ยังจะต้องมีสิ่งท้าทายแน่นอนธรรมดาโอเคก็วันนั้นก็เลยจบการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ยันจืนก็ขอให้ทุกคนสาธุขึ้นมา
5: สาธุ
1: แล้วท้ายเนี่ยต่อมาก็จะพูดต่อนิดหน่อยในการที่เราเพิ่งขึ้นปีใหม่แล้วจากนี้หลายวันต่อมาจะไม่อยู่วัน วันอาทิตย์อาตมาก็จะเดินทาง

อินเดียเพราะว่ามีจุดประสงค์3ข้อข้อแรกก็คือตอนนี้ชมรมพุทธที่เมืองเดลีที่ประเทศอินเดียซึ่งมีโครงงานสร้างวัดสาขาวัดนานาชาติวัดประพงษ์ในประเทศอินเดียต่อไปก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็จะฉวยโอกาสในวันคล้ายวันเกิดอาตมาไปนมัสการพระบรมสรีริกธาตุในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองเดลี แล้วก็ เป้าหมายที่2ก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนเดินธุดงค์วันสุดท้ายก็มีเจ้าของโรงเรียนเล็กๆอยู่ในชนบทนิมนต์ไปฉันแล้วอาตมาก็รู้สึกชอบประทับใจก็เลยหาปัจจัยมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพราะโรงเรียนยากจนมากแล้วก็ท่านเจ้าวาดที่วัดไทยคุสินาราก็เมตตาช่วยดูแลการก่อสร้างตอนนี้เวลาผ่านมา1 ปีก็จะกลับไปทำบุญเพิ่มแล้วก็ให้ท่านไปจัดพวกผ้าห่มพวกอะไรต่ออะไรไปแจกเด็กนักเรียนด้วยก็กลับจากอินเดียแล้วก็ไปงานวัดประพงษ์ต่อก็ก่อนจะกลับมาที่นี่ก็18-19หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่ต่อนั้นเดือนมกราหรือจะไม่มีวันพระอีกแต่ว่าก็คงจะได้เจอกันบ้างในบางอย่างที่อุบลเป็นต้นทีนี้วันนี้เราก็นั่งไปนานพอสมควรแล้วจึงขอเล่านิทานที่เก่าเก่าที่ชื่อชอบให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาอย่างหลังจากเมื่อพุทธองค์จะปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นธรรมัตถญาติแต่ให้พระธรรมพระวินัยเป็นพระศาสดานั้นเราจึงให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระสุตตปิฎกพระวินัยปิฎกพระพิธรรมปิฎกเป็นต้นถือว่านี่ก็คือพระศาสดาของเราซึ่ง นำไปสู่ระบบการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตลอดมาทีนี้ในสมัยโน้นก็มีมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งมีพระจากทั่วโลกทุกนิกายไปเรียนไปศึกษาแต่วันนี้จะเล่าถึงมหาวิทยาลัยทักษิลาทักษิลาในปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานแล้ว เด็กนุ่มไปเรียนสมัยโน้นสมัยก่อนนี่ถ้ามีบารมีและมีกำลังก็ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิลาทีนี้คุณหมอก็มีเด็กไปเรียนหมอสมุนไพรอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิลาเรียนหนักเรียนจบหลักสูตรก็มีการสอบแต่ไม่ได้สอบในห้องเรียน นักเรียนต้องเดินออกจากมหาวิทยาลัยในชนบทเดินทั้งวันรอบเมืองทักษิลา แล้วคำสั่งก็คือต้องหาพืชหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาสมุนไพรมาให้คุณครูนี่เรียกว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับหมอชีวกเขาว่านะหมอชีวกเดินทั้งวันพยายามหาพืชหาหญ้าหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคพอค่ำแล้วกลับมาแล้วยอมแพ้ไม่หาไม่ได้เลยมีแต่ยาทั้งนั้น

พอเล่าให้พอสารภาพกับท่านอาจารย์ว่าไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวที่ไม่ใช่ยาอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกว่าสอบได้แล้วสอบผ่านในเรื่องนี้ก็มีความหมายทางธรรมะด้วยว่าในทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเราฉลาดถ้าเรามีความรู้เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตดังนั้นการจะมองว่าโอ้นี่ก็โชคดีอันนี้ก็โชคร้ายอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ มันก็กลุ้มใจที่ต้องเผชิญจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบไม่เกิดประโยชน์เป็นการเสียเวลาเปล่าเป็นต้นนี่คือความคิดของผู้ขาดปัญญาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราตั้งสติถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยเราก็ได้กำไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เป็นยารักษาโรคคืออวิชชาน ั่นในปีใหม่นี้นั่นจึงขอฝากขอคิดไว้อย่างนี้ว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทุกอย่างให้ระลึกให้สอนตัวเองให้เตือนตัวเองว่าสิ่งนี้นะถ้าเราอยู่กับธรรมะไม่ทิ้งธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นำไปสู่สิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในจิตใจของเราได้หากว่าเราก็กำลังสงสารตัวเองยังกลุ้มใจตัวเองยังทุกข์ใจอันนั้นมันก็คือเราลืมพระธรรมลืมธรรมะเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในธรรมะกิเลสในจิตใจของเรามีมากมายกายกองก็จริงแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ชนะหลักธรรมได้ธรรมะอยู่เนื้อกิเลสอยู่เสมอบางก็อยู่ที่ว่าแล้วเขาถึงทำไหมเราสามารถเอาธรรมะคำสอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาในชีวิตเราหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ปีนี้จึงขอให้เราทุกคนมีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังของพระธรรมอยู่ในใจทำให้เป็นผู้ชัยชนะในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ตลอดกาลนานเท่านั้น

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตปติติฆาขันติคือ

พรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นเรื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกข์ต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่มันประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบ
พูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้งสี่ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่2ก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็ทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
นั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่เพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
ธรรมทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธ

ศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เมื่อเพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

ระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนัง

นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพะชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอี

0: มันเป็นความภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายหลายอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญสำคัญหลายหลายอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาดเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาดเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นอ่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลมันเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยนะแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดังนอกจากได้ถ้วยของเอวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะลาตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยละฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนด้วยกันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายๆเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาศเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาศนะฮะทีนี้

ก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาดเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาดเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆ สมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอปทักซ์ออนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จันมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวานิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงนะคะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์บุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือเจ้าจ๋าบอกเลยว่าจ๋าไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลาดมาก่อนเลยแล้วก็เห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาดแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้อ่ะผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมีอารมณ์ร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราเลยนะ
2: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาติหาให้สมทบทุนสภากาชาติเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาติเนี่ยเรามีถ้วยวชิราลงกรณ์เราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาดเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
3: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วง

0: ท่าและทุกจังหวะของลีลาศไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี
1: ้ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจะแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปยังชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำข้อจัดงานลื่นเริงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาศได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรต่ออะไรเราทำนะฮะฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างข้างให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

0: ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นอ่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาล่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาดเป็นส่วนประกอบของงานนี่เขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนนี้นะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาดเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจำบางทีเนี่ยบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปแล้วก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาดรุ่นเก่าสู่นักลีลาดรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาดวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาดแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาดหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาดทั้งนั้นหัดลีลาดเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาดวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้หนึ่งลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาดไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วๆไป
3: คนที่จะเต้นลีลาได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
4: รูปร่างและเต้นลีลามีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
5: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
0: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาศจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
6: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอย่าเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
7: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลาศ
0: แรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาศเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทำนองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกำลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล้าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันหนึ่งคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนตายเส้นลวดไหมเวลาตายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆ1แยกเท้าซ้ายไปข้างๆ2อย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้าย3เอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าว1ถอยขวา1แยก2ชิด3ตรงมา4แยก5ชิด6แล้วก็1ใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไป1 2 3 4 5 6ไป1 2 3 4 5 6 1ยก2 3 4อย่าแยกเยอะ5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 1ดี2 3 1อย่าแยกมาก

0: หนูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
2: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
3: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาศเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาศไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาศ
4: บนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
5: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
4: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่าจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีอาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
5: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสุนตินารีแพทย์และเวชศาสตร์ทางเพศคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องกระบุ๋มครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรควัยทองกันใช่ไหมคะโรควัยทองนี่มันคือมีลักษณะโรคหรืออาการเป็นยังไงอะคะ
1: ครับจริงๆคำว่าวัยทองคือไม่ใช่โรคครับน้องกระบุ๋มเป็นภาวะครับภาวะที่ผู้หญิงทุกคนจะเผชิญหมดก็คือมีการขาดประจำเดือนนะครับเราจะเอาคำนิยามคือเมื่อหมดประจำเดือนไปแล้วเกิน1ปีนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือผู้หญิงวัยทองเนี่ยจะมีขาดฮอร์โมนเพศนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการวัยทองนะครับเช่นมีอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งนะครับแล้วเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นอาการของ
1: ผู้หญิงวัยทอง
0: ซึ่งวัยทองนี่ก็จะเกิดแต่กับผู้หญิง
1: ใช่เรียกว่าง่ายว่าเกิดทุกคนจะมีอาการของการหมดประจำเดือนทุกคนนะครับแต่อาการวัยทองดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจำนวนมากเลยครับ 80-90% ของผู้หญิงมักจะมีอาการร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะอย่างนี้วัยทองก็มีผลกับฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์ความรู้สึก
1: ใช่ครับ
0: ของผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่ครับและนอกจากนั้นเรื่องสุขภาพด้วยนะครับน้องแก้มบุ๋มตัวอย่างเช่นเรื่องกระดูกนะครับบางครั้งผู้หญิงที่วัยทองหมดประจำเดือนไปนานๆนะครับก็จะหมดฮอร์โมนไปนานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุหรือกระดูกพรุนเป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้วัยทองอะค่ะสำหรับผู้หญิงนี่จะเกิดหลัง1ปีเป็นต้นไปที่เราจะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่แล้วถึงจะเริ่มเข้าสู่วัยทอง
1: ค่ะโดยเฉลี่ยนะครับในคนไทยเราคือประมาณ 48-50 ปีแต่จริงๆแล้วก็แปรปรวนได้ในแต่ละคนไปขึ้นกับประวัติครอบครัวหรือขึ้นกับแต่ละบุคคลกันไปนะครับเอาเป็นว่าเฉลี่ยสักประมาณ50ปีนะครับโดยรวม
0: ๆซึ่งทุกคนก็อาจจะต้อง
1: เผชิญหมดเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วอย่างนี้วัยทองค่ะจะมีผลกับเรื่องการมีคู่หรือว่าคนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันภายในครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันไหม
1: ใช่ครับแน่นอนเลยครับอันนี้ปัญหาวันนี้ที่อยากจะมาพูดให้น้องแก้มบุ๋มแล้วก็ผู้ชมทุกท่านฟังก็คือเรื่องของปัญหาทางเพศเลยในวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะความสุขทางเพศเราแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยนะครับทีนี้วัยทองมีผลโดยตรงเลยกับเพศเลย
0: ยังไงเอ่ย
1: ยกตัวอย่างเช่นเลยอารมณ์ทางเพศนะครับก็อาจจะมีอารมณ์ลดน้อยลงจากที่เราเคยมีอารมณ์ปกติในการต้องการมี

0: เพศสัมพันธ์กับคู่นอนเรานะครับเราก็อาจจะมีอารมณ์ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเราขณะที่ผู้ชายนะครับอายุสัก50ปียังปึ๋งปังแข็งแรงอยู
1: ่
0: นะครับเรามีความต้องการกับเราแล้วเราให้เขาไม่ได
1: ้
0: นะครับก็เกิดจะปัญหาของคู่ครองเราเนา
1: ะ
0: เกิดความไม่สมดุลกันในชีวิตสมรสได้อันนี้ปัญหาแรกและปัญหาหนึ่งนะครับ
1: เป็นปัญหาลำดับแรกที่หมายถึงคนที่อยู่ข้างๆที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยคือผู้ชายจะยังมีความต้องการอยู่ใน ช
0: ่
1: วงวัยที่ผู้หญิงเป็นวัยทองใช่ไหม
0: ถูกต้องใช่ครับ
1: น
0: ั่
1: นแปลว่าวัยทองก็มีผลกับ
0: ปัญหาทางเพศ
1: เลย
0: ของชีวิตคู่ของเขาแล้ว
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับในจุดนี้ปัญหาจุดนี้ได้ยังไงบ้างอะคะ
0: การแก้ไขมีสมมติถ้าเกิดมาหาเรานะครับเราจะมีการบอกเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องยาที่ถูกต้องให้เน้นว่าอย่าไปซื้อยารับประทานเองตามที่โฆษณาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามที่เรารู้กันต่าง
1: ๆ
0: อ
1: ัน
0: ตรายนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มฮอร์โมนถ้าใช้เองเนี่ยอาจจะเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับเช่นเกิดมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะฮะทางที่เราอายุมากแล้วเราต้องระมัดระวังดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาหาให้แพทย์ดูแลให้เนี่ยการใช้ยาจะปลอดภัยนะครับบางทีเราก็ใช้ยาช่วยบางทีใช้ในการแนะนำให้มีอารมณ์กลับคืนมาช่วยนะครับและการป้องกันตัวเองก็คืออย่างเช่นการทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็ช่วยได้นะครับส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่บอกน้องแก้มบุ๋มคือเรื่องของอารมณ์ครับนี่เรื่องหนึ่งละจริงๆยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจอีกตัวอย่างเช่นเรื่องของการโต้กระตุ้นทางเพศนะครับก็จะน้อยลงด้วยยกตัวอย่างเช่นเกิดเราพยายามมีอะไรกับแฟนละนะฮะแล้วปรากฏว่าอาจจะเกิดปัญหาเช่นน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดก็จะน้อยลงนะครับรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยความรู้สึกดีๆงานมีความเสียวซ่านเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยก็จะลดน้อยลงตรงข้ามกันอาจจะกลายเป็นความเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนี่ก็เกิดจากวัยทองโดยตรงเลยเกี่ยวกับการขาดฮอร์โมน
1: ก็แสดงว่าปัญหาทางเพศนี่ก็มีความสำคัญกับคล้องจองกับเรื่องวัยทอง
0: ใช่แล้วก็เยอะด้วยอย่างในช่องคลอดเองก็มีความแห้งด้วยนะครับ
1: ซึ่งเกิดจากช่วงวัย
0: ใช่ครับพอแห้งเกิดจากฮอร์โมนครับขาดฮอร์โมนวัยทองพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มีการเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการทานยาค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมคะ
0: ขึ้นกับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่องคลอดแห้งนะครับเราก็อาจจะใช้ยาเฉพาะที
1: ่
0: นะครับเช่นกลุ่มฮอร์โมนนะอาจจะเป็นการทาหรืออาจเป็นการเน็บเฉพาะที
1: ่
0: เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนจากฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนถ้าเกิดเข้าร่างกายเราเนี่ยเราก็กลัวเรื่องของการเป็นมะเร็งได้ถูกไหมครับ
1: ค่ะผลแทรกซ้อนนี่คือหมายถึงเรื่องมะเร็ง
0: เรื่องหลักๆคือเรื่องมะเร็งที่คือน่ากลัวที่สุดคือเรื่องมะเร็งใช่ครับ
1: แสดงว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยทองนี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าบุคคลทั่วไปหรือเปล่าคะ
0: อันนี้คือเป็นตามอายุอยู่แล้วนะครับในผู้ป่วยสูงอายุก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นอยู่แล้วนะครับนั้นคนวัยทองเองก็เป็นกลุ่มสูงอายุอันชนิดหนึ่งก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคนไข้ที่มาพบคุณหมอค่ะก็คือมีช่วงอายุเริ่มต้นอยู่ที่อายุเท่าไหร่อะคะ
0: หมายถึงวัยทองใช่ไหมหรือหมายถึงเรื่องเพศ
1: หมายถึงเรื่องวัยทอง
0: วัยทองมีตั้งแต่อายุน้อยๆหน่อยเช่นสัก40อย่างเงี้ยก็มีบางคนวัยทองเร็วนะครับ
1: อ๋อค่ะเกิดจากอะไรอะคะ
0: บางทีอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้ซึ่งไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเกิดปัญหาอื่นนะครับเช่นเป็นเคยต้องถูกผ่าตัดนะมดลูกรังไข่ทำให้รังไข่ถูกสูญเสียไปกลายเป็นวัยทองเงี้ยนะครับหรืออาจจะถูกใช้แซงหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างของรังไข่ทำให้เป็นการสูญเสียไปนะครับถ้าเป็นในกลุ่มที่นะครับเกิดจากตัวโรคหรือเกิดจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาการให้ฮอร์โมนทดแทนโดยเฉพาะเกิดวัยทองเร็วเพราะเดี๋ยวกระดูกผุเร็วนะครับแล้วก็เป็นจนถึงเป็นวัยทองตามธรรมชาติสัก50ปีบางคนอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้นะครับ52 53ค่อยมีนั้นอายุก็มีความหลากหลายพอสมควร
1: แสดงว่าคนที่เป็นช้าก็ไม่มีผลว่าถือว่าผิดปกติอะไรอย่าง
0: เงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ช้าเกินไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วที่บอกว่าช้าเกินไปนี่คือถือว่าจะอายุหลังเท่าไหร่
0: อันนี้บางคนอาจจะช้ามากกว่านั้นสัก55แต่อยู่ในเกณฑ์นั้นหลังจากนั้นยังไงก็ตามหมดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับ
1: วัยทองนี่เป็นนี่มีหลังจากทานยาหรือว่าพบคุณหมอเนี่ยถือว่าจะมีช่วงที่หมดวัยทองหมายถึงหมดจากอาการที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
0: บางถ้าเรื่องอาการถ้าเอาเรื่องของการร้องวูบวาบนะครับแล้วก็หงุดหงิดนอนไม่หลับเนี่ยสมมติถ้าไม่รักษาไม่มาหาเราเนี่ยบางครั้งสักปีนึงนะครับหลังจากที่มีอาการเนี่ยก็จะเริ่มหมดเองก็คือเราจะมีความคุ้นเคยความเคยชินนะครับก็หมดไปแต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีปัญหามาหาหมอดีกว่า นะครับอันที่หนึ่งคือมารักษาอาการโดยแพทย์นะครับอาการจะหายอย่างดีนะอย่างเช่นเรื่องของอาการหงุดหงิดร้อนวูบวาบตามตัวนะครับนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็มีผลต่อตัวเองและครอบครัวให้หมอจัดยาที่ถูกต้องให้จะปลอดภัยนะครับดีกว่าเราทนพอทนเสร็จปุ๊บเราก็ไปหงุดหงิดกับครอบครัวคนอื่นก็มีปัญหากันนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บก็มาหาเราเราจัดยาที่ถูกต้องให้ก็ชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับเน้นว่า1ควรจะมาหาหมออันที่2เน้นว่าอย่าหายารับประทานเองที่หมอเจอบ่อยคือการหายารับประทานเองนะปัจจุบันนี้สื่อผลมากนะครับเช่นไปเปิดจากเน็ตเจอยานู่นยานี่นะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันยาอะไรมากมายแล้วก็ไปซื้อนะครับสุดท้ายเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับเน้นว่าอย่าใช้ยารับประทานเอง
1: แล้วคุณหมอพอจะยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไปซื้อยารับประทานเองมีปัญหาอะไรเป็นต้นบ้าง
0: เช่นหนึ่งอาการข้างเคียงของยาเลยนะครับเช่นกินแล้วแพ้นะครับอาจจะมีผื่นขึ้นหรือเป็นหอบคือมีปัญหาเรื่องหลอดลมตีบนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการได้รับฮอร์โมนเพศมากเกินไปจากยากลุ่มนั้นระยะยาวกลายเป็นมะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคของเลือดนะครับเช่นหลอดเลือดนะครับมีปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันนะครับจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนั้นก็ยาใช้ยาเองมีปัญหามากมาย
1: ทั้งที่เป็นยาสมุนไพรก็ตาม
0: ใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดปริมาณไม่เหมาะสมคือทุกอย่างดีหมดเลยนะเกี่ยวกับกลุ่มยาแต่ว่าต้องใช้อย่างเหมาะสมและปริมาณเหมาะสมเหมือนกับมาให้เราจัดให้เนี่ยหมอก็ต้องจัดยาได้ปริมาณที่เหมาะสมตามคนไข้แต่ละคนไปและขณะเดียวกันนะครับทางหมอเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของการใช้ยาด้วยเช่นอาจต้องมีการขอตรวจร่างกายเป็นระยะเจาะเลือดเป็นระยะนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์เต้านมเป็นระยะอย่างเงี้ย
1: เป็นต้องมีการเจาะเลือด
0: ใช่ใช่การตรวจตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าคนไข้รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองเหมือนหงุดหงิดช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนไปอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอันดับแรกที่มาพบคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาอะไรยังไงบ้างคะ
0: อันดับแรกก่อนคือหมอจะประเมินก่อนนะครับว่าเป็นอาการเข้าสู่วัยทองจริงไหมนะครับหนึ่งอาจจะถามจากประวัตินะครับจากอาการต่างๆรวมทั้งอันที่2อาจจะตรวจร่างกายทั่วไปและการใช้การเจาะเลือดช่วยนะครับเราสามารถเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนในเลือดได้ด้วยนะครับว่าน่าจะเข้าสู่วัยทองหรือระยะใกล้วัยทองจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ประเมินว่าควรจะใช้ยาหรือยังนะครับเพราะยาเองก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับเช่นทั้งกลุ่มฮอร์โมนและกลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเพราะนั้นเองหมอจะดูตามความเหมาะสมด้วยจากคนไข้แต่ละคนเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่เหมาะสมใช้ฮอร์โมนทดแทนไหมนะครับหรือดูแล้วใช้กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนหรือบางครั้งไม่ต้องใช้ยาให้คำแนะนำก็เพียงพอเห็นไหมเช่นว่าการไปหาหมอจะมีประโยชน์มากเพราะหมอจะช่วยในการตัดสินใจให้แล้วก็มีการพูดคุยกันให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันระหว่างทั้งหมอกับคนไข้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องการพูดคุยที่หมายถึงไม่ต้องทานยาเนี่ยค่ะหมายถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาหมายถึงพูดคุยให้คนไข้สบายใจ
0: บางครั้งเกิดมีเหมือนมีอาการวัยทองแต่ดูแลอาการไม่มากนักนะครับดูแลจะปรับตัวได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าขนาดของปัญหาหรือขนาดของอาการเนี่ยไม่มากนักนะครับเราปรับตัวอยู่กับมันได้ก็เหมือนกับบางคนที่ปล่อยตัวไปเต็มธรรมชาติจนแก่เหมือนสมัยโบราณอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะเห็นว่าเอ๊ะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนั้นไม่เห็นต้องรับยาเลยทำไมเราต้องมาหาหมอมันก็มีหลายแบบถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันบางคนก็อาการไม่มากนักนะครับปัญหาของตัวเองไม่มากนักไปหาครอบครัวไม่มากนักเราก็อาจจะให้คำแนะนำให้คำให้การปลอบใจแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจและเข้าใจถึงปัญหาก็หายเองได้เหมือนกันนะครับ
1: ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาค่ะอย่างเช่นถ้าต้องทานยาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทานนานมากน้อยขนาดไหนคะ
0: สมมติว่าถ้าจะเข้าอยากจะทานยาขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนด้วยถ้าทานฮอร์โมนนะครับถ้าทานฮอร์โมนเลยเนี่ยถ้ามีอาการด้วยร้อนวาบด้วยวัยทองด้วยทานยาวเลยครับ5-10 ปีเลย
1: โอ้ยาวมากค่ะ
0: น่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากจะทานยาทานยาเองอันตรายมากถ้าจะจู่ทานฮอร์โมนเอง5 ปีหรือ 10 ปีเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งมีแน่นอนถูกไหมครับถ้าไม่ได้เฝ้าระวังเหมือนที่หมอได้กล่าวไปในตอนแรกๆนะครับ
1: แสดงว่าผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาหาคุณหมอปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนมากจะต้องทานยาหรือว่าเพียงแค่พูดคุยปรึกษา
0: หลายส่วนใหญ่จะไม่ต้องทานยานะครับเราจะมีคัดเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทานยานะครับ
1: แล้ววัยที่ ระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองสามารถมาพูดคุยมาพบกับคุณหมอได้
0: ไดเลยครับอันนั้นเรียกว่าระยะก่อนวัยทองนะครับหรือใกล้วัยทองบางครั้งอาจจะมีอาการแล้วนะครับเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยสมมติสัก40ปลายๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเรื่องของประจำเดือนเริ่มห่างๆออกนะครับ

0: รับได้นะครับแล้วก็เริ่มมีร้อนวาบๆหุดหงิดไล่เกิดขึ้นแล้วบางคนก็มาหาก่อนก็มีไม่ต้องรอประจำเดือนหมดก็มีนะครับ
1: คือหนูเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณ40ต้นๆยังไม่ถึง45ด้วยบางคนเนี่ยมีปัญหากับคู่นอนก็คือสามีคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอันนี้เกี่ยวข้องกับวัยทองหรือว่ามีผลจากสภาวะแวดล้อม
0: เป็นได้หลายปัจจัยครับเรื่องของปัญหาทางเพศเป็นได้ทั้งทุกเพศและทุกวัยทุกกลุ่มอายุนั่นหมายความว่าเช่นบางทีผู้หญิงนะครับอายุสัก30 20ก็อาจจะปัญหาเรื่องของขาดอารมณ์ทางเพศหงุดหงิดเวลามีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมาปรึกษาได้เลยอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราก็มีเรื่องของคลินิกสุขภาพเพศให้การบริการดูแลเรื่องของปัญหาทางเพศในทุกกลุ่มอายุนะครับนั้นก็สามารถไปปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเป็นต้น
1: แล้วผู้หญิงบางท่านนะคะที่เข้าสู่วัยทองแล้วแต่ว่ามาปรึกษาปัญหาทางเพศเนี่ยนอกจากการทานยาจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่าอะไรการมีคู่ช่วงชีวิตช่วงระยะเวลาในการกับคู่นอนนะคะมีความสุขมากขึ้นไหม
0: การรักษาทางเพศมีความหลากหลายเยอะครับตัวอย่างเช่นอาจจะทำเพศบำบัดนะครับ
1: เพศบำบัดเป็นยังไง
0: เพศบำบัดอย่างเช่นเราจะมีการสอนนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสกันอย่างไรมีเทคนิคอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการขมิบช่องคลอดเพื่อทำให้กล้ามเนื้อช่องคลอดกระชับมากขึ้นการปรับอารมณ์ด้วยจิตใจนะครับหรือการใช้จิตบำบัดทั้งนี้ทั้งเพศบำบัดจิตบำบัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมบำบัดหลายอย่างที่ช่วยในการรักษาปัญหาทางเพศนะครับนอกจากยาเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวในการรักษา
1: แล้วหนูหลายๆคนจะเห็นว่าช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนจะฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้มีส่วนช่วยในเรื่อง
0: การ
1: ออกกำลังกาย
0: ปัจจุบันนี้เน้นเรื่องการออกกำลังกายเลยถือว่าดีที่สุดกับทั้งสุขภาพร่างกายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็สุขภาพใจก็ดีตามมาถ้าสุขภาพเราแข็งแรงถูกไหมครับและสุดท้ายสุขภาพเพศก็จะดีตามมาแน่นอน
1: แสดงว่าการออกกำลังกายก็มีผล
0: เน้นมากเลยในปัจจุบันถือว่าดีที่สุดเลยนะครับก็อย่าให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันแนะนำเลยนะครับอย่างน้องแก้มบุ๋มก็ไปทำเลยสักวันหนึ่งเนี่ย30-45นาทีต่อเนื่องอาทิตย์นึงอย่างน้อย3-4วันนะ3-4ครั้งต่อสัปดาห์นะครับควรทำให้สม่ำเสมอนะครับ
1: แล้วก็จะมีสุขภาพ
0: ตลอดไปนับจากนี้นะครับจะสุขภาพจะแข็งแรงเลย
1: แต่เชื่อว่าสาวๆปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะเขินอายที่จะต้องบอกว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้ว่าโรควัยทองมีความน่ากลัวอะไรยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับสวัสดีครับคือจะเห็นว่าอย่างน้องแก้มบุ๋มของเราเนี่ยใช้คำว่าสาวๆกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งวัยทองที่อายุ50นะครับน้องแก้มบุ๋มยังบอกว่าสาวๆแสดงว่าปัจจุบันนั้นเราจะคิดว่าเราแก่นะครับเพราะว่าเราจะมาต้องไม่ถือว่าตัวเองแก่นะครับเรา50ก็ยังสาวได้จึงเรียกว่าวัยทองนะไม่ใช่วัยแก่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลที่จะมาหาหมอนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นเหมือนเราจะขาดประจำเดือนไปนะครับมีอาการหงุดหงิดนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาทางเพศก็ขอให้อายที่พบหมอการพบหมอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราอาจจะคิดว่าหมออาจจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่จริงเนี่ยเรามีการเรียนรู้และมีวิธีการในการช่วยเราได้นะฉะนั้นว่าไม่ต้องกังวล นะครับมีอะไรแนะนำว่าขออย่างเดียวคือเปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วเดินเข้าหาหมอเลยโดยตรงนะครับหมอทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับสาวๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะวัยทองกับปัญหาทางเพศของผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฑมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และวิชาศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่านี้นะคะคือท่ากระดกข้อเท้าขึ้นและลงค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าช่วยยกเท้าขึ้นขณะเดินเพื่อทำให้เราไม่สะดุดล้มค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้แบบนี้นะคะโดย

0: ที่ไม่พิงพนักนะคะมือสองข้างนะคะจะวางไว้ที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นยืดขาออกมาเล็กน้อยเท้าสองข้างวางบนพื้นนะคะเริ่มที่กระดกข้อเท้าขวาขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่ข้อเท้าซ้ายแบบนี้ค่ะสลับกัน10รอบนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะทำแบบนี้นะคะวันละ3รอบรอบละ10ครั้งนะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับวันนี้เมนูที่เราจะทำคือซุปไข่ผัก3สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็โดยการใส่น้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดแล้วเราก็จะใช้ไก่นะใช้ไก่เนี่ยต้มเป็นน้ำซุปนะคะแต่สำหรับวันนี้เราเตรียมไก่ที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคือเราได้เป็นน้ำซุปแล้วแล้วก็ได้ไก่ที่ต้มไก่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเรานำขึ้นมาแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆไว้นะเป็นตัวที่ตกแต่งในตัวซุปของเรานะคะวิธีการเตรียมเห็ดหอมนะเราใช้เห็ดหอมแห้งนะคะการเตรียมก็คือเราจะใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำก่อนพอเราได้ลักษณะเห็ดหอมที่นุ่มแล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เป็นจุกนี้ออกพอเราได้เห็ดหอมแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มน้ำเห็ดหอมลงไปต้มนะคะแล้วก็มาดูส่วนของแฮมนะคะเราก็จะหั่นครึ่งเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเราก็จะได้เป็น

0: อันนี้แล้วนะคะเห็ดหอมแล้วก็สุกแล้วถ้าเราทําเห็ดหอมแบบเตรียมไว้ล่วงหน้าคือสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักสามสีลงไปเลยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปพอมีสีสันสวยงามนะคะผักสามสีตัวนี้เราหาซื้อได้โดยการเขาจะมีขายเป็นลักษณะผักแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือถ้าเราเตรียมเองก็ได้เราก็ใช้เป็นแครอทสุกนะแครอทเอาไปต้มสุกก่อนนะคะแล้วก็เม็ดข้าวโพดต้มสุกแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้นะก็สามารถที่จะเตรียมได้เลยนะคะนี่ก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งนึงเราก็ใส่แฮมนะคะใส่แฮมลงไปแล้วก็ใส่ไก่นะคะที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าซุปจานนี้ค่อนข้างจะมีสีสันสวยงามนะคะมีสีจากผักสามสีแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทำให้ซุปของเราเป็นลักษณะของซุปไข่ขาวซึ่งมีไข่ขาวที่เป็นลักษณะเป็นฝอยเราก็ต้องปล่อยให้ตัวน้ำซุปเนี่ยเดือดซะหน่อยนะคะเราก็ใช้กระชอนนะกระชอนที่ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะอันนี้ต้องระวังอย่าให้ไข่แดงติดมาด้วยตอนที่เราแยกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ใส่ลงไปแล้วมันจะไม่เป็นสีขาวมันจะติดสีของไข่แดงไปด้วยนะคะนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เราใช้กระชอนนะคะรองที่หม้อแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เราจะได้ไข่ขาวที่เป็นเส้นๆลงไปในซุปนะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันยุ่งยากเราก็อาจจะใช้วิธีการโรยลงไปก็ได้นะคะใช้ถ้วยเนี่ยค่อยๆเทไข่ขาวลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีกระชอนที่บ้านนะคะก็ได้เป็นไข่ขาวที่เป็นเส้นๆแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วเราก็ปรุงรสนะคะวิธีการปรุงรสก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยทั้งหมดนะโดยใส่น้ำมันงานะคะใส่เหล้าจีนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะลงไปทีเดียวเลยเพราะตัวนี้ส่วนผสมของเราสุกอยู่แล้วนะคะอาหารจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะปรุงรสชาติเขาจะนิยมปรุงโดยเฉพาะเป็นซุปนะคะเขาจะนิยมปรุงแบบทุกอย่างเสร็จสุกหมดแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปมันจะทำให้กลิ่นหอมของตัวซุปเนี่ยยังคงอยู่นะกลิ่นหอมของส่วนผสมยังอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุปไข่สามสีของเรานะคะคราวนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนทางคุณค่าโภชนาการของอาหารจานนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าไข่เนี่ยปกติจะมีคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะแต่มีเราใช้ไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทําให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะเคยเห็นว่าพวกที่เขาเพาะกายที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาจะทานไข่ขาวอย่างเดียวเขาจะไม่ทานไข่แดงนะคะจะเป็นตัวช่วยทําให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นด้วยสําหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: สำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคน
2: ก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวัน
3: บาริสต้าวัยเก่ารุ่นเก่าในวัยที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้นี่ก็70แล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: กาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลง
2: คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันนี้มันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด

ก่อนหน้าเกษียณทำแมกกาซีนค่ะสายทีวีสายแมกกาซีนนี่แหละค่ะเราเป็นคนเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบถ้าทำแล้วไม่สนุกก็ไม่ทำพอถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราโตเยอะละเราก็กระโดดมาทำเองพอมาทำเองมันก็ประสบความสำเร็จมั่งล้มเหลวมั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันล้มด้วยมือเราอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่คนอื่นทำให้มันล้มก่อนเราจะเปิดเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เหมือนกันเพราะว่ากาแฟเรามันไม่ได้แค่กดเครื่องแล้วจบไงมันก็คือกาแฟที่เขาจะต้องเลือกเมล็ดต้องอธิบายให้เขาฟังว่าในกาแฟของเรามีอะไรแต่ละอันเนี้ยยิ่งเราเป็นคนคั่วกาแฟเองเราก็ต้องรู้พื้นฐานของกาแฟแต่ละตัวว่าควรคั่วแบบไหนเพื่อจะให้มันมีรสชาติของมันหรือมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนของร้านเราอะไรเงี้ยค่ะเสน่ห์ของมันเลยเนี่ยก็คือกาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลงเราจิบครั้งแรกกับจิบครั้งสุดท้ายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกอุณหภูมิกาแฟมันยังอยู่ที่อุณหภูมินึงอาจจะได้รสชาตินึงแต่พออุณหภูมิมันดรอปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆระหว่างทางมันก็จะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปอาจจะมีความเปรี้ยวเยอะขึ้นมีดอกไม้ตามมาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจิ้งแต่ทีแรกการที่เราใช้เลือกใช้เมล็ดแต่ละอันเนี่ยมันจะทําให้รสชาติกาแฟที่ได้มันไม่เหมือนกันมันมีความหลากหลายของรสทั้งกลิ่นแล้วก็สิ่งที่ได้ในกาแฟแต่ละเม็ดนั้นแล้วมันก็อยู่ที่วิธีการที่เราเลือกหรืออยู่ที่โปรเซสที่เกษตรกรเขาทำมาด้วยเป็นคนกินกาแฟมาตั้งแต่สาวๆค่ะกินจนตัวดำขนาดนี้แล้วค่ะฉะนั้นด้วยความที่เรากินมาแล้ววันนึงพอเราเกษียณตัวเองแล้วเรามานั่งมองว่าเฮ้ยเราเกษียณมานานแล้วนะเราใช้เงินไปทุกวันเราอยากจะทำอะไรที่มันสนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคนเพราะเป็นคนขี้เมามากเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์เราเหตุผลหลักเลยก็คือด้วยความที่เป็นมีแต่ลูกชายมีลูกทั้งหมด4 คนให้นั่งเปิดเพื่อให้เขาเติบโตกันเขาต่างมีครอบครัวมีอะไรก็ไม่ต้องพูดอะไรมากทำให้เขาเห็นขยายให้เขาดูแล้วเขาก็ทำตามส่งต่อค่ะแล้วเราก็ขยับตัวเองโพซิชันตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือไปเป็นคนจัดงานอีเวนต์รวมทั้งดูแลร้านดูแลอยู่แล้วเพราะเราเป็น CEO ของบริษัทอื่น

เราใช้อยู่ในบ้านทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเครื่องล็อกเราก็ใช้อยู่ในบ้านเราแค่เอาของในบ้านออกมาไว้ข้างนอกแค่นั้นเองเพราะเราไม่อยากลงทุนเยอะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครขายแบบนี้ด้วย

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราเอากาแฟใส่ก้านชงแล้วเราใส่เครื่องเครื่องมันเป็นเครื่องอัตโนมัติมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนทุกกาแฟมันถูกมัดมือมัดเท้าเครื่องล็อกมันแรงคนกดมันไม่ได้ถูกมันถูกมัดมือมัดเท้าก็จริงแต่มันยังสามารถฉะนั้นมันก็เลยจะมีรสได้มากกว่าเปรียบได้เหมือนกับเวลาเราตำน้ำพริกแกงกะปั่นและที่สำคัญเวลาเราตำน้ำพริกแกงมันจะโดนเม็ดพริกแตกมันจะมีน้ำมันพริกออกมามันจะหอมได้มากกว่าในทำนองเดียวกัน

0: ินค่ะวันละ2แก้วเช้า1แก้วบ่าย1แก้วเป็นกาแฟดิบค่ะร้อนเท่านั้นเราเลือกได้วันนี้เรากินเม็ดกาแฟไทยเป็นแม่ฮ่องสอนดอยช้างฟูลมูน
1: สำหรับกาแฟก
0: ับ
1: ผู้สูงวัยมันแน่นอนจะต้องมีทั้งประโยชน์และมีทั้งผลเสีย
2: ใช่ค่ะโดยปกติแพทเทิร์นการนอนของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะหลับยากค่ะแล้วเขาจะตื่นง่ายอยู่ละหลายคนยังทานต่อนะคะเพียงแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะลดความเข้มข้นของกาแฟลง
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะได้ไม่กวนการนอนแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ทานใกล้เวลานอนมากเกินไปกาแฟเนี่ยเนื่องจากมันกระตุ้นให้เราตื่นตัวหลายๆครั้งเนี่ยถ้าพี่บอยดื่มกาแฟแบบเข้มๆหลายๆช็อตบางทีใจสั่นเน
1: า
2: ะ
1: จริงคร
2: ับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูโรคประจำตัวของเราด้วยถ้าสังเกตว่าเราดื่มกาแฟเนี่ยแล้วเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นผู้สูงอายุบางรายที่เราจะต้องวัดน้ำเข้าน้ำออกเราจะต้องเป๊ะว่าคนนี้ต้องไม่ปัสสาวะเยอะเกินไปเดี๋ยวแห้งเกินไปอย่างเงี้ยค่ะของพวกเนี้ยก็จะต้องระมัดระวัง
1: อาจารย์พี่แนะนำยังไงดีให้ดื่มกาแฟแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่เป็นผลเสีย
2: ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้จักตัวเราเองก่อนรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรค่ะมีความจำเป็นไหมที่เราจะดื่มกาแฟในขนาดเท่าเดิมหรือเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องลดลงปัจจัยของกาแฟเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ดื่มช่วงเช้าค่ะไปจะได้ห่างจากเวลานอนตอนกลางคืนรวมไปถึงถ้าแบบเราดื่มเข้มมากเราต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยช่วงกลางวันก็จะดีกว่าลุกมาเข้าตอนกลางคืนอยู่แล้วกับอีกอันนึงค่ะที่ปัจจุบันนี้ก็มักจะเป็นปัญหานะคะพี่บอยก็คือส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟเช่นน
1: ม
2: ครีมนมข้นหวานน้ำตาลอันเนี้ยน่าจะกระทบกระเทือนกับโรคทางกายของผู้สูงวัยมากกว่า
1: ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในข้อควรระวังในเรื่องของการดื่มกาแฟด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องดูที่สุขภาพของตัวเองด้วยครับอาจารย์พีชว
2: ่
1: าถ้าดื่มกาแฟแล้วควรจะดื่มตอนไหนเวลาไหนผสมกับอะไรบ้าง
2: ใช่ค่ะใช่

เมื่อก่อนนี่แบบเอนี่มากแข็งแรงมากใช่ฟิตมากเพราะมันใช้ยิ่งกับคาร์ดิโออีกนะเพราะมันออกอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดดูเดี๋ยวมันใช้มือบดน่ะสมัยตอนที่เปิดร้านที่ร้านแรกอ่ะมันใช้มือบดไอ้นี่ยังจะพูดอยู่เลยว่าใครเขาบอกว่าเปิดร้านกาแฟแล้วสบายมาดูเนี่ยตั้งแต่หัวดำจนหัวขาวเนี่ย

หลักๆเลยคือขี่จักรยานค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแขนแต่มันคือขี่จักรยานการขี่จักรยานเพราะว่าวัยนี้แล้วเรื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวเข่าการขี่จักรยานจะดีกว่าการเดินเพราะมันไ

0: กระแทกมันก็เหมือนกับเราออกกำลังกายนะเราทำทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ร่างกายมันจำได้ว่าอ๋อไอ้นี่เขาใช้กดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างหนึ่งที่เราเห็นคือการออกแรงของป้าพิมจะมีวิธีการออกกำลังออกกำลังบริหารช่วงไหล่ช่วงแขนที่มันต้องใช้
2: ถ้าเราก้มทำกาแฟแบบเนี้ยไหล่เราจะติดหน้าซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหามากโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้หญิงเพราะว่าจะต้องใส่เสื้อชั้นในหลายคนจะเอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีก็คือต้องยืดไหล่หน้าต้องยืดไหล่หน้ามีการยืดเหยียดค่ะไหล่ให้ครบทุกองศาจริงๆข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อไหล่ที่หมุนพี่บอยอาจจะเคยเห็นบางคนบอกให้
1: แกว่งแขน
2: แต่อันนั้นก็ไม่ควรแกว่งเร็วไปเพราะเอ็นจะบาดเจ็บอีกค่ะเราก็คือแกว่งได้ค่ะแต่ว่าต้องช้าช้า
1: เพราะไม่งั้นก็จะอยู่กับ
2: ใช่ไม่งั้นถ้าเราจะติดอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วพอไหล่เรางุ้มปอดเราก็จะไม่ขยายก็ทำให้การหายใจของเราไม่ดีนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราต้องเข็นของหรือยกของเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นจุดที่ต้องระวังมากในผู้สูงอายุการที่ถ้าเราต้องยกของหนักหรือถ้าเราต้องเข็นของหนักเนี่ยกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังจะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังที่ดีคือการออกกำลังกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง
1: และกล้ามเนื้อ
2: หน้าท้องหน้าท้องส่วนล่างเพื่อที่กล้ามเนื้อเนี้ยมันจะได้ประกบกระดูกหลังเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกของปุ๊บก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าจะต้องยกให้ถูกวิธีด้วยเราจะให้ย่อแล้วก็จับแล้วยกขึ้นมาระหว่างที่ขึ้นก็จะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออีกมัดที่สำคัญเลยในการยกของค่ะก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาต้องแข็งแรงด้วย
3: สวัสดีค่ะออเดอร์แล้วเหรออยู่แถวนี้เหรอคะ
4: เคยเห็นคนแก่เช็คไหมนี่แหละสาวเช็คมาแล้ว

0: คนนี้เป็นลูกค้าตั้งแต่ร้านแรกแล้วก็ยังมาสม่ำเสมอ
1: เราไม่เคยกินกาแฟดิบไงไม่รู้จักนั่นแหละเริ่มครั้งแรกเริ่มไปลองกินดูจากกาแฟน้ำส้มเริ่มมาเป็นกาแฟดิบเย็นดิบร้อนเฮ้ยแปลกว่ะเราไม่เคยเจอนะคือครั้งแรกเลยมันแตกต่างชัดเจนครับอย่างร้านเนี้ยคือเขายึดการทำเป็นสโลบาร์แล้วก็เมล็ดกาแฟทำเองทุกตัวมีให้เลือกหลากหลายมีขั้นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอิมพอร์ตหรือว่าจะเป็นโลคอลของไทย
2: ดื่มกาแฟดำพวกอเมริกาโน่อย่างเดียวจะชอบประเภทแบบคั่วกลางกึ่งไม่เข้มมากภูมิใจในตัวคุณพี่เขามากค่ะไม่คิดว่าวัยขนาดนี้จะแบบจะมานั่งบดมือกาแฟจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยอ่านบทความของป้าพีมาก่อนอยู่แล้วค่ะก็เลยเหมือนรู้จักเขามาก่อนเหมือนคนอายุรุ่นนี้แล้วด้วยเนาะเออเป็น energy ดีๆที่เราแบบเห็นเขาเหมือนกันใช่แล้วก็อยากเป็นแบบป้าพิมเพราะว่าดูไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ
0: มันต้องเตรียมข้าวของละเพื่อที่จะเปิดร้านแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างแล้วก็เช้าตื่นมากว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างไกลก็รู้อยู่บ้านกรุงเทพรถมันติดก็จะใช้เวลาช่วงตรงนั้นน่ะทบทวนดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรมีกาแฟเหลือกี่ตัวตัวไหนมีความเป็นยังไงอะไรเงี้ยมาเปิดร้านปุ๊บต้องดูว่าในร้านมีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรยังไงแล้วก็อยู่ยาวจนถึงปิดร้านพอได้เวลาปิดร้านเราก็ต้องเก็บอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็ตรวจดูสต็อกว่าวันนี้เราขายอะไรไปมีอะไรเหลือบ้างเม็ดขาดไหมแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็คั่วกาแฟแล้วถึงจะได้นอนจริงๆอ่ะเป้าหมายเลยอ่ะเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองนะเราอยากมีสังคมใหม่ๆเราอยากเจอคนใหม่ๆเราอยากได้พบการพบปะเจอได้พูดคุยนี่คือเหตุผลหลักที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวเราก็ยังรักวิถีนั้นอยู่เรายังอยากเจอคนอยู่ยังอยากได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวันจริงๆมันดีนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างเป็นกังวลก็คือความที่หลากหลายผู้คนที่หลากหลายที่เดินมาหาเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรแค่กินกาแฟหรืออย่างอื่นอยากมาลองชิมแล้วก็อยากมาลองเชิงเราจะรับมือคนพวกนั้นได้ยังไงต่างหากมันก็เป็นอะไรที่สนุก

0: อะไรที่เราทำเองได้อะมันดีอยู่แล้วค่ะเพราะเราสามารถกำหนดเองได้นี่ถ้าเป็นไปได้มีไร่ปลูกเองนี่ก็จะไปปลูกเองแล้วนะอย่าเสียดายว่าเรายังไม่ได้มีขนาดนั้นหรือว่าไปคุมในไร่เองได้คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดทำยังไงที่เราจะสามารถบอกแบบกาแฟของเราเองได้แล้วพอมันจักจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปทำไม่ว่าจะเป็นดิปเป็นชงเครื่องหรือเป็นกดจากเครื่องล็อกก็แล้วแต่นั่นคือความเป็นตัวตนของเราเราสามารถกำหนดได้เองหมดทุกอย่างเราต้องให้ตัวเองพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่จะมีแรงในการทำงานวันใดที่เรารู้สึกเราเหี่ยวเฉาเราก็บาลานซ์ชีวิตสิอาจจะหยุดสักวันสองวันอยากบอกเด็กรุ่นใหม่มากเลยที่เขาทำงานกันหางรุ่งหางค่ำเขาไม่เผื่อไว้เลยเหรอว่าตอนแก่ตัวเนี่ยไอ้เงินที่หาไว้ตอนเยอะๆเนี่ยมันจะไปถูกใช้ตอนที่ไปจ่ายค่าหมอนั่นน่ะใช้ชีวิตบาลานซ์บ้างดีกว่าไหมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่แก่มั่งแล้วไป
1: สิ่งที่ป้าพิมพ์ลงมือทำเนี่ยมันมาจากความชอบก็จริงแต่มันโกออนไปสู่เป้าหมายได้จริงๆนั่นคือความสุขจะไม่คิดว่าความสำคัญในการสร้างเป้าหมายสำคัญมากน้อยแค่ไหน
2: พี่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเราพบว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตการได้ทำในเรื่องที่เรามีความสุขค่ะที่เราสนใจของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าค่ะลดความเหงาความโดดเดี่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพใจของเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วงานอดิเรกอาจจะเป็นแค่การได้ออกไปเจอเพื่อนค่ะการได้พูดคุยกันค่ะการได้ทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราไม่น่าเบื่อ
1: ค่
2: ะแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยมีความสุขส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเป้าหมายมันไม่ได้ต้องใหญ่มากเนาะไม่ต้องทำธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าแค่เรามีความสุขอยู่สบายกายสบายใจในทุกๆวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันนึงได้อ
1: าชีพอยากจะบอกอะไรกับผู้สูงวัยหลายๆท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อถึงวัยนี้เราหมดคุณค่าที่จริงแล้วผู้สูงวัยมีคุณค่าในตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
2: การมีอยู่ของทุกๆคนเนี่ยค่ะพิชเชื่อว่าเป็นคุณค่าสำหรับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับใหญ่ชุมชนต่างๆรวมไปถึงสังคมเล็กๆของเราเองการมีอยู่ของผู้สูงวัยทุกคนรอยยิ้มของพวกเขาความรู้องค์ความรู้ในอดีตของพวกเขาประสบการณ์ต่างๆที่เขาแบ่งปันให้กับผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยพิชเชื่อว่ามันมีคุณค่าเสมอ
1: บางทีเพียงแค่ประสบการณ์จากท่านเล็กน้อยก็มีคุณค่าสำหรับเราแล้วนะครับอย่างผิดครับสุขภาพกายอาจจะเสื่อมถอยไปแต่ถ้าสุขภาพใจของเรายังดีอยู่จะไปคิดว่ามันจะส่งผลให้ผู้สูงวัยนั้นมีความสุขไหมครับ
2: ผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยค่ะมาด้วยปัญหาสุขภาพกายแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอาการต่างๆเนี่ยเกิดจากใจไม่สบายใจไม่ดีขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาสุขภาพกายหลายๆอันก็ส่งผลทำให้ใจไม่สบายได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันเสมอ
1: ครับ
2: ถ้าเราใจของเราดีเนี่ยค่ะไม่ว่าร่างกายเราจะไม่แข็งแรงหรือร่างกายเรามีโรคอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่านจุดที่เรารู้สึกว่ายากลำบากเราก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้
0: เสน่ห์ของมาเธอร์โรสเตอร์คือเราทำเองทั้งหมดที่สำคัญที่สุดเราทำมันด้วยใจเรารู้แต่ว่าอันนี้คือเราทำสุดหัวใจของเรา

0: ป้ากิน
1: ความสุขคือการได้ทำงานความสุขก็คือการได้เห็นตัวเองมีคุณค่าความสุขของป้าพิมพ์ก็คือการได้เห็นลูกๆเจริญเติบโตการได้เห็นร้านเป็นที่รู้จักและที่สำคัญที่สุดการได้เห็นว่าลูกหลานมีอนาคตค่ะ
0: ส่งเสริมสุขภาพดีและ good feeling ให้กับผู้หญิงอย่างป้าพิมพ์
1: ทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำค่ะทุกวันนี้เรายังมีความสุขอยู่กับการเปิดร้านกาแฟเราค่อนข้างเตรียมตัวว่าเราตัวเล็กๆแล้วเราทำอย่างเล็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเต่าช้าเพราะว่ามันคง

0: อายุเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดสำหรับป้าพิมอายุจริงกับอายุใจยังไม่เท่ากันใจยังสดใสวัยรุ่นอยู่มีความรู้สึกว่าเรายังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายตื่นเช้ามาเราได้กินกาแฟได้ชงกาแฟนั่นก็คือความสุขที่หนึ่งเกิดขึ้นละต่อมามาอยู่ร้านมาดูแลร้านความสุขที่สองเกิดขึ้น
1: คือผู้หญิงอย่างป้าย
0: ิ่งใจดีมีความสุขมากกว่านั้นคือลูกค้าเดินมาแล้วเอาเงินจ่ายให้เรามันก็คือความสุขมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันหาความสุขของตัวเองให้เจอและทำมันซะให้มีความสุขทุกวัน

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับ

หรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

จึงกล่าวเป็นแร่เท่าชราตาชูชกนั้นชมนกชมไม้ก็คือกล่าวตอนที่อจุตฤษีได้พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรชมเขาวันนี้เท่าชราตาชูชกและอจุตฤษีนั้นได้เดินทางมาถึงที่พระรามราชนิเวศที่ค่ายพระราม6ก็อยากจะมาเชยชมความสวยงามของวังมฤคทายวันของสถานลานบุญมหาชาติตรงนี้ก็กล่าวเป็นแหล่พรรณนาชมนกชมไม้ชมป่าชมเขาดังนี้

มาฆ่าคบยายละนะตนเกตตนแก้วนั่นเรียกอะไรนะตนเกตตนแก้วที่ตั้งข้างหน้านี่เขาเรียกต้นอะไรหรือเขาเรียกต้นกล้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อเขาเรียกว่าต้นเทียนชัยแม่ดูผิดตาลำต้นตั้งอยู่ที่กลางประชุมลำต้นมันตั้งอยู่ที่กลางประชุมแลเห็นเป็นพุ่มแต่ใบมันยังไม่หนาแลเห็นเป็นภูมิโยมที่นั่งข้างๆติดภูมิกันหรือยังเห็นทำตาปิ๊บๆทำตาละห้อยซะแล้วสงสัยก็คงจะง่วงกันหมดแล้วกระมังนะนะมันตั้งกันอยู่ที่กลางประชุมเห็นเป็นภูมิสังเกตดีๆนะใบมันยังไม่หนาใครเนาะปลูกมาแล้ว

ปลูกให้ถูกต้องปลูกต้องติดต้องติดกันไว้ไว้คงไม่บังครับใคร

สาธุไม่บังคับกันเนาะตรงนี้นะตามแต่ศรัทธาเนาะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่มีใครคงจะลืมเอากระเป๋าตังมาเนาะแต่ถ้าคนไหนลืมเอากระเป๋าตังมาพระก็ไม่ว่าสะกิดยืมคนข้างๆก่อนแล้วกลับบ้านได้ให้ดอกวันนี้1ปี1ครั้งจะได้มีการจัดงานเทศมหาชาติงานใหญ่โยมมหาชาติไม่ได้จะจัดง่ายๆนะโยมนะไม่ใช่ว่านึกจะจัดขจัดกันได้อาศัยหลายอย่างเขาบอกว่าเหมือนที่หลวงพ่อกันชุมชกหลวงพ่อธรรมครูสุนทรสารวัตรีท่านบอกมหาชาติจะจัดเนี่ยมันจัดยากมันจะต้องมีมหาชอบมหาช่วยมหาชนเสริมเข้ามาด้วยนะพวกเราท่านทั้งหลายต้องชอบต้องให้ความสนใจในเรื่องราวเนื้อความมหาชาติอันนี้เดินมาให้ที่ธรรมาสเลยใช่ไหมเนี่ยติกันเทศอันนี้อาศัยในยามเนาะอาศัยในยามแล้วนี้เป็นของพระแน่ๆเนาะชัวร์ละอันนี้นะถ้าติดพุ่มอันนี้เข้ามูลนิธิอันนี้ถ้าใส่ในยามจะเป็นของพระเนาะสาธุอย่าได้เจ็บกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครนะแม่นะติดมา100ขอให้รวยกลับเป็น1ล้านสาธุนะโยมที่นั่งๆกันอยู่ไม่มีใครสนใจจะมาใส่ยามพระบ้างเหรอโยมกล่าวมาตั้งแต่แล้วเนี่ยนะบอกทีมงานนะวันนี้มาเทศในการที่7มหาพลนะเดี๋ยวลงธรรมาสแล้วติดไม่ได้แล้วนะถ้าติดบนธรรมะได้ก็เรียกว่าบูชาธรรมเนาะ สาธุโขนโมทนาตามแต่กำลังศรัทธาของท่านทั้งหลายติดพุ่มก็ได้ติดยามก็ดีนะโยมนะตามแต่สะดวกขอให้สุขภาพแข็งแรงนะโยมนะคิดเงินได้เงินมากองคิดทองได้ทองมาตั้งให้ลมเย็นเป็นสุข

มีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนหลังจากที่เท่าชราตาชูชกเนี่ยได้มาพบอจุตฤษีอจุตฤษีก็พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรพาขึ้นไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาโอ้ยมกลามาดลุกมาแล้วนะสาธุประธานมูลนิธิเนาะคุณยมกลามาดยิบอินซอยสาธุโอ้ยเข้าใจติดกันเทศนะเนี่ยแบงค์สีม่วงซะด้วยหมดห่วงหมดใยเหมือนกับเจ้าภาพเนี่ยสีแบงค์สีม่วงเนี่ยแบงค์20โยมบางครั้งเห็นแล้วก็ยังเหี่ยวใจเนาะเขาว่าแบงค์สีเขียวเหี่ยวใจแบงค์สีแดงหายแคลงใจแบงค์สีม่วงห่วงหมดใยนะแต่เป็นแบงค์เขาเรียกว่าอะไรล่ะอยากจะขึ้นสวรรค์ทันใดก็ต้องเป็นแบงค์สีเทาๆลองดูเจ้าภาพใหญ่คนไหนจะดีร่วมบุญกันนะโยมเนาะสาธุสาธุอจุตฤษีก็พาชูชกไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาที่บอกระยะหนทางบรรคาว่าถ้าไปทางนี้ได้พันพบกับสิงสารสัตว์นานาชนิดไปทางโน้นจะได้พบกับกินรีกินนอนไปทางนี้จะพบกับสะอโนดาตสะโบกคลณีลิงข้างบังชนีลิงกวางละมั่งทรายทั้งหลายก็ได้พบแต่ถ้าเกิดไปทางนี้อาจจะเป็นทางลัดไปทางโน้นจะเจอกับภูเขานานาพันธุ์นานาชนิดอีกทั้งยังมีอสรพิษมากมายอจุตฤษีก็บอกชูชกครบถ้วนกระบวนความเพื่อที่ชูชกจะได้รู้หนทางไปพบกับพระเวสสันดรหลังจากนั้นชูชกก็แสดงความเคารพคือการขอบคุณนับถือเป็นอาจารย์ทำการเวียนประทักษิณหรือเขาเรียกว่าบนทำความเคารพ3รอบเวียนขวา3รอบแสดงความเคารพอจุตฤษีแล้วก็จลลีเดินทางไปอืม

พรหมมนพันธุอันว่าเท่าทลิเทชาติพงเผาพารตวัชโคตโคลพิคาจารสุตวาครันได้สดับสารพนันักเสียดสิ้นสงสัยโซมนัดปราโมทน้อมเสียนสิวโรด

กัตวาเท่าก็ด้อมเดินกระทำประทักษิณสิ้นตติยวานกำหนดนมัสการประนตประนมลางบายพิมุกมุ่งพฤกษาสำเนียกเนินสลายไปโดยอุดรทิศ

ห็นแต่พรายพลึกสาสารกับเสือสีสรรพสัตว์นิกรอันร้ายกาลเวทสันตโรอันว่าพระพงพานุมาตมิ่งมาให้สวรรค์พระ

เสนายอมรินทรสุราสมบรมนิวาสสนสถานเทวนรมิตรสถิตณประเทศที่ใดปักกามิพรามก็รีบร้อง

จากไกลไม่ใช่จากจรต้องลาไปก่อนคุณโยมฉันจ๋าโอ้ก่อนจากไกลนะอะไรจากจรขอให้โยมเจ้าภาพมารับเอาพรและจากฉันเสียก่อน

รวัดธนาให้มีปัญญาดังพระสารีบุตรให้ผิวผ่องพูดยืนนานทาวรพละกำลังให้โยมตั้งมั่นเมื่อ

ในท้ายที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีสุขกันทุกท่านทุกคนเทอญมหาวรนาธิดามหาผล80ประคาถาในเวลาขอยุติลงไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการ

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตือวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลง

คุณในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินนั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านธรรมก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามานุภูก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้เขาไปพวกพรีรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตี่ยท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชียวท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาเพิ่งจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกับท่านช้าๆ

ไอ้รถคันหนึ่งมันสวยกับบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาเท่านั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั่นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เขาบอกหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถไปหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบคนก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวน้องปูพูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบและใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะบัติจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีกรุณาตั้งความกรุณาคือคิดจะมีความกรุณาต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่านเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นต้องเป็นคนใจบุญทานศีลภาวนาต้องบำเพ็ญไว้คนบำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นคนใจดีท่านปรับสภาพจิตใจดีพฤติกรรมดีแล้วเวลารับศีลเนี่ยนะหน้าสวยปากสายใจสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตใช่ไหมสัมมาสัมพุทธัสสะปากสวยท่านพุทธังสรณังคัจฉามินอบน้อมเวลาถวายทานก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปากสวยหน้าสายใจสุขงามเปล่งเสียงงามถ้าหมกบิดงามบอกไปแบบไม่ดีท่านออกเสียงซะความเป็นคนใจบุญนั้นเป็นพระคุณยิ่งพระคุณต่อใครต่อลูกหลานเพราะทำบุญแล้วลูกหลานเขาเลี้ยงเรามาและจะทำกุศลให้เขาเป็นพระคุณต่อเขาพระสงฆ์ข้าเจ้าท่านก็รักท่านก็เมตตาเด็กท่านก็เมตตาท่านก็สวดมนต์ให้หน้าตาท่านก็หลับตานึกถึงหน้าแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้ใหญ่ใจดีจะกล้าลงเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงทำไมใจกว้างอย่างน้ำปิงท่านพระครูพระจันทร์โสพลชอยสะดนท่านละไว้ในที่หมายว่าปิงวังยมนาถคือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่กรอนที่ท่านแต่งมันบังคับคือเป็นคนมีที่มีจิตใจเหมือนแม่น้ำแปลว่าอะไรมาแล้วเย็นใจมาแล้วชำระกายมาแล้วพึ่งพาอาศัยได้มาแล้วเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นลักษณะของน้ำแล้วมีความเป็นธรรมคนร้อนมาใจของข้าก็เอามาร้อนมาเดือดร้อนมาเอาไปเอาช่วยกันไปก่อนคนมันก็คลายความเดือดร้อนไปได้ช่วยกันไปก่อนร้อนอกร้อนใจมาร้อนตัวมาลงแม่น้ำเย็นร้อนอกร้อนใจมาคนใจดีก็ให้ยอมให้ปรับทุกข์นั่งฟังการปรับทุกข์ตาดูหูฟังตาดูหูฟังนั่งนานตาดูหูฟังนั่งนานเอาพูดไปเอาพูดไปกินน้ำไปด้วยไปกินน้ำไปด้วยนี่คนเขาเรียกคนใจกว้างเหมือนแม่น้ำถ้าคนจะฟ้าเหมือนแม่น้ำอย่างนี้นะท่าน
เป็นที่รักนับถือเคารพบูชาเราจะบูชาเราเห็นคุณค่าของน้ำอย่างไรของแม่น้ำอย่างไรนะเราก็เห็นคุณค่าของเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างนั้นและเมื่ออาศัยแม่น้ำแล้วเขาต้องรักษาแม่น้ำเราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่เขาว่าอย่างน้ำปริงนะเป็นผู้ใหญ่ใจจริงดีใจเป็นผู้ใหญ่อย่าตบสัตว์คบกับใครครบจริงไม่ครบต้องไม่ครบจริงๆเขาจะได้เข็ดขามเขาจะได้เข็ดขามเรื่องความประพฤติของเขาแต่เมื่อคบกับใครแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจทุกคนก็ดีใจว่าใจจริงคนที่ใจจริงคนใจไม่จริงเนี่ยท่านเป็นที่ไม่สบายใจของคนอื่นเพื่อโกหกตลกกินปิ้นป้อนคอนคอร์ดเป็นคนใจไม่จริงมีแต่ตลกแตรงคบแล้วก็ซวยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจดีใจที่ได้คบคนนี้โอ้โหดีใจถ้าเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะผู้ใหญ่ใจต้องเป็นคนสู้ชูต้องใจหนักอย่าวู่วามปราศจากอคติสี่ประการไม่เอียงเพราะว่ารักเพราะเป็นคนของเราไม่เอียงเพราะว่าโกรธไปตัดรอนไปเบียดเบียนไปบดบังเขาไปกีดกันเขาไม่เอียงเพราะกลัวตัดสินได้ตามความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ไม่เอียงเพราะหลงต่ออามิสสินจ้างหรือปราศจากความรู้พระพุทธเจ้าต้องใจจริงเขาจะนับถือเป็นผู้ใหญ่ต้องใจหนักจะนั่นคือละมีความตระหนักฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจฟังล่างใครก็มาพูดที่ระดับต่ำฟังก็ฟังเขาไปก็ฟังบนไอ้ที่ใหญ่กว่าก็ฟังบนใครไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราตัดสินได้หรอสิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใจหนักๆเอาไว้ชนะหมดที่วัดหนองกลับอำเภอหนองบัวอาตมาก็ไปในฐานะเป็นคณะการจากนภาคสมัยนู้นลำบากท่านไม่สบายไหมตอนนี้หรอกต่อมาก็ส่งพระครูไกรวัดนครสวรรค์ไปเป็นเจ้าอำเภอต่อมาก็เป็นเจ้าคุณท่านก็ได้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมถ้าเราตำนานหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่มีดหมอท่านแพงนะมีดหมอท่านทำจากเหล็กขอบบาดที่บาดมันพังแล้วปฏิมิตรหมอแล้วถ้ามีช้างหลายตัวเอาไว้สร้างวัดเอาไว้ช่วยชาวบ้านถ้าช้างตายเมื่อไหร่ท่านจะเอากระดูกมาทำอะไรปลอกมีดแล้วเอางาช้างเนี่ยมาแกะเป็นพระเครื่องบ้างที่เหลือก็ที่ปลอกงาช้างมาแล้วก็ทำเป็นด้ามมีดหมอปลอกมีดหมอแล้วก็ใช้อะไรใช้เงินบัตรกรีเอาถ้าก็ลงยันด้วยนะด้วยเหล็กขอบบาดถึงได้ขังนะเพราะเหล็กขอบบาดส่วนใหญ่พระท่านเสกแต่ทีนี้ขอบบาดเป็นสแตนเลสท่านเหล็กขอบบาดไม่มีความหมายเป็นบาดหล่อแล้วขนาดใหญ่เกินพระคุณเจ้าลงพิจารณาดูเถอะเพราะไอ้เหล็กเพราะไอ้บาดสแตนเลสเนี่ยพระวินัยเสียไปกี่ข้อแล้วเวลาอุ้มไปเนี่ยไม่ได้มีสง่าราศีเลยยังคนท้อง9เดือนท่านดูไม่น่าดูเท่าไหร่แล้วคนทำอบาสเตเลตก็เหมือนกันลองทำให้รูปทรงแบบโบราณสิศึกษารูปทรงแบบบ้านบาทเขาเนี่ยแล้วปิดฝาเนี่ยมันไม่ร่วงบาสเตเลตเดี๋ยวนี้นะท่านปิดฝานะฝาบินหมดท่านก้มลงหน่อยฝากระจายเพราะทรงมันป้อมมากมันป้อมแค่ลูกจันนะท่านลูกพ่อทองอ่ะมันจุได้จริงแต่ฝามันไม่อยู่ต้องเอาฝาถักแล้วเวลาพระบิณฑบาตก็นะต้องเปิดบาตรทำไปละทำไปกระดุมชีนไว้ข้างเนี่ยเวลาเปิดบาตรมาแล้วนะฮะบางทีพลัดมือไปนะกระดุมอะไรฝาบาตรก็ห้อยอยู่ข้างบาตรนั่นแหละใหญ่เกินพระวินัยใหญ่เกินกระเพาะบาตรเนี่ยเขาทำให้ขนาดเท่าหัวกะโหลกกับกระเพาะเท่านั้นนะสองกะกะโหลกกับกระเพาะจะไปทรงรูปบาตรแต่ว่าวินัยมันเสียไปหลายข้อในการรักษาบาตรในการดูสนิมบาตรในการระบมบาตรหรือรมบาตรในการรักษาบาตรในความมัธยัสถี่ถ้วน

เสียวัฒนธรรมไปเยอะนี่หลวงพ่อท่านก็ตีอะไรตีมิดขอบบาทที่มันบาดมันทะลุแล้วจนซ่อมไม่ได้แล้วมิดราคาแพงปัจจุบันนี้ก็หลายแสนแล้วท่านนะเป็นล้านก็มีถ้าซื้อประวัติได้เป็นล้านก็มีเขาเรียกมิดอาคมเป็นมิดอาคมแขวนเป็นน้ำมนต์เนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์พอๆกับน้ำพิพัฒน์สัตยานะไล่คุณไล่ของท่านทิพย์เข้าเนื้อเข้าตัวออกหมดอาตมาเคยได้มาสามเล่มไปในพระสวรรค์เขาถวายมาเห็นว่าอาตมาชอบเรื่องคาถาอาคมความจริงเรื่องเทศน์นี่ก็ธรรมดาท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บังคับหน้าที่บังคับให้เทศแต่เรื่องคาถาอาคมชอบมากเขาถวายมาแล้วพอเดิมท่านเป็นผู้ใหญ่ใจหนักท่านเจ้าคุณไกลท่านบอกว่าวันหนึ่งก็เกิดเรื่องว่าชาวบ้านทะเลาะกันทะเลาะกันก็กำนันก็พาลูกบ้านมาที่วัดตอนเย็นหลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่บนศาลาศาลาก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันท่วมไม่มากกำนันก็เรียกหลวงพ่อออกมาเดี๋ยวนี้หลวงพ่อต้องออกมามันเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อกำลังทำวัดท่านก็นะยกมือไหว้พระรับสังฆาธิการอยู่ทำวัดก็เดินมาเกาะขอบศาลาที่เป็นรั้วไม้มองไปในท่านกำนันอยู่ตรงกลางและคนที่มานั้นนะล้วนแล้วแต่มีอาวุธนะมีทั้งมีดทั้งไม้ตะบองมีทั้งแหลนมีทั้งปืนเถื่อนท่านก็มองที่โยมวัดเราทางนั้นแล้วถามว่ากำนันแกมีธุระอะไรกับข้าแล้วไอ้พื้นนี้มันมากันทำไมเนี่ยเย็นจะค่ำอยู่แล้วมาทำไมผู้ชายก็ยิงกันสองฝากผู้หญิงก็ยิงขนาบนะข้างใครข้างมันมีปัญหาหลวงพ่อปัญหาอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรในมือกำนันก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งตายแล้วตัวอะไรล่ะหลวงพ่อต้องตัดสินได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกจิ้งเหรนหรือจังเหรนหลวงพ่อถ้าเกิดใช้สติปัญญาพอเป็นพระใจหนักเป็นไงล่ะกำนันไหนแกลองเล่าให้เขาฟังสิก็ได้เขาบอกหลวงพ่อมาไอ้สองคนนี้ออกมายืนข้างๆกำนันไอ้นี่เป็นคนลาวคนอีสานมาถางที่อยู่แถวนี้มาจับที่ไอ้นี่เป็นคนไทยภาคกลางมาจับที่เมื่อเช้าเมื่อบ่ายเนี่ยเมื่อกลางวันเนี่ยพ่อมันไปออกไปหาอะไรอาหารป่าด้วยกันแล้วมันก็ทะเลาะกันเพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมถือเนี่ยถือหางอยู่เนี่ยหัวแบนแล้วไอ้ฟังภาคคนภาคกลางคนไทยก็บอกว่ามันถามว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรถามไปคนอีสานบอกเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะพระท่านบอกบ้าไงเขาเรียกจิ้งเหลนกูไม่เห็นจังเหลนบอกแม่นเพิ่นว่าวจังเหลนอีหลีตัวด้วยนะอีหลีตัวนะไอ้คนไทยบอกขออภัยท่านผู้ชมเริ่มขึ้นภาคกันแล้วไอ้ลาวบ้ามึงไปดูซิน้ำมันจังเหลนมันมีขายไหมไม่มีเราไปซื้อน้ำมันจังเหลนให้ตายก็ไม่มีมีแต่น้ำมันจิ้งเหลนพวกแมนนะเพิ่นว่าจังเหลนอีหลีโถไอ้ลาวหน้าโง่เขาเรียกจิ้งเหลนพอขึ้นชาติตระกูลไอ้นั่นก็บอกบักไทยนี่นอบอกหูเฮืองคนว่าจังเหลนก็ขึ้นไอ้ลาวไอ้ไทยกันเมื่อทะเลาะกันแล้วมันก็บอกเอางี้ไหมไปถามบ้านกูแล้วท่านบอกไปถามบ้านกูว่าเขาเรียกอะไรกันแน่ก็เลยสองคนช่วยกันดักจิ้งเหลนแล้วก็ตีจิ้งเหลนมันก็ตายเลยหลวงพ่อมันก็ไปบ้านคนไทยคนไทยบอกโอ้ยไปบ้านไหนเขาเรียกจิ้งเหลนไอ้

อาบ้าขออภัยนะนี่มันในเรื่องนะท่านตามเรื่องที่เล่ามันจะว่าคนลาวนะเขาเรียกจิงเหลนใครเรียกจิงเหลนแล้วโอ้ไอ้นี่มันก็บอกงั้นไปหมู่บ้านคอยบ้างสิไปถามคนบ้านคอยบ้างมันก็ไปถามคนบ้านมันไอ้ไทยก็ตามไปคันนี้เป็นกลุ่มเลยบ้านไหนไม่ได้ก็บอกจังเหลนเมื่อตกลงไม่ได้มันก็มาหาผมมันบอกต้องให้กำนันตัดสินผมพอถามแล้วมึงตัดสินยังกำนันผมก็บอกว่าพอโทรมาเรียกอะไรก็ได้หมดแล้วแต่ภูมิภาคอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยฝรั่งเอาคุยสารเคยบักสีดาผมก็ยกตัวอย่างให้มันไออะไรนะสีเหลืองๆฟักเดี๋ยวไม่ใช่ฟักอะไรล่ะฟักทองคนไทยเรียกฟักทองคนอีสานเรียกบักอึใช่ไหมในนาคนไทยก็เรียกในนาถ้าอีสานก็เรียกบักเขียบอันนี้คนไทยเรียกพุทราอันนี้บอกมาทันบักทันนะบอกบักทันมันก็ผมก็บอกอย่างนี้มันบอกว่ากำนันจะเอาแล้วก็เอาสักเรื่องหนึ่งจะเอาจิ้งเหลนก็จิ้งเหลนจังเหลนก็จังเหลนเพราะผมท้าพนันกันแล้วให้กำนันมาตัดสินค่าละ 2,000 ลงเงินมาได้ค่าละ 2,000 แล้วมันว่าไงมันไม่ยอมมาบอกให้ตัดสินอย่างเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อต้องตัดสินว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จิ้งเหลนหรือจังเหลนหลวงพ่อท่านก็มองเชิงวิเคราะห์ท่านก็นึกในใจทุกคนมีอาวุธในมือมาหมดนี่คนบ้านเราทางนั้นคนทำบุญวัดนี้ทางนั้นเลยถ้าตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันแพ้พนันกันแต่แพ้พนันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องเงิน 2,000 มันก็สำคัญแต่ต่อไปคนบ้านนี้ซึ่งทำบุญวัดเดียวกันจะไม่ถูกกันเพราะมันยืนคนละฝากเลยเนี่ยท่านก็นึกในใจว่าเมื่อจบจากนี้ไปแล้วจะมีศพเกิดขึ้นจะมีการฆ่าฝันกันเกิดขึ้นก็นะเอาหลวงพ่อเอาไงจิ้งเหลนจังเหลนหลวงพ่อบอกก็ดุคนทั้งหมดเพราะท่านมีสิทธิ์จะดุไงเพราะสัญญาก็บวชกับท่านทางนั้นแล้วเคารพนับถือท่านทางนั้นแล้วทุกคนก็พกพระท่านทางนั้นเขาบอกพวกมึงนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยไอ้กำนันก็ไม่ไปลบเป็นพายมาคุณจะตัดสินให้ไอ้ตัวเนี้ยนะเขาเรียกไอ้ตัวจงเล็งเว้ยทุกคนอ้าปากค้างท่านกำนันถือหางไอ้ตัวเนี้ยปล่อยแล้วตกกระจายอ่ะมันโผล่ไปที่ไหนไอ้ตัวจงเล็งทุกคนวางอาวุธหมดนะกราบหลวงพ่อกันโอ้โหกราบชื่นใจหลวงพ่อยุติธรรมที่สุดกลับบ้านเดินกอดกันคุยกันเห็นไหมเราหลวงพ่อรู้จริงเนี่ยไอตัวจงเล้งเนี่ยช้าก็มาเป็นพระท่านมาทำบุญนั่งกันเหมือนเดิมนั่งกันไม่มีคนอีสานไม่มีคนภาคกลางท่านคุยกันที่หลวงพ่อทั้งคืนแล้วท่านพอฉันเพลพอฉันเช้าเสร็จพระนี่ท่านก็นายก็ลุกขึ้นประกาศการสละอ้าวเมื่อวานเรามีปัญหากันเรามีปัญหากันแล้วเราให้พ่อตัดสินเพราะฉะนั้นใครที่ลงพนันกันไว้ข้างละ 2,000 ให้เอาเงินมารวมกันและถวายหลวงพ่อไปทุกคนเอามาเงินมาหยอดผ่านนี่ท่านพอหลวงพ่อตัดสินแล้วเนี่ยได้ 4,000 กว่าบาทสมัยนู้นยกมาถวายหลวงพ่อยิ้มคนยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพ่อบอกว่าเราก็ยังไม่มีโบสถ์นะเอามาสร้างโบสถ์ไม้กันสักหลังเถอะจะได้โบสถ์พระทำสังฆกรรมได้เอาพอแกกลับบ้านไปกินข้าวกินปลาก่อนเดี๋ยวบ่ายๆวันนี้มาขุดหลุมกันแล้วฉันจะวางศิลาจะสร้างโบสถ์กันแล้วเอาเงินเนี้ยเงินที่พวกแกบริจาคกันนี่แหละมา
มาเป็นทุนสร้างโบสถ์พอถึงเวลานัดกินข้าวกับปลากันเสร็จทุกคนก็จัดแจงนะฮะเอาพลั่วเอาเสียมเอาจอกันมาขุดในจุดที่หลวงพ่อท่านดูตามเขาเรียกตามปูมปูมคือการสร้างโบสถ์นี้เขามีปูมนะท่านนะว่าพระสงฆ์จะอยู่ตรงไหนปูมนี้เป็นปูมอะไรถ้าเป็นของจีนเขาเรียกอะไรนะห่วงจุ้ยมันสร้างเฉยๆไม่ได้ถ้ามีปูมแล้วก็กำหนดปูมสร้างโบสถ์ซะก่อนกันที่ไว้ก่อนท่านจะสร้างไม่ได้แล้วก็สร้างกุฏิพระสร้างห้องน้ำสร้างส้วมสร้างเมนมากันหลวงพ่อท่านก็ลงอักขระเลขยันลงไม้มงคลแล้วท่านบอกอ้าวกำนันแกไปไอ้ตรงที่แกยืนเมื่อวานสิไปหยิบไอ้ตัวจงเล้งขึ้นมาหน่อยพอท่านเอาทุกอย่างลงเป็นมงคลลงแล้วท่านก็ไอ้ตัวนี้หยอดลงไปบนนั้นบนหลุมศิลาเลิกและให้กลบหลุมทันทีท่านเพราะว่าคนเริ่มใสทุกคนมีอะไรตัดไม้ได้อะไรได้ซึ่งฝังเอาไว้แล้วว่าร่วมสร้างโบสถ์ไม่นานท่านโบสถ์เป็นโบสถ์ไม้ที่ถาวรที่สุดเป็นโบสถ์ไอ้ตัวจงเล่งหนึ่งท่านวัดหนองกลับอำเภอหนองบัวนี่ท่านเจ้าคุณไก่ท่านเล่าให้ตมาฟังตมาก็นึกเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะตอนนี้ผลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องรัฐศาสตร์บางอย่างทุกท่านต้องเข้าใจว่าวิชาการทุกอย่างเราต้องไขครวนท่วนทีรัฐศาสตร์แปลว่าการบริหารมวลรวมของสังคมประเทศชาติศาสตร์อื่นๆรัฐมนตรีอื่นๆนั้นเขาถือว่าเขาที่บอกมีมหาไทยเป็นแกนกลางแล้วมีสำนักนายกในปัจจุบันนี้นอกนั้นวิชาการต่างๆแม้แต่ศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเพื่อเกิดความสงบสุขแต่ที่กล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่ชนะรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจพระสวดมนต์ไหว้พระประเสริฐอ่านพระธรรมคำสอนรู้จักพิธีกรรมเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจยิ่งง่ายใจเย็นเป็นผู้ใหญ่ใจสายยิ่งใหญ่เอ่ยเข้าถึงศีลสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ทั้งหลายจะถือว่าเป็นคนใจดีคนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีให้จำไว้คนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีจึงฝากเป็นข้อคิดในข้อสู่ชูต่อท่านทั้งหลายรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านอยู่มรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสําหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 น